0: มาลัยไปไหว้พระ
1: แล้วเวลาไหว้พระนะอย่าลืมขอพรนะว่าให้เราทั้งคู่เนี่ยอยู่คู่กันทุกชาติไปนะ
2: โอ้ยถ้าขอได้จริงนะเพียงขอชาติหน้าอย่าได้เจอกันเลย
1: ใจร้ายอ่ะ
3: เฮ้ยฉันเข้าก่อน
4: ผมเข้าก่อนเดี๋ยวคุณผมเข้าก่อน
3: ทำไมอ่ะ
4: ก็นี่มันบ้านผมอ่ะ
3: ก็ต้องให้ฉันเข้าก่อนสิ
4: สุภาพหลุดหรือสุภาพตีมไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวนี้มันเท่ากันแล้วคุณ
3: นี่แกล้งใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้โหสองคนนี่แค่เข้าบ้านก็ทะเลาะกันได้เนาะ
4: แม่นี่แม่ให้ลุงแช่มได้เหรอ
2: เฮ้ยใครยอมให้เข้ามาเข้ามาเอง
4: อ้าวลุงแช่มแบบนี้มันเรียกว่าบุกลุกนี
1: ่ว้ายบุกลุกบ้านบุกลุกหัวใจอ่ะจะจองจำกี่ปีแล้วจ้าป้องโอ้โหไม่คิดจะคุยกับใครบ้างเลยอ่ะเนี่ยเข้ามาตั้งนานยังไม่ได้ยินเสียงแกเลยนะ
5: ป้องไม่ว่างอ่ะป้องกำลังมุ่งมั่นทำสิ่งที่ป้องฝันอยู
3: ่ทำอะไรอ่ะไหนพี่ดูสิ
1: อะไร
3: หาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเนี่ยงูเหรอเนี่ย
1: ใช่ครับเฮ้ยป้องแกคิดจะเป็นคนโชว์เมียงูเหรอ
5: บาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูรูปได้คำได้แต่อย่าเอาไม้แย่ลูกเฮ้ย
3: โอ้ยเล่นเองกับเองนะ
5: ไม่ใช่คือผมเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรียนทางด้านสัตวแพทย์ดีไห
3: มก็เลยต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับงู
5: แน่นอนครับผมไม่ได้อ่านเพื่อหาข้อมูลอย่างเดียวนะครับผมแต่ผมซื้อมาเลี้ยงเพื่อการศึกษาด้วยอยู่ในกล่องนั้นนะ
3: หรออะไรอ่ะ
5: งู
4: งูงูครับ
3: เฮ้ยอะไรเนี่ย
4: โทษครับ
3: ปล่อยก่อน
1: กลัวไก่นะ
3: กลัวงูขนาดนี้เลย
2: โป้งอ่ะกลัวงูตั้งแต่เด็กแล้วล่ะลูก
1: เฮ้ยนี่ก็งู
4: โอ้ยโอ้โห
1: โอ้ย
4: ใหญ่
2: ต้องแม่ว่าเอาไอ้กล่องเนี่ยไปไว้นอกบ้านดีกว่าไห
3: ม
2: ถ้าไว้ตรงนี้โป้งไม่กล้าอยู่บ้านแน่ๆเลย
5: โหแม่ตอนเด็กๆเนี่ยพี่โป้งอาจจะกลัวงูแต่ตอนโตเนี่ยเขาอาจจะไม่กลัวแล้วก็ได้นี่พี่โป้งลองไปเปิดกล่องดูก่อนงูเหลือมันน่ารักจะตาย
1: น่ารักน่ารักจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้แช่มพิสูจน์เอง
4: ไม่เอาคุณ
1: เฮ้ย
4: เฮ้ย
5: ทำไมอ่ะ
1: ไม่มีงูจริงนี่ไง
5: แล้วงูหายไปไหนอ่ะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่ใช่งูเหลือมแล้วน่าจะเป็นงูหลบแล้วล่ะไม่มีเลย
4: นี่ไงป้องแกล้งอำพี่ป่ะเนี่ย
5: ไม่ได้อำป้องซื้อมาจริง
3: แสดงว่างูหลุดใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่งูหลุด
4: เฮ้ยงั้นหลุดไปที่ไหนอ่ะ
1: ก็หลุดอยู่ในบ้านนี่แหละ
4: เฮ้ย
1: มันคงไม่นั่งวินกลับไปร้านมันได้มั้งขอโทษ
4: ไอ้ป้องรีบโทรหากู้ภัยเลยโทรหากู้ภัยเลยจะได้มาจับงู
1: สต็อปยูออมเมาไม่ต้องโทรหาใครเลยไม่ต้องโทรหาใครเลย นักจับงูอันดับหนึ่งของประเทศยืนอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไอ้แชมป์จะเป็นคนล่างูเองแต่มีข้อแม้ขอไปหาอุปกรณ์ก่อน
5: หัวร้อนทำไมวะงูหาย
1: โอ๊ย
3: ช้าง
1: ไม่ใช่งูชกชนประตู
5: ไว้ใจได้ไหมเนี่ยลุงแชมป์น่าจะกลับมาแล้วครับเชิญครับ
1: โ
3: อ้โหโอ้โหลุงคะนี่ชุดปราบงูเหรอคะเนี่ยทำไมหนูดูเหมือนเป็นไก่ทองปราบจระเข้เลยอะคะ
1: โอ้โหหนูจ๋าชุดแบบนี้ไม่ใช่ใครๆก็จะหาใส่ได้นะ
5: ต้องเรียนวิชาด้วยเหรอ
1: ไปเช่าเขามา
3: อ้าว
1: ถ้างูเห็นเนี่ยจังกลัวฉันแน่เลยคอยดูนะ
5: อย่าว่าแต่งูกลัวเลยผมก็กลัวลุงแล้วเนี่ย
1: นี่จะกลัวทำไม
4: ลุงช่างอย่าเพิ่งมาอวดเรื่องชุดอะไรกันเลยรีบจับงูให้ผม
1: ได้เลย
4: อะไรวะ
1: หยุดยักษ์ดิ

0: ธิท่องคาถาอยู่เหรอคะ
1: เปล่าหน้ามืด
0: โอ้ย
1: โอ้โหไปเช่าชุดมาอากาศมันร้อน
2: จะไหวไหมเนี่ย
1: ไหวสิไอ้หนูมันอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยคนเอิญเนี่ยเขาจับงูเขาเดินหางูแต่ฉันเนี่ยจะเรียกงูแล้วฉันจะจับมันคอยดูนะทุกคนคอยดู
2: สุดยอดเลยลุงนี่จะใช้วิชาเรียกเลยเหรอ
1: ใช่สิ สุดยอดนะเขาเรียกใบอ่อนให้หนู
2: ต้นยอด
1: งูจ๋างูมาเดี๋ยวนี้เลยงูกู
2: โอ้เรียกไปตามไก่เข้าเล้าเลย
3: เอาลุงเอาจริงๆก็ทีเถอะผมกลัวจะขนลุกไปหมดแล้วเนี่ย
1: เอาจริงๆเลยใช่ไหมแบบนี้มันต้องใช้ของขังนี
2: ่ปี
1: คลุยบ้านแกเรียกปีอันเนี้ยเนี่ยมี8รูเนี่ยเห็นไหม
0: ลุงจะเอาขุยไปตีปีเหรอคะ
1: เอาขุย
2: ประ โยชน์หนักเลย
1: โอ้หนูจ๋าใครจะเอาขุยไปตีปีใครจะเอาขุยไปตีงูไม่ใช่
0: ตีงูค่ะตีงูค่ะ
1: ของขังเอาไปตีงูไม่ได้จ้ะ
0: ไม่ได้เหรอคะ
1: ฉันต้องเป่าแล้วเรียกมันออกมา
0: ค่ะ
1: เข้าใจป่ะลองกันเลยดีกว่า
0: ลองเลยค่ะ
2: เฮ้ยลูก
1: โอ้ยร้อนๆก็โดนที
0: ร้อนอ่ะ
1: โอ้ยร้อน
2: นี่ลุงจะดูดคุยเลยเหรอ
1: เปล่า
2: โอ้ยผ
1: มไม่คิดว่าจะดูดเขาเรียกเปล่า
2: เอาเลยฮะ
1: ทำลายสมาธิหมดจริงๆเลยจริงๆพวกเธอเนี่ย
3: ลูกเทพโอ้ยพอได้แล้วโอ้โหเอาจริงเหอะจับงูได้แล้วไ
1: ปจริงนะ
3: เออเต่าแถ
1: วมากแล้ว
3: อุ้ย
1: เออดูมาเยอะ
2: อ้าวสรุปไม่ได้ใช้
1: เฮ้ย
3: โอ้เฮ้ย
0: เหม
3: ือ
0: นจับจระเข้จริงนะดูสิ
1: เฮ้ยเจอแล้ว
0: เจองูแล้วเหรอคะเจองูแล้วเหรอคะ
1: เจอตัง
0: โอ้ย
1: ของใครกำหนดไว้เนี่ย
3: โอ้ย
1: คิดว่าเป็นค่าครูแล้วกัน
3: โอ้
1: ป๊าบของให
3: ้เออ
0: ใครจะจ
3: ำเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ตกใจออกมาแล้วนิดนึงด้วยโอ้โหอุ้ย
0: ใส่ตะกร้าจริงอะนะ
3: โอ้ย
1: มาโดนลานหนูโป้ง
0: เจอสักทีอะอยู่ไหนเนี่ย
1: ป้องมาขวางทำไม
2: ลุงมาชนผมทำไม
1: เ
2: ฮ้ยใจหมดนึกว่างูตัวเป็นเริ่มเลยแล้วนี่ถ้างูมันไม่อยู่ในห้องนี้แล้วมันจะอยู่ไหนอ่ะ
3: อยู่ในห้องน้ำ
0: เฮ้ยงูแล้วช่วยป้องแล้วค่ะ
2: ลุงแชมป์อยู่ในห้องน้ำไปจับเร็ว
1: จับไอ้ป้อง
2: จับงูดิลุง
1: จับงูใหญ่เลย
2: อะไรเนี่ยเป็นอะไรอีกแล้ว
3: หน้าไม่สว่าง
2: หน้ามืด
3: ใช
2: ่โอ้ยภาระแท้ๆไปช่วยพี่ผมเร็ว
0: ไปค่ะลุงเกิดเหรอคะมันหนีบมือ
3: โอ้โหเป็นคนตลกนะเนี่ยครับ
0: คุณพลอยนี่มาค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยนะครับลุงนี้เรียกคุณพลอยมาช่วยจับงูนาน
1: แล้วเด็กๆจับงูได้แล้วเก่งมากลูกจ๋าถ้าเกิดแช่ไม่เป่าคุยให้งูมึนแล้วก็รับรองไม่มีใครจับได้หรอกจ้า
2: โอ้ยอย่าว่าแต่งูมึนเลยตอนนี้มึนทั้งคนทั้งงูเลยครับ
1: อุ้ยเออจริง
0: ลุงหน้ามึนบ่อยๆไม่สบายหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกแค่ไอหืดไอแหบไอแห้งไอจนรากแดงรากเขียวไอจนเสียวหน้าอกไอ้จนเป็นวันโรคไอ้จนตกกระไดไอ้กระดกกระแดกกระดกกระดนโดกระเด้งลงไปในกระดงกระดุกกระดิกไม่ได้ลูกกระเดือกระเด็นไปโดนกระดานกระดอนไปโดนเด็กกระดาวแดดเด่นไอ้ไม่จบไม่สิ้นไอ้จนเสียเส้นโอ้ยไม่ไหวแล้วหน้ามืดอีกแล้ว
4: คุณลุงเป็นความดันแน่เลยเนี่ย
1: อุ้ยรู้เหรออ
4: าการแบบนี้แก้ไม่ยากนะคะคุณลุงเดี๋ยวมาทำตามพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: จ้ะ
4: เดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาออกกำลังกายที่ง่ายๆเลยสามารถทำได้ที่บ้านทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาเลยค่ะอย่างเช่นการแกว่งแขนนะคะการแกว่งแขนเนี่ยจะช่วยในการลดโรคลดพุงรวมไปถึงช่วยลดน้ำหนักด้วยเหมือนกันนะคะ

0: รวมไปถึงป้องกันอาการไหล่ติดได้เช่นกันถ้าทำเป็นประจำนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าเนาะการแกว่งแขนแบบง่ายๆนะคะ
1: พอบอกว่าเริ่มลดพุงเนี่ยพี่เริ่มสนใจเลยครับน้องพลอย
0: โอเคค่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันไหม
1: ดีค่ะ
0: โอเคเอามือวางด้านข้างลำตัวเหมือนเดิมนะคะคว่ำตัวไว้นะกางขาให้กว้างเท่าช่วงสะโพกได้เลยค่ะปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าตัวตรงหน้ามองตรงนะคะเวลาแกว่งแขนแกว่งขึ้นไปปกติเลยแล้วก็ดันมาข้างหลังแกว่งขึ้นแล้วก็แกว่งลง
1: ต้องเกร็งไหมน้องพลอย
0: ท่านี้ต้องเกร็งหน้าท้องเกร็งแกนกลางลำตัวนะคะให้อยู่นิ่งนะคะเวลาแกว่งแขนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดันมาด้านหลังใช้แรงดันออกมาดันมาด้านหลังเยอะๆโอเคค่ะ
1: ปล่อยให้สุดเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสุดแล้วค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยแกว่งกลับมาถ้าใครทำไหวนะคะออกแรงได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามีอาการติดขัดที่ข้อนะคะค่อยๆทำช้าๆได้ไม่จำเป็นต้องสุดนะคะแต่เน้นทำบ่อยๆทำเป็นประจำเอาทำวันละประมาณ500ถึง 1,000 ครั้งได้เลย
1: ถึง 1,000 เลยเหรอ
0: ใช่ถ้าทำจริงๆทำได้นะพี
1: ่โอ้โหแล้วสูงอายุอย่างพวกพี่นี่จะทำได้ว่ะ
0: สบายมากค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะทำ200ถึง300ครั้งก่อนก็ได้ค่อยๆเริ่มนะคะทำทุกวัน3เวลาหลังอาหารก็ยิ่งดีเลยค่ะ
1: แล้วมันจะกล้ามเนื้ออักเสบไหมล่ะ
0: ไม่ค่ะท่านี้มันจะง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะแยะมากเลย
1: โอ้โหเวียงแบบสบายสบาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นการเกร็งหน้าท้องด้วยนะ
1: นี่พี่เพิ่งไปจับงูมาไปช่วยเข้าข้างบ้านจับงูมาด้วย
0: เป็นไงคะ
1: โอ้โหที่นี่งูมันตัวใหญ่ไงพี่ช่วยจับหางที่แขนพลิกไงเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะสามารถมีแรงเหวี่ยงได้เหรออ
0: ันนี้ก็สามารถเหวี่ยงเท่าที่ได้เนา
1: ะ
0: เอาเท่าที่ไม่รู้สึกเจ็บนะคะแต่ถ้าตึงเนี่ยถือว่าเป็นอาการปกติเนาะใช่ค่ะถ้าทำไปเรื่อย
1: ๆ200ครั้งเหรอ
0: ใช่ค่ะ200ถึง300ครั้งต่อ1วันนะคะถ้าทำไปเรื่อยๆทำเป็นประจำเนี่ยรับรองว่าน้ำหนักแล้วก็ไขมันเนี่ยสามารถลดลงได้เหมือนกันค่ะ
1: พี่เวียงแบบเนี้ยทุกวันเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ให้แขนพี่ยาวถึงนี่มั้ยเนี่ย
0: โอ้โห
1: มีส่วน
0: ยังไงดีคะ
1: แขนพี่จะยาวออกไปนี่มั้ย
0: น่าจะยากแล้วค่ะไม่ทันแล้วโอเคค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากเพิ่มความหนักนะคะแนะนำให้ยกสูงสุดแล้วก็กวาดลงมาให้สุดค่ะยกสูงสุดแล้วกวาดลงมา
1: อย่างนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ตัวต้องตรงเหมือนเดิมนะคะตัวไม่แกว่งนะคะก็คือการเกร็งหน้าท้องนั่นเองโอเคค่ะ
1: ครับ
0: เป็นไงคะ
1: อันนี้จะทำให้เราหุ่นดีด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าทำเป็นประจำนะคะย้ำว่าทำเป็นประจำนะคะไม่ใช่ทำวันนึงแล้วก็หยุดสัก 2-3 วันอันเนี้ย
1: พุงนี่ก็จะหายไปเลย
0: พุงหายค่ะ
1: แต่ไขมันมาแทนถ้าหยุดบ่อยๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะต้องทำบ่อยๆเน้นเลยว่าบ่อยๆเพราะมันเป็นท่ากำลังกายที่ทำได้ง่ายๆจริง
1: ๆ
0: ตัวตรงนะคะตัวตรงนะ
1: หน้าต้องแอนขึ้นไปไหม
0: หน้ามองตรงได้เลยค่ะเป็นไงคะเมื่อยยังเอ่ย
1: โอ้ไม่รู้สึกเมื่อยนะฮะ
0: งั้นขอทำไปสักพันครั้งเนาะเดี๋ยวหนูมาใหม่
1: พันครั้งเลยเหรอโอ้ยขอบคุณน้องพลอยมากนะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวลองทำอีกท่านึงดีกว่าอันนี้ก็แกว่งแขนเหมือนกันแต่ก็ช่วยในการลดพุงเหมือนกัน
1: เน้นพุงพี่บ่อยเหลือเกินมันจะหายไปธรรมชาติเลยใช่ไหม
0: มันต้องขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารรวมไปถึงการนอนพักผ่อนที่เพียงพอด้วยค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยนั่นน้องพลอย
0: หลายๆอย่างต้องควบคู่กันไป
1: จ้ะดีมากเลย
0: โอเคค่ะเดี๋ยวอีกท่านึงแล้วกันอ่ะแกว่งแขนค่ะแต่อันนี้โอบเข้ามา
1: โอบ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เปิดหน้าอกโอบเข้ามาเปิดหน้าอกค่ะใช่อันนี้ก็ช่วยป้องกันในเรื่องไหล่ติดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังค่อมด้วยอีกทั้งยังช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีเลยทีเดียว
1: ท่
0: านน
1: ั่
0: งดูทีวีเอาเท่าที่ได้ค่ะแต่ตัวยังตรงอยู่นะคะตัวยังนิ่งอยู่นะ
1: อย่างพี่โอเคไหมถือว่าได้ไหมฮะ
0: โอเคค่ะเปิดได้กว้างๆเลยค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกท่าอะไรน้องพลอย
0: อันนี้เป็นการแกว่งแขนแบบเปิดกว้างมันคือการเพิ่มมุมของข้อต่อใช่ค่ะ
1: โอ้ยังกรณีเราไปยกของยกอะไรงี้ถ้าเกิดมีการอักเสบสามารถทำได้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามันอักเสบแล้วควรจะแนะนำให้หยุดพักก่อนสัก 2-3 วันนะคะแล้วค่อยมาออกกำลังกายใหม
1: ่อ๋อจะไม่มีผลอะไรกับกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีค่ะทำได้สบายมากๆเลยค่ะ
1: ปัญหาว่ากี่ครั้งได้
0: 200ถึง300ครั้งเช่นกันค่ะ
1: โอ้ครับผมมันเคยวิ่งสวนแล้วมันชนกันไหมฮะเนี่ย
0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสระหว่างเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อมือด้วยค่ะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความจำด้วยนะคะเนี่ยที่ไม่ให้มือชนกันใช่ไหมเอ่ย
1: จริงป่ะเออเดี๋ยวเมื่อกี้พี
0: ่ลองเล่นได้ลองเล่นได้
1: ไม่ชนไม่ชนมันเพิ่มความจำ
0: ใช่ค่ะถ้าทำไปบ่อยๆนะคะจะช่วยพัฒนาได้เหมือนกัน
1: ดีครับความจำเริ่มดีแล้วเอ้ยน้องชื่ออะไรนะ
0: โอ้ย
1: คนละจำ
0: โอเคค่ะอ่ะไหนเราลองมาดูการแกว่งแขนแบบเบาๆกันบ้างถ้าแกว่งเบาๆสำหรับคนที่ผู้สูงอายุแบบรู้สึกว่าไหล่ติดหรือว่ารู้สึกว่าแกว่งได้แค่นิดเดียวอยู่เลยก็แกว่งขึ้นมาแค่45องศาพอค่ะแล้วถอยกลับไปนิดเดียวพอแกว่งนิดเดียวใช่ค่ะแกว่งนิดเดียวพอแกว่งเบาๆเน้นๆค่ะ
1: ต้องแกว่งไหมน้องพลอยต้องเกรงตัวหน้าท้องไหมฮะ
0: หน้าท้องต้องเกรงอยู่ตลอดค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเราไหลไปโยไปโยมาอย่างนี้เนาะถ้าโยไปโยมาอย่างนี้ไม่ใช่แรงจากแขนละอันนี้เป็นแรงจากทั้งตัว
1: ใช่
0: ถูกต้องค่ะแล้วแกว่งเบาๆเหมือนเดิม
1: กี่ครั้งครับ
0: 200-300ครั้งเหมือนกันค่ะการแกว่งแขนเนี่ยก็จะช่วยได้หลายอย่างเลยเน
1: า
0: ะนอกจากจะลดพุงลดความอ้วนแล้วเนาะจังเป็นลดภายในด้วยไม่ว่าจะเป็นไขมันเบาหวานความดันหลายๆอย่างได้เหมือนกัน
1: โอ้ยอย่างนี้ถ้าพี่อยากมีแซกซิกแพคแซกผิดซิกแพคเนี่ยพี่สามารถทำท่านี้ได้เหมือนกัน
0: ทำได้เช่นกันค่ะ
1: แต่ว่าท่าแรกเลยป่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าซิกแพคที่จะสร้างได้เนี่ยก็คือควรจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อในท่าอื่นๆด้วยเนาะแต่ท่านี้ก็จะเป็นร่วมด้วยได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าท่านี้ถ้าทำไปนานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเหนื่อยได้เหมือนกันนะคะ
1: ฮะผมยังไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะเนี่ยขนาดเป็นผู้สูงอายุนะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าคุณเควินเนี่ยฟิตมากสุดยอดไปเลยค่ะ
1: แม่ขอบคุณครับที่ชม
0: เอาแล้วไงไหวไหมเนี่ย
1: อันนี้คือท่าที่3
0: ใช่ค่ะ
1: 200ครั้งผ่านไปปั๊บท
0: ี
1: นี้ต้องมีท่าที่4ต่อวันนี้
0: พอโอเคอ่ะถ้ารวมท่าที่4ด้วยก็เป็นการเหยียดแขนกางแขนออก
1: เหมือนท่าที
0: ่2แล้วก็ค่อยหมุนแขน
1: คล้ายๆกัน
0: ใช่ค่ะแต่คล้ายๆกันอันนี้หมุนแขนหมุนแขนได้บ้าง
1: หมุนอย่างนี้ป่ะ
0: ใช่ค่ะค่อยๆหมุนหมุนแค่ข้อไหล่พอค่ะนิดเดียวพอวงเล็กๆวงเล็กๆก่อนวงเล็กๆก่อน
1: อย่างนี้ใช่ไหม
0: วงเล็กๆ
1: ต้องเหยียดสุดไหมเหยียดสุดไหมต้องเหยียดสุด
0: เหยียดได้สุดเท่าที่ได้เลยค่ะวงเล็กๆก่อนวงเล็กๆก่อนอันนี้ก็เป็นการแกว่งแขนอีกเหมือนกันจะได้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยนะคะ
1: เอ๊ะถ้าบริหารแบบนี้ทำไมเราไม่เห็นตามลานแอโรบิกตามลานอะไรชนๆมีไหมมีไปออกไหม
0: จะมีอยู่บ้างค่ะแต่ว่าพี่ได้ไปออกบ้างหรือเปล่าเอ่ย
1: ก็ไปยืนดูเขาอะ
0: โอเคค่ะเยี่ยมเลยไม่แปลกใจเลยที่ไม่ค่อยเห็นเน
1: า
0: ะ
1: พี่อยากให้เห็นท่าแบบพวกนี้ไปยืนไปแล้วก็บริหารเกี่ยวกับตามชุมชนนะจะได้ช่วยผู้สูงอายุได้ด้วย
0: ใช่ค่ะฉะนั้นพี่ต้องเป็นต้นแบบแล้วแหละ
1: ดีมากเลยครับผม
0: ลองหมุนวงเล็กๆแล้วหมุนไปวงกว้างๆหมุนวงกว้าง
1: กว้างขึ้นนี่หมายความว่าสูงขึ้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือวงล้อหลักที่1
0: ถูกต้องค่ะ
1: วงล้อหลักที่2
0: อันนี้ก็จะเล่นได้เหมือนกันให้สนุกได้เหมือนกันอ่ะหมุนมาเป็นวงเล็กๆไปค่อยๆขยายไปเป็นวงกว้างค่ะ
1: อุ๊ยน้องพลอยได้เกี่ยวกับปอดเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวใจเหมือนกันทำให้ช่วยเรื่องการหายใจด้วยเหมือนกันค่ะ
1: รู้สึกการหายใจมันดีขึ้น
0: มันจะเหนื่อยนิดนึง
1: ขนาดเราห้องอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะ
0: แต่จะเป็นการเหนื่อยเบาๆเรื่อยๆเน้นเหนื่อยๆเรื่อยๆเอาอันเนี้ยการออกกำลังกายแบบนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะผู้สูงอายุที่ควรออกกำลังกายเนี่ยก็ควรจะออกกำลังกายแบบเหนื่อยๆเบาๆเน้นเรื่อยๆเนาะแบบนี้แหละถึงจะได้ประสิทธิภาพนะคะ
1: ไปรุนแรงไม่ได้เลย
0: ถ้าบางคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องข้อต่อหรือว่าเคยออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วเงี้ยสามารถออกแบบปกติได้เลยอาจจะออกหนักได้นิดนึงแต่ว่าถ้าผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่านานๆทีออกแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ใช้การแกว่งแขนได้เลยค่ะเพราะว่าการแกว่งแขนเนี่ยไม่ได้มีแรงกระแทกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็จะใช้หมุนแค่ช่วงบนของร่างกายเท่านั้นเนาะไม่ได้รู้สึกบาดเจ็บถึงข้อไหล่ข้อสะโพกหรือข้อเข่าอะไรต่างๆเลยอีกทั้งยังช่วยให้ป้องกันอาการไหล่ติดได้อีกค่ะ
1: โอ้โหขอบคุณน้องพลอยมากเลยนะครับที่ทำให้พี่เควินเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและก็อยากจะไปสอนคนอื่นๆในชุมชนของพี่นะขอบคุณน้องพลอยมากแต่ตอนเนี้ยแขนมันเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะแต่ทางบ้านก็โทรมาแล้วแม่ตุ๊กก็จะบอกว่างูเข้าอีกแล้วตัวใหญ่กว่าเก่าด้วยตัวที่แล้วขนาดนี้รอบนี้มาตัวขนาดนี้แล้วแล้วแขนพี่นี่จะไหวไหมเนี
0: ่
1: ย
0: เยี่ยมสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เควินเนี่ยฟิตสุดยอดแล้วค่ะ
1: ได้
0: จับงูได้แล้ว
1: ได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะ
1: บอกด้วยแม่ทุกเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวพี่ออกซึ่งก่อนแล้วพี่ไปก่อนนะไปเราช่วย
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวช่วยจับงูนะ
0: โอเคค่ะ
1: พี่ไปก่อนแล้วแม่ทุก
0: โอเคค่ะ
1: ไปครับไป
0: ได้เลย
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยเห็นไหมนี่นั่งดูทีวีไปแล้วก็ทำไปก็ยังได้เลยลุงอ่ะกลับบ้านไปอ่ะอย่าลืมทำนะ
3: จ้าแกว่งแขนนี่ใช่ไหม
2: เออ
3: ถ้าเกิดฉันแกว่งไม่เป็นฉันมาแกว่งที่บ้านไม่ตุ๊กนะจ้า
2: เออรีบกลับไปเลยถ้ายังไม่รีบกลับบ้านระวังโดนแกว่งขาแล้วจะไม่มีบอกนะ
0: แกว่งขา
1: ใจร้าย
3: หยอดไม่เกรงใจลูกเลยนะ
1: อุ้ยโทษ
4: กลับลูก
3: จ้าไปก็ได้
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
7: เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
7: เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
7: เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
7: เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
7: เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
7: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
7: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
7: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
7: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
7: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
6: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
7: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
6: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
7: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
6: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
7: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
6: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
7: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
6: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
7: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
6: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
7: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
6: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
7: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
6: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตฐานใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบบ่อยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเ ็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆ
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเอง

0: างอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
1: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
3: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
3: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: ว่าลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายสมุดบาทอยู่เหมือนกันนี่นาอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
4: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
4: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
2: ช่วยข้าด้วย
5: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
1: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
1: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
3: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
1: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: รศิลป
1: ์แน่แน่สวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้ก็ถ้าก้าวติดเข้าไปก้าวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำแล้วก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

0: แล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับอ่ะงั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจาก ถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะเออนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทําจากไม้ไอศกรีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับนี่บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแม่ซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวม

0: ถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที
2: ่4
3: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
2: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
3: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
4: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่สี่ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภา

0: ภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
2: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
2: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
3: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
4: สวัสดีพ่อ
5: สว
4: ั
5: สดีพ่อ
6: แม่ครับแม่
3: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
7: โอ้โห
8: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
9: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
3: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
6: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
9: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
6: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
9: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
10: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
3: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
11: พร้อมครับ
12: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
6: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
10: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
9: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้คงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
10: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
6: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
2: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
5: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
6: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
5: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
6: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
7: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดปัดขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
8: เย้ดีใจปลอดภัย
7: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
9: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
10: ขอพระองค์ทรงเจริญ

0: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

Ooh. What?

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาญหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะคุณครูจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะ

ลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะในตอนเช้าวันนี้นะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาพูดคุยข่าวสารหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ว่าหัวข้อที่ครูหญิงจะชวนเด็กๆมาคุยในวันนี้นะคะนั่นก็คือผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนั่นเองค่ะผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะก็มีมากมายนะคะเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาสค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะผลไม้ที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างคะ
1: แตงโม
0: แตงโมแตงโมเป็นสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
1: เขียว
0: สีเขียวแล้วรสชาติของแตงโมเป็นรสชาติอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: นอกจากหนูจะรู้จักแตงโมแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอะไรอีกบ้างคะ
1: ส้ม
0: ส้มส้มมีสีอะไรคะ
1: ส้ม
0: มีสีส้มแล้วส้มรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานหนูชอบรับประทานส้มไหมคะ
1: ชอบ
0: ใครซื้อให้หนูรับประทานคะ
1: แม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องบาสรู้จักนะคะจะมีส้มและแตงโมค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะผลไม้ที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างคะ
3: มะม่วง
0: มะม่วงมะม่วงสีอะไรคะ
3: สีเหลือง
0: สีเหลืองคือมะม่วงสุกใช่ไหมคะหนูเคยรับประทานมะม่วงสุกไหมคะ
3: เคย
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: หวาน
0: หวานใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: ไปซื้อมา
0: ไปซื้อกับคุณแม่ใช่ไหมคะนอกจากมะม่วงที่หนูรู้จักแล้วหนูยังรู้จักผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
3: ยังผลไม้แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
3: สีแดง
0: เปลือกสีแดงแล้วแอปเปิ้ลรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: หวาน
0: หวานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดคะ
3: มะม่วง
0: มะม่วงเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องข้าวหอมรู้จักนะคะคือมะม่วงและแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะครูหญิงจะให้ผลไม้ผลเล็กผลไม้ผลใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะผลไม้ที่หนูรู้จักมีผลไม้อะไรบ้างคะ
4: มีผลไม้มีแตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
4: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
4: เปลือกแตงโมเป็นสีเขียว
0: เป็นสีเขียวแตงโมที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
4: อร่อย
0: อร่อยนอกจากจะรู้จักแตงโมแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นๆอะไรอีกบ้างคะ
4: ต้ม
0: ส้มส้มเป็นสีอะไรคะ
4: ต้มเป็นสีต้ม
0: เป็นสีส้มแล้วรสชาติของส้มเป็นอย่างไรคะ
4: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดคะ
4: แตงโม
0: แตงโมเพราะว่าแตงโมเป็นอย่างไรคะ
4: อร่อย
0: อร่อยนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องมีอารู้จักนะคะจะมีแตงโมและส้มและน้องมีอานะคะชอบรับประทานแตงโมค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะผลไม้ที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างคะ
5: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นสีอะไรคะ
5: เป็นสีแดง
0: สีแดงแล้วหนูเคยรับประทานแอปเปิ้ลไหมคะ รสชาติเป็นอย่างไรคะ
5: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะรู้จักแอปเปิ้ลแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอะไรอีกบ้างคะ
5: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
5: สีแดง
0: แตงโมรสชาติเป็นอย่างไรคะ
5: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
5: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อกับคุณแม่แล้วผลไม้ที่หนูชอบรับประทานมากที่สุดคือผลไม้อะไรคะ
5: มังคุดค่ะ
0: หนูชอบรับประทานมังคุดใช่ไหมคะมังคุดเป็นสีอะไรคะ
5: เป็นสีดำ
0: สีม่วงใช่ไหมคะเปลือกสีม่วงแต่ว่าเข้มๆจะคล้ายๆสีดำใช่ไหมคะแต่เปลือกของมังคุดนะคะก็คือสีม่วงค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะหนึ่งนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตับช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: เดมี่ค่ะ
0: ชื่อน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะผลไม้ที่หนูรู้จักหนูรู้จักผลไม้อะไรบ้างคะ
2: แตงโม
0: แตงโมแตงโมมีสีอะไรคะสีอะไรลูก
2: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวแล้วแตงโมที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะรู้จักแตงโมแล้วหนูยังรู้จักผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงแล้วน้องเดมี่ยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอีกไหมคะรู้จักอะไรอีกบ้างคะ
2: มังคุด
0: มังคุดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของเรานะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะในหัวข้อผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อให้เด็กๆได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะผลไม้ที่หนูรู้จักมีผลไม้ชนิดอะไรบ้างคะ
1: แตงโมค่ะ
0: แตงโมแตงโมเป็นสีอะไรบ้างคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: นอกจากหนูจะรู้จักแตงโมแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอะไรอีกบ้างคะ
1: ส้ม
0: ส้มส้มมีสีอะไรคะ
1: สีส้ม
0: หนูเคยรับประทานส้มไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นอกจากหนูจะรู้จักแตงโมและส้มแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอีกไหมคะ
1: มะม่วง
0: มะม่วงหนูรู้จักมะม่วงมะม่วงสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองมะม่วงสุกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูเคยรับประทานมะม่วงสุกไหมคะ
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเด็กผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
2: อาก้า
0: ชื่อน้องอาก้าน้องอาก้าค่ะผลไม้ที่หนูรู้จักมีผลไม้อะไรบ้างคะ
2: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะแตงโมสีแดงแล้วนอกจากหนูจะรู้จักแตงโมแล้วหนูยังรู้จักผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
2: มังคุด
0: มังคุดมังคุดสีอะไรลูก
2: สีม่วง
0: สีม่วงหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรมากที่สุดคะ
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนเลยค่ะให้เด็กเอามือวางไว้ที่ตักค่ะผู้หญิงจะให้ผลไม้ผลเล็กผลไม้ผลใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้ให้น้องขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะผลไม้ที่หนูรู้จักมีผลไม้อะไรบ้างคะ
1: ผลไม้แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงหนูเคยรับประทานแอปเปิ้ลไหมคะ
1: เคย
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะรู้จักแอปเปิ้ลแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอะไรอีกบ้างคะ
1: แอปเปิ้ลเขียว
0: แอปเปิ้ลเขียวด้วยใช่ไหมคะรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อยเหมือนกัน
0: อร่อยเหมือนกันเลยนอกจากหนูจะรู้จักแอปเปิ้ลทั้งสองสีแล้วหนูยังรู้จักผลไม้ชนิดอื่นอีกไหมคะมีอะไรบ้างคะที่หนูรู้จัก
1: กล้วย
0: กล้วยกล้วยสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: อร่อยไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะในหัวข้อผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะเด็กๆนะคะได้ออกมาเล่าต่างๆเลยค่ะว่าเด็กๆรู้จักผลไม้มากมายเลยอย่างเช่นแตงโมแอปเปิ้ลส้มมะม่วงหรือว่ากล้วยนะคะแต่ว่ากิจกรรมแรกของเรานะคะในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197

0: รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตำเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆครูหญิงจะมีเครื่องให้จังหวะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตก่อนนะคะคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าผู้หญิงขอสองครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะอยู่ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะผู้หญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ใครได้พื้นที่ของตนเองแล้วหยุดเลยค่ะเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับกันนะคะเด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในที่ของตนเองนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องเกรซทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าคุณตำรวจน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท่าเครื่องบิน
0: ทำท่าเครื่องบินน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้นะคะแต่เด็กๆจะต้องระวังชนเพื่อนชนโต๊ะหรือว่าชนเก้าอี้นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

0: สวัยหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่านก
0: ทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

สังวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน่ารักมากค่ะเด็กๆขาต่อมานะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนะคะให้เด็กๆสังเกตป้ายของคุณครูเลยถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพผ้ากันเปื้อนนะคะถ้าครูหญิงนะคะชูภาพผ้ากันเปื้อนนะคะให้เด็กๆไปอยู่ที่มุมบทบาทสมมติค่ะและภาพนี้คือภาพอะไรคะแปลงสีฟันถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพแปลงสีฟันถ้าครูหญิงนะคะชูภาพแปลงสีฟันให้เด็กๆไปอยู่ที่มุมหนังสือมุมหนังสือด้านไหนคะถูกต้องและอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะแก้วน้ำนะคะถ้าครูหญิงนะคะชูภาพแก้วน้ำเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมบล็อกนะคะเรามีทั้งหมดกี่ภาพคะวันนี้มี3ภาพนะคะถ้าครูหญิงชูภาพผ้ากันเปื้อนเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติและถ้าครูหญิงชูภาพแปลงสีฟันเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะมุมหนังสือและถ้าครูหญิงชูภาพแก้วน้ำเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะมุมบล็อกถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันเลยค่ะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตสิคะว่าคุณหญิงจะชูภาพอะไรภาพอะไรคะเด็กๆจะต้องอยู่มุมไหนคะมุมบล็อกน่ารักมากค่ะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังว่าหยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะว่าครูหญิงจะชูภาพอะไร
1: ภาพอะไรคะเด็กๆเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะว่าผู้หญิงจะชูภาพอะไรภาพอะไรคะแปลงสีฟันเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะมุมหนังสือถูกต้องค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆมานั่งหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเลยแล้วนั่งในท่าที่สบายเลยนะคะให้เด็กนวดแขนค่ะเดี๋ยวเราผ่อนคลายกันนะคะ

ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่างเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วค่อยๆหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค
0: ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่นะคะเด็กๆลองสังเกตป้ายนิเทศของคุณครูสิคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรบ้างคะมีของเล่นใช่ไหมคะมีของเล่นเยอะแยะเลยในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยของเล่นของใช้ครูหญิงนะคะจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังเด็กๆฟังที่ครูหญิงอ่านนะคะหน่วยของเล่นของใช้เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะหน่วยของเล่นของใช้อีกหนึ่งรอบนะคะหน่วยของเล่นของใช้ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยของเล่นของใช้นะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของเล่นของใช้ในห้องเรียนค่ะวันนี้นะคะครูหญิงก็มีคำคล้องจองของเล่นของใช้มาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆฟังครูหญิงท่องคำคล้องจองก่อนนะคะของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะช่วยกันเก็บนะมองแล้วน่าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็บของใส่ตู้ไม่รกรุงรังเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆท่องคำคล้องจองตามคุณครูหญิงเลยนะคะของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะ
1: ช
0: ่
1: วยก
0: ัน
1: เก
0: ็
1: บนะ
0: มองแล้วน่าดูหนูจ๋าเร็วไวมาช่วยคุณครูเก็
1: บของใส
0: ่
1: ต
0: ู้
1: ไม
0: ่
1: รกร
0: ุ
1: งร
0: ัง เก่งมากค่ะครูหญิงนะคะก็มีคำคล้องจองของเล่นของฝากเด็กๆนะคะเด็กๆคะในคำคล้องจองเขาพูดถึงอะไรบ้างคะเด็กๆทราบไหมเขาพูดถึงของเล่นของใช้ใช่ไหมคะแล้วเขาพูดถึงอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆท่องไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะเก็บใส่ที่ไหนนะคะใส่ตู้ใช่ไหมคะหรือเก็บในที่ของเล่นของใช้ให้เรียบร้อยนะคะถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ท่องคำคล้องจองของเล่นของใช้ไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะคะว่าคือภาพอะไรคือภาพอะไรคะกระเป๋าถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกระเป๋าแล้วเด็กๆคิดว่ากระเป๋าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของใช
0: ้เป็นของใช้ใช่ไหมคะกระเป๋านะคะก็เป็นของใช้ส่วนตัวเด็กๆสามารถใช้กระเป๋าร่วมกับผู้อื่นได้ไหมไม่ได้เหมือนที่เวลาเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะต้องสะพายกระเป๋าของตนเองมาโรงเรียนนั่นเองค่ะแต่ว่าครูหญิงนะคะจะอ่านคำให้เด็กๆฟังเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะเด็กๆฟังครูหญิงอ่านก่อนนะคะกระเป๋า
1: เ
0: ด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะกระเป๋าอีกหนึ่งรอบค่ะกระเป๋าถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะก็คือภาพกระเป๋านั่นเองค่ะกระเป๋านะคะเป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะเด็กๆจะต้องนำกระเป๋าสะพายมาโรงเรียนในทุกๆวันค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆว่าคือภาพอะไรคือภาพอะไรคะผ้ากันเปื้อนถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของใช
0: ้เป็นของใช้เด็กๆสามารถใช้ผ้ากันเปื้อนของเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเด็กๆมีผ้ากันเปื้อนเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเด็กๆจะใส่ผ้ากันเปื้อนในตอนไหนคะ ตอนรับประทานอาหารเด็กๆนะคะก็จะนำผ้ากันเปื้อนที่เป็นของใช้ของส่วนตัวหรือว่าของตนเองนะคะมาใส่ในตอนรับประทานอาหารค่ะผู้หญิงนะคะจะชี้คำให้เด็กๆสังเกตคำและฟังที่ผู้หญิงอ่านนะคะเด็กๆอ่านตามผู้หญิงนะคะผ้ากันเปื้อนอีกหนึ่งรอบค่ะผ้ากันเปื้อนภาพนี้นะคะก็คือภาพผ้ากันเปื้อนนะคะที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆได้สังเกตภาพกระเป๋าและภาพผ้ากันเปื้อนไปแล้วครูหญิงก็จะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปกันเลยนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆมีอะไรบ้างลูกมีกลันไกลและสีเทียนและเด็กๆทราบไหมคะว่าภาพนี้คืออะไร ภาพนี้นะคะก็คืออุปกรณ์การเรียนที่เด็กๆนะคะใช้สำหรับเรียนหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนนั่นเองค่ะอุปกรณ์การเรียนของคุณครูนะคะภาพที่เด็กๆได้สังเกตก็จะมีภาพกรรไกรและสีเทียนนะคะแต่อุปกรณ์การเรียนของเรามีมากมายเลยค่ะที่อยู่ในห้องเรียนของเรานะคะครูหญิงนะคะจะชี้คำให้เด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะครูหญิงจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะอุปกรณ์การเรียนเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะอุปกรณ์การเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะอุปกรณ์การเรียนภาพนี้นะคะก็คือภาพอุปกรณ์การเรียนนั่นเองค่ะอุปกรณ์การเรียนของเด็กๆนะคะก็จะมีหลากหลายเลยค่ะแต่ว่าครูหญิงก็จะยกตัวอย่างมาแค่กรรไกรหรือว่าสีเทียนนะคะเพราะว่าอุปกรณ์การเรียนในห้องเราเด็กๆนะคะสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะเป็นของใช้ในห้องเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะก็คือภาพแปรงสีฟันแปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนำแปรงสีฟันไปให้เพื่อนด้วยได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าแปรงสีฟันเด็กๆจะต้องใช้แปรงตอนไหนคะตอนหลังจากที่เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็จะต้องใช้แปรงสีฟันซึ่งแปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับเพื่อนได้เดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะชี้คำให้เด็กๆสังเกตคำที่ผู้หญิงชี้นะคะเด็กๆฟังที่ผู้หญิงอ่านนะคะแปรงสีฟันเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะแปรงสีฟันอีกหนึ่งรอบค่ะแปรงสีฟันถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพแปรงสีฟันนั่นเองค่ะแต่ว่าของใช้ในห้องเรียนของเรานะคะก็มีต่างๆมีมากมายเลยนะคะครูหญิงนะคะยกตัวอย่างภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตดูแล้วค่ะและเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตกันเลยเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันเลยนะคะ คือภาพอะไรคะ ภาพนี้คือภาพอะไรลูก ของเล่นแล้วของเล่นที่เด็กๆสังเกตเห็นมีอะไรบ้างคะ มีรถมีอะไรบ้างคะมีตุ๊กตาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพของเล่นนะคะครูหญิงจะอ่านคำให้เด็กๆฟังเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะของเล่นเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะของเล่นอีกหนึ่งรอบค่ะของเล่นถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพของเล่นไปแล้วนะคะผู้หญิงนะคะก็จะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตนะคะว่าคือภาพอะไร คือภาพอะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: ภาพนี้นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์ใช่ค่ะนี่นะคะก็คือพลาสติกสร้างสรรค์ที่เด่นๆนะคะสามารถนำพลาสติกสร้างสรรค์มาต่อเป็นรูปร่างต่างๆได้เลยค่ะคุณหญิงจะอ่านคำให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆสังเกตคำที่คุณหญิงชี้นะคะพลาสติกสร้างสรรค์
1: พลาสติกสร้างสรรค์
0: เด็กๆอ่านตามคุณหญิงนะคะพลาสติก
1: สร
0: ้
1: างสรรค
0: ์อีกหนึ่งรอบนะคะพลาสติก
1: ส
0: ร้างสรร
1: ค์
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้คือภาพอะไรนะคะเด็ก
2: ๆ
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพพลาสติกสร้างสรรค์นะคะที่เป็นของเล่นนะคะให้เด็กๆนะคะสามารถนำพลาสติกสร้างสรรค์มาต่อเป็นรูปร่างต่างๆได้เลยค่ะคุณหญิงนะคะก็จะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตอีกเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพกลองเด็กๆคิดว่ากลองเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะกลองเป็นของเล่นหรือว่าของใช้ลูกของเล่นนะคะกลองก็คือของเล่นนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเล่นกลองกลองของเราจะอยู่ในมุมไหนคะ
2: ม
0: ุ
2: มดนตร
0: ีถูกต้องค่ะกลองจะอยู่ในมุมดนตรีนะคะจึงเป็นของเล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณหญิงจะอ่านคำนะคะให้เด็กๆสังเกตคำที่คุณหญิงชี้นะคะกลองเด็กๆอ่านตามคุณหญิงนะคะกลองอีกหนึ่งรอบค่ะกลองถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกลองแล้วกลองเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
2: ของเล
0: ่นของเล่นถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพกลองไปแล้วนะคะคุณหญิงก็จะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรลูกภาพนี้นะคะก็คือบล็อกไม้ใช่ค่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะเรียกว่าบล็อกไม้นะคะเด็กๆนะคะสามารถนำบล็อกไม้มาต่อเป็นรูปร่างต่างๆได้เลยบล็อกไม้เป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
2: ของเล
0: ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณหญิงจะอ่านคำให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆสังเกตคำที่คุณหญิงชี้นะคะบล็อกไม
1: ้
0: เด็กๆอ่านตามคุณหญิงนะคะบล็อกไม
1: ้
0: อีกหนึ่งรอบนะคะบล็อกไม
1: ้
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพของเล่นของใช้ไปแล้วนะคะคุณหญิงนะคะจะมีของเล่นของใช้ที่เป็นของจริงมาให้เด็กๆได้สังเกตเลยเด็กๆลองสังเกตในตะกร้าของคุณครูสิคะมีของเล่นและของใช้มากมายเลยใช่ไหมคะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆออกมาแยกของเล่นของใช้นะคะแต่ว่าให้เด็กๆสังเกตตะกร้านี้ของคุณครูตะกร้านี้เด็กๆคิดว่าเราจะต้องแยกของเล่นมาไว้ในตะกร้านี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะในตะกร้านี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆแยกของเล่นมาใส่ในตะกร้าที่มีคำอ่านว่าของเล่นและมีภาพของเล่นนั่นเองค่ะและอีกตะกร้านึงให้เด็กๆสังเกตค่ะตะกร้านี้นะคะเด็กๆจะต้องแยกของใช้มาใส่ในตะกร้านี้นะคะของใช้ของเรามีอะไรบ้างก็ให้เด็กๆสังเกตในตะกร้าที่คุณครูนำมาวางได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เอามือวางไว้ที่ตักใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะน้องออโต้หยิบสิ่งของ1ชิ้นแล้วบอกคุณครูและเพื่อนๆว่าสิ่งของที่หนูหยิบเป็นของเล่นหรือว่าของใช้ค่ะหยิบมา1ชิ้นได้เลยค่ะน้องออโต้หยิบอะไรมาคะ
1: ล
0: ู
1: กบอล
0: แล้วลูกบอลเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของเล่น
0: ของเล่นของเล่นอยู่ในตะกร้าไหนคะน้องออโต้ใส่ในตะกร้าได้เลยค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะ เด็กผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันหยิบสิ่งของในตะกร้าที่น้องกันหยิบคืออะไรคะของเล่นหรือว่าของใช้คะของเล่นอยู่ในตะกร้าไหนคะวางได้เลยถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจองมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะน้องสแตมเลือกสิ่งของในตะกร้า1ชิ้นคืออะไรคะ
3: ลูกบอล
0: ลูกบอลเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
3: ของใช้
0: เป็นของเล่นหรือว่าของใช้ลูก
3: ของเล่น
0: ของเล่นอยู่ในตะกร้าไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรทค่ะน้องเกรทสังเกตสิ่งของในตะกร้าแล้วหยิบมา1ชิ้นค่ะอะไรก็ได้ลูกสิ่งนี้คือของเล่นหรือว่าของใช้คะ
3: ของเล
0: ่
3: น
0: ของเล่นต้องอยู่ในตะกร้าไหนคะอยู่ในตะกร้าไหนลูกที่เป็นของเล่นวางได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสสังเกตสิ่งของที่อยู่ในตะกร้านี่คืออะไรคะ
3: ของใช้
0: ของใช้แก้วน้ำนะคะคือของใช้ของใช้จะอยู่ในตะกร้าไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะใครอยากจองมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะ

0: มาด้านนี้ค่ะน้องขนุนสังเกตของที่อยู่ในตะกร้าหยิบมาแล้วก็แยกประเภทให้คุณครูค่ะหยิบอะไรก็ได้ลูกบล็อกไม้หยิบอีกก็ได้ค่ะน้องขนุนหยิบอะไรมาคะเด็กๆบล็อกไม้ใช่ไหมคะบล็อกไม้เป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของเล
0: ่
1: น
0: เป็นของเล่นอยู่ในตะกร้าไหนคะน้องขนุนอยู่ในตะกร้าไหนคะของเล่นใส่เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์หยิบสิ่งของคืออะไรคะเด็กๆ
1: แปรงสีฟัน
0: แปรงสีฟันแปรงสีฟันเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของใช
0: ้ของใช้ของใช้จะต้องอยู่ในตะกร้าไหนคะน้องถูกต้องค่ะวางได้เลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะครูหญิงขอเชิญน้องมีอาค่ะน้องมีอาหยิบสิ่งของในตะกร้าได้เลยค่ะน้องมีอาหยิบอะไรมาคะ
1: บล
0: ็
1: อก
0: ไม้ใช่ไหมคะบล็อกไม้เป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ใช
0: ่เป็นของเล่นจะอยู่ในตะกร้าไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะผู้หญิงขอเชิญน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองหยิบสิ่งของในตะกร้าได้เลยค่ะได้เลยลูกหยิบทั้งหมดได้เลยค่ะน้องอองฟองหยิบอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เท
0: ีย
1: น
0: สีเทียนเด็กๆคิดว่าสีเทียนเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะของใช้อยู่ในตะกร้าไหนคะน้องอองฟองวางได้เลยถูกต้องค่ะปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะครูหญิงขอเชิญน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยหยิบสิ่งของในตะกร้าได้เลยค่ะให้เพื่อนๆดูก่อนน้องหมุยหมุยหยิบอะไรคะกรรไกรปลายมนใช่ไหมคะกรรไกรปลายมนเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะเด็กๆเป็นของใช้ของใช้จะอยู่ในตะกร้าไหนคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะผู้หญิงขอเชิญน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาหยิบสิ่งของในตะกร้าได้เลยค่ะถือสองมือได้เลยเด็กๆขาน้องยาลินดาหยิบอะไรคะ
1: ผ
0: ้
1: าก
0: ัน
1: เป
0: ื้
1: อน
0: ผ้ากันเปื้อนถูกต้องค่ะน้องยาลินดาหยิบผ้ากันเปื้อนแล้วผ้ากันเปื้อนเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
1: ของใช้
0: ของใช้อยู่ในตะกร้าไหนคะของใช้อยู่ตะกร้าไหนลูกหนูลองสังเกตที่เพื่อนๆวางของใช้อยู่ตะกร้าไหนคะถูกต้องวางได้เลยค่ะถึงไหมเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนสุดท้ายใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้หยิบสิ่งของในตะกร้าได้เลยค่ะหยิบอันนี้ด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าน้องไม้หยิบอะไรคะของเล่นของเล่นจะต้องอยู่ในตะกร้าไหนคะน้องไม้วางได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆนะคะได้แยกของเล่นและของใช้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะชวนเด็กๆนะคะมาสนทนาเกี่ยวกับของเล่นของใช้ในห้องเรียนของเราเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ

0: 骑马马，骑马马，骑囊คนไหนถึงจะเหมาะ ฉีน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ไปในวันนี้เกี่ยวกับของเล่นของใช้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: ของเล่นจังแง่ของได้จังแง่ด้วย
0: ของเล่นวันนี้หนูได้แยกประเภทของเล่นและของใช้ใช่ไหมคะแล้วของใช้หนูสามารถนำมาใช้รวมกับเพื่อนหรือกับผู้อื่นได้ไหมคะไม่ได้แล้วของใช้มีอะไรบ้างคะที่เด็กๆสามารถใช้ได
1: ้ลูกบอล
0: ของใช้ลูกของใช้มีอะไรบ้างคะ
1: กระเป๋าก
0: ระเป๋ากระเป๋านักเรียนใช่ไหมคะและมีอะไรอีกบ้างคะที่เป็นของใช้
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อนแล้วมีอะไรอีกคะ
1: แปรงสีฟัน
0: แปรงสีฟันถูกต้องค่ะแล้วของเล่นล่ะคะที่คุณครูได้สอนไปในวันนี้มีของเล่นอะไรบ้างคะของเล่นลูก
1: ลูกบอล
0: ลูกบอลและมีอะไรอีกคะ
1: ไม้บล็อก
0: ไม้บล็อกหรือว่าบล็อกไม้นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของเล่นของใช้ในห้องเรียนนะคะเด็กๆนะคะได้แยกประเภทของเล่นและของใช้นะคะเพื่อที่นะคะเด็กๆนะคะจะสามารถทราบได้ว่าสิ่งไหนคือของเล่นและสิ่งไหนคือของใช้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: อยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่า
0: ดีมากจ๊ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: อ้าว
0: นั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าออกไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่

0: แล้วละมั้ง
1: แรปโบเย
0: ้ฮ่าแรปโบอนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาปา
1: ฮู้ฮู้แรปปี
0: ้มาเจอแรปปี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรปปี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรบบี้อ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี้เย้ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: อ้าอ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาเขาวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ยที่แท้ฟาฟาก็เอาของเล่นของทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสลับมากเลยจ้าฟาฟาจักแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบาย

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะคุณหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำมือวิเศษขึ้นมาเลยค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้ามือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้ให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรานะคะกิจกรรมที่3คือกิจกรรมกิ้งสีค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมกิ้งสีนะคะครูหญิงมีวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมให้เด็กๆได้สังเกตกันก่อนเลยค่ะชิ้นแรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระดาษอ่อนนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือฝากล่องนะคะที่เราจะใช้ในการกิ้งสี

0: ค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำนะคะและในถาดของสีน้ำเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกคะลูกแก้วใช่ไหมคะลูกแก้วของคุณครูนะคะก็มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ช
0: ้
1: อน
0: ช้อนที่เรานะคะจะใช้ตักลูกแก้วในการกิ้งสีนั่นเองค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ผ
0: ้
1: าเช
0: ็
1: ดม
0: ือผ้าเช็ดมือนะคะผ้าเช็ดมือเราจะนำมาใช้สำหรับมือเด็กๆหรือสีน้ำนั่นเองค่ะเราดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคุณหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการกลิ้งสีให้เด็กๆได้ดูเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำกระดาษที่ตนเองปั๊มสัญลักษณ์แล้วนะคะวางลงไปในฝากล่องหลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกขนาดของลูกแก้วที่ตนเองชอบนะคะว่าเด็กๆจะใช้ลูกแก้วขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะคะผู้หญิงจะเลือกลูกแก้วขนาดเล็กใส่ลงไปในสีก่อนนะคะผู้หญิงเลือกใช้สีแดงหลังจากนั้นผู้หญิงก็จะตักลูกแก้วขึ้นมาแล้วก็นำมาใส่ในวางในกระดาษของเราเลยเสร็จแล้วให้เด็กเก็บช้อนในสีเดิมหลังจากนั้นให้เด็กนำมือจับที่ฝากล่องทั้งสองข้างให้เด็กๆค่อยๆกลิ้งไปมาเด็กๆกลิ้งไปมาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะตอนที่เด็กๆกลิ้งถ้าสีของเราแห้งแล้วให้เด็กๆนะคะนำช้อนที่เด็กๆตักเด็กๆค่อยๆดันลูกแก้วมาไว้ที่มุมของฝากล่องด้านใดด้านหนึ่งเราจะได้ตักลูกแก้วได้ง่ายขึ้นพอเสร็จแล้วผู้หญิงก็เอามาใส่ในสีเดิมก็คือสีแดงและผู้หญิงจะเลือกใช้อีกหนึ่งสีผู้หญิงก็จะเลือกลูกแก้วที่มีขนาดใหญ่ผู้หญิงเลือกใช้สีเหลืองค่ะหลังจากนั้นผู้หญิงก็จะตักลูกแก้วและนำมาวางเด็กๆลองสังเกตนะคะผู้หญิงจะค่อยๆเอียงฝากล่องและกิ้งไปมาเพื่อให้สีของเรานะคะกระจายถ้าสีของเราแห้งแล้วนะคะให้เด็กๆกิ้งลูกแก้วหรือว่าใช้ช้อนนะคะดันลูกแก้วมาไว้ที่มุมขอบฝากล่องด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ตักลูกแก้วในสีเดิมเลยผู้หญิงจะสาธิตอีกหนึ่งสีนะคะเด็กๆผู้หญิงใช้สีอะไรคะผู้หญิงจะใช้สีน้ำเงินผู้หญิงก็จะตักลูกแก้วที่อยู่ในสีน้ำเงินขึ้นมาเลยแล้วผู้หญิงก็จะจับฝากล่องเอียงไปเอียงมานะคะลูกแก้วของเราก็จะกิ้งไปมาเด็กๆสามารถเอียงขึ้นเอียงลงหรือว่าเอียงด้านซ้ายด้านขวาได้เลยนะคะสีลูกแก้วของคุณครูแห้งแล้วผู้หญิงก็จะตักลูกแก้วคืนที่เดิมผู้หญิงนะคะจะโชว์ผลงานให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะผู้หญิงทำเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรลูกเป็นภาพทางรถไฟใช่ไหมคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะผู้หญิงกลิ้งสีเป็นทางรถไฟนั่นเองค่ะผลงานนี้นะคะเด็กๆเราใช้สีอะไรคะสีน้ำเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาตากให้แห้งนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ใช่ไหมคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้ครูหญิงเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันค่ะเด็กๆ เดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะกิจกรรมใหม่ให้เด็กๆ เดินไปหยิบกระดาษและปั้นสัญลักษณ์เลยค่ะ

0: ำมากิ้งสีเป็นอะไรคะ
1: ช้าง
0: เป็นช้างใช้สีอะไรกิ้งบ้าง
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงและสีอะไรคะสีเหลืองและสีอะไรคะสีน้ำเงินสวยมากค่ะน้องบ้านนำผลงานไปตากนะคะและเดี๋ยวมาถอดผ้ากันเปื้อนเก็บนะคะ

0: น้องเกดวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: รถไฟ
0: ทางรถไฟหนูใช้สีอะไรทำบ้างคะสีน้ำเงินและสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: น่ารักมากค่ะน้องเกรซนำผลงานไปตากนะคะ

0: น้องฟองตักแก้วเลยนะคะค่อยๆวางค่ะถูกต้องเด็กๆกิ้งสีก่อนนะคะผู้หญิงเดินไปดูเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มนี้ทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นภาพอะไรคะน้องขนุนปั้นเป็นอะไรลูก
1: เป
0: ็นไก่เป็นไก่น้องขนุนขาเก็บเศษดินน้ำมันให้คุณครูด้วยนะที่อยู่บนโต๊ะลูกเก็บไว้บนแผ่นรองปั้นของเรานะคะน้องกวินปั้นเป็นอะไรคะปั้นเป็นขนมเป็นขนมอะไรลูก
1: เป็นขนม
0: อ๋อปั้นเป็นขนมใช่ไหมคะขนมสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: วง
0: สีม่วงเด็กๆปั้นผลงานนะคะแล้วเดี๋ยวมาให้คุณครูดูนะคะกลุ่มนี้ทำกิจกรรมอะไรคะ
2: ก
0: ิจกรรมปั้นน้องยาลินดาปั้นเป็นอะไรลูก
3: ปั้นโดนัทค่ะ
0: ปั้นเป็นอะไรนะคะ
3: ป
0: ั้
3: นโดนัทค่ะ
0: ปั้นโดนัทเหรอคะแล้วน้องกีตาร์ปั้นเป็นอะไรคะ
4: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อแหมปั้นผีเสื้อให้กูเห็นด้วยสิโอ้นี่ปีกผีเสื้อใช่ไหมคะถ้าน้องกีตาร์ปั้นเสร็จแล้วนำมาให้ผู้หญิงดูด้วยนะคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: ของเล่นให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรคะ
1: มีการกิ้งสีค่ะ
0: กิ้งสีแล้ววันนี้หนูกิ้งสีเป็นอะไรคะ
1: เป็นรถไฟค่ะ
0: เป็นรถไฟหนูใช้สีอะไร

0: บ้างคะ
1: สีแดง
0: สีแดง
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองและสีอะไรอีกคะ
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินน้องยาลินดาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูสิคะเพื่อนๆค่ะผลงานของน้องยาลินดาสวยไหมคะสวยเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะด้านบนเลยค่ะ

0: ผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะผลงานชิ้นนี้สัญลักษณ์ของใครคะของใครคะของน้องบาสเชิญน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะหนูทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ปั้น
0: กิจกรรมปั้นแล้ววันนี้หนูปั้นผลงานเป็นอะไรคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลหนูใช้สีอะไรปั้นบ้างคะ
1: สีฟ้าม
0: ีสีฟ้าและมีสีอะไรอีกคะ
1: ชมพู
0: สีชมพูเด็กๆคะผลงานของน้องบาสสวยไหมคะสวยเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษานะคะคุณหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันให้เด็กๆทำหนวดหมึกขึ้นมาค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นๆแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อของเล่นของใช้ค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพที่สมบูรณ์ด้านบนเลยค่ะคือภาพอะไรบ้างคะเด็กๆมีของเล่นต่างๆเลยใช่ไหมคะในภาพด้านบนนี้นะคะก็คือภาพที่สมบูรณ์นะคะส่วนภาพด้านล่างจะเป็นภาพที่คุณครูนะคะได้ตัดเป็นชิ้นส่วนต่างๆไว้แล้วนะคะคุณหญิงนะคะจะนำภาพมาวางกระจายไว้ให้เด็กๆสังเกตนะคะคุณหญิงจะกระจายทีละ1ภาพตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงกระจายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพด้านบนภาพที่สมบูรณ์ก่อนเลยเราจะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นส่วนไหนมาวางก่อนดีคะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ิน เครื่องบินใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ที่มีเครื่องบินใช่ไหมคะจะต้องวางตรงไหนคะเด็กๆลองช่วยผู้หญิงนึกสิฝั่งนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกใช่ไหมคะฝั่งนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆสังเกตภาพที่สมบูรณ์ด้านบนและภาพที่ผู้หญิงนำมาวางอยู่ในมุมเดียวกันแล้วต่อไปผู้หญิงจะให้เด็กๆช่วยคุณครูหาภาพตัดต่ออีกหนึ่งชิ้นค่ะภาพไหนดีคะเด็กๆในนี้ไม่มีภาพรถไถนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพอื่นสิคะเราจะเอาภาพอะไรลูก
1: ล
0: ูกบอลใช่ไหมคะได้ยินเสียงเด็กๆบอกว่าเป็นลูกบอลแล้วคุณหญิงจะนำภาพส่วนนี้ไปวางตรงไหนคะด้านนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่คุณหญิงจะลองวางด้านนี้เพราะคุณหญิงสังเกตเห็นมีพลาสติกสร้างสรรค์คุณหญิงวางด้านนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณหญิงจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆเด็กๆลองช่วยคุณหญิงหาสิคะคุณหญิงจะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนมาวางดีภาพไหนลูกภาพที่เป็นกล่องใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมเป็นภาพที่มีของเล่นอยู่ในกล่องคุณหญิงนำมาวางด้านไหนคะเด็กๆ
1: ด
0: ้
1: านนี้
0: ด้านนี้ถูกต้องไหมคะคุณหญิงนำภาพตัดต่อมาวางถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะคุณหญิงนะคะได้สาธิตเกมภาพตัดต่อของเล่นของใช้ไปแล้วนะคะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเล่นเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะ

0: ด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆชิ้นส่วนเกมการสื่อสารกันเลยนะคะน้องมาตินมีภาพไหนเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตภาพสิคะภาพที่สมบูรณ์เด็กๆจะนำภาพไหนมาวางก่อนคะ
1: รถค่ะ
0: รถเด็กๆลองสังเกตในชิ้นส่วนเกมของคนเองสิคะว่าภาพรถอยู่ที่ใครเด็กลองสังเกตสิคะเด็กๆจะนำชิ้นส่วนไหนมาวางอีกคะชิ้นส่วนไหนลูกเด็กๆลองสังเกตสิภาพไหนคะมีภาพเป็ดไหนเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพลังที่มีเป็ดอยู่ที่ใครคะลังของเล่นที่มีเป็ดอยู่ที่ใคร
1: ใครมาดี
0: ไหนลองสังเกตก่อนน้องฟองลองหงายเกมก่อนลูกลองสังเกตสิคะเป็ดอยู่ที่ใครคะอยู่ที่น้องขนุนไหนน้องขนุนนำมาวางสิคะน้องขนุนนำมาวางหันด้านนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปให้เด็กสังเกตชิ้นส่วนเกมชิ้นอื่นภาพตุ๊กตาหมีไหนเด็กๆลองดูชิ้นส่วนเกมของตนเองสิคะตุ๊กตาหมีอยู่ที่ใคร
1: อย
0: ู่
1: ตรงน
0: ี้ส่วนละคะอยู่ไหนลูกลองสังเกตสิคะ
1: น้องตาหมีอีกอัน
0: ที่น้องมาตินใช่ไหมไหนน้องมาตินลองวางสิคะว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปเด็กๆลองสังเกตภาพตุ๊กตาหมีอยู่ที่ใครลูกนำมาวางได้เลยวางด้านไหนคะถูกต้องให้สีติดกันเลยแล้วภาพสุดท้ายอยู่ที่ใครคะคือส่วนไหนลูกที่เป็นภาพอะไร
1: ล
0: ู
1: กบอล
0: ลูกบอลถูกหรือเปล่าลูกน้องฟองหันอีกด้านนึงไม่ถูกค่ะน้องฟองหันอีกด้านนึง
1: ถูกอยู
0: ่ถูกหรือเปล่าไม่ตอบกันนะลองคิดติดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์กับภาพตัดต่อที่เด็กๆต่อไปเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆประมือให้ตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนำเกมการศึกษาไปเปลี่ยนนะคะ

0: เด็กๆกลุ่มนี้นะคะเล่นเกมโดมิโนนะคะเดี๋ยวคุณครูมาตรวจสอบนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะจับคู่ภาพสัตว์แม่ลูกใช่ไหมเด็กๆตอบกระต่ายให้คุณครูแล้วใช่ไหมเด็กๆลองสังเกตภาพต่อไปเด็กๆจะนำภาพไหนมาวางจับคู่กันแมวและแม่แมวอยู่ไหนคะแม่แมววางเลยภาพนี้ต่อแล้วครับน้องอาก้าอะมีภาพต่อไปภาพอะไรอีกลูกภาพลิงแม่ลิงและลูกลิงถูกต้องและภาพต่อไปค่ะที่เด็กๆเลือกภาพอะไรลูกแล้วภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะน้องสแตมนำมาวางเลยเดี๋ยวผู้หญิงตรวจสอบนะคะเด็กจับคู่ภาพสัตว์แม่ลูกภาพแรกคืออะไรคะ
1: กระต
0: ่ายภาพที่สองคืออะไรคะแมวและภาพที่สามคืออะไรคะลิงและภาพที่สี่คืออะไรคะวัวและภาพที่ห้าคืออะไรคะกระบือหรือว่าควายใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก็บเกมใส่ตะกร้าได้เลยค่ะ

0: เด็กๆกลุ่มนี้นะคะเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนบ้านนะคะเดี๋ยวผู้หญิงมาตรวจสอบนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะ
1: เล่นเกม
0: จับคู่โครงล่างสัตว์แม่ลูกใช่ไหมเด็กๆวางเกมไว้ตรงกลาง
1: วางเกมไว้ตรงกลางก่อนเหรอ
2: ไม่ถึง
0: ค่ะให้เด็กๆสังเกตนะคะภาพสัตว์แม่ลูกที่เหมือนกันน้องมาที่มีภาพแม่ถูกต้องนำมาวางเลยค่ะแม่อยู่ด้านนี้ลูกไม่ได้ต้องเว้นห่างนิดนึงแล้วภาพต่อไปที่เด็กๆจะคุ

0: ถูกหรือเปล่าลูก
1: ลูกอยู่ฝั่งไหนนะ
0: ลูกอยู่ฝั่ง
1: ถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายสุดท้าย
2: กระต่าย

0: าพแรกคือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: และภาพที่2คือภาพอะไรคะ
1: ว
0: ั
1: ว
0: และภาพที่3คือภาพอะไรคะ
1: คว
0: ายหรือว่ากระบือและภาพที่4คือภาพอะไรคะลิงและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะกระต่ายเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กเก็บเกมใส่ตะกร้าเลยเดี๋ยวน้องมียาไปเปลี่ยนเกมให้คุณครูนะเก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะเดี๋ยวผู้หญิงเดินไปดูเพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะภาพตัดต่อใช่ไหมไหนผู้หญิงขอดูเดี๋ยวผู้หญิงกระจายเกมไว้ก่อนนะคะภาพที่สมบูรณ์ก่อนเด็กๆจะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นแรกชิ้นไหนมาวางคะภาพนั้นวางตรงไหนได้คะถูกต้องน้องบาสหยิบได้นะลูกเด็กลองสังเกตถูกต้องค่ะน้องเดมี่ได้ภาพอะไรคะไหนอยู่ด้านไหนลูกชิ้นส่วนเกมอยู่ด้านไหนหนูลองนำมาวางสิคะน้องเกรซน้องเกรซได้ภาพอะไรลูก

เดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆเด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อเหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ไหมคะเหมือนถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูเลยค่ะสังเกตแผ่นนี้ด้วยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะแต่ในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้เรียนทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมที่เด็กๆได้เรียนในวันนี้นะคะมีกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆได้ออกมาเล่าข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะและกิจกรรมที่เด็กๆได้เรียนรู้ต่อไปอีกก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะและกิจกรรมที่3ที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยใหม่นั่นก็คือหน่วยของเล่นของใช้ค่ะเรื่องที่เด็กๆได้เรียนนะคะก็คือเรื่องของเล่นของใช้ในห้องเรียนค่ะและกิจกรรมที่4ที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมกิ้งสีค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อของเล่นของใช้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานกลางวันค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

ยิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศ

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: ือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้ารับบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้น
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว

หมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะฟุ้นฟู

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยว่าแต่ว่าฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ้า
1: จริงจ้าลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอบอบ
2: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เป็ดน้อย
6: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm. Huh.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: าสวยไม่อยากไปโรงพยาบาล
1: ฟังค่ะฟังทางนี้ค่ะฟังครูหน่อยนะคะวันนี้จะสอนเรื่องการดูวันหมดอายุคือเวลาเราจะทานขนมหรืออาหารเราควรดูวันหมดอายุก่อนนะจ๊ะเอาล่ะใครรู้บ้างว่านมกล่องนี้ดูอย่างไรว่าหมดอายุ
2: โถเอ้ยไม่เห็นจะยากเลยนี่ไงครับกินดูเลยถ้ามันเปรี้ยวก็แปลว่าเสีย
1: นั่นนมอาจจะไม่เสียแต่เราจะท้องเสียนะจ๊ะเอาล่ะง่ายๆดูที่ตรงนี้จ้ะเห็นไหมวันที่เดือนปีที่หมดอายุหรือตรง EXP ย่อมาจาก expiration date หรือวันหมดอายุโอ้ยกล่องนี้เก็บได้นานมากเลยนะครับเข้าใจแล้วครับ

0: เอ้ยหิวหิวมีอะไรกินบ้างอะ
1: เฮ้ยหิวเหมือนกันครับ
2: เฮ้ย hey.
0: What is it
2: A nut N-U-T Nut A nut Nuts
1: แต่เอ๊ะนี่หมดอายุแล้วนี่
0: อ้าวอดเลยเราเฮ้ยนั่นเสียงอะไรอ่ะ
1: รถพยาบาลน่ะ
0: อ้าวเสร็จข้าวสวยแล้วสิคะกินเลยนะฮะเจ้าถั่วลิสงแสนอร่อยอืมอ้ำกินอะไรอยู่อ่ะข้าวสวยกินถั่วจ้าอร่อยมากเลยฮะขอหยองมั่งเด้อ้าวหมดซะแล้วจ้ะอ้าวนั่นถั่วหมดอายุแล้วกินเข้าไปเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เป็นอะไรอ่ะข้าวสวย
3: โอ้ยปวดท้องอ่ะ
1: อ้าวไปทำอะไรมา
0: หมูหยองว่าสงสัยจะเป็นถั่วถุงนั้นแน่ๆเลยอ
3: ่
0: ะ
3: โอ้ยน่าจะใช่นะ
0: เอ้ยมีผื่นขึ้นด้วยไม่ไหวแล้ว
1: สงสัยต้องรีบไปหาคุณหมอแล้วล่ะ

0: ไหนหรอ
1: ก็โรงพยาบาลไง
0: อะเขาสวยไม่อยากไปโรงพยาบาล
2: ไปเร็วๆเลยเขาสวย
0: ไม่นะอย่าดันสิอย่าดัน
2: อ้าวไม่ดันก็ได
0: ้โอ้ยยิ่งคันๆอยู่ด้วย
1: โรงพยาบาลน่ะไม่น่ากลัวหรอกเดี๋ยวให้คุณยานของดาวี่ช่วยพาไป
3: ฮะข้าวสวยเป็นอะไรครับ
1: ไม่ต้องตกใจครับข้าวสวยผื่นขึ้นนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
3: ได้เลยรับทราบพร้อมเดินทาง

0: ายบาย
1: ไม่ใช่แล้วมาเร็วเข้าข้าวสวย ให้คุณหมอรักษาจะได้หายยังไงล่ะ
2: เป็นอะไรกันจ้าเด็ก
0: ๆ Who is it?
3: A nurse. N U R S E nurse. A nurse. Nurses.
0: เฮ้ยนางพยาบาลเหรอคะน่ากลัวจัง
1: ไม่ต้องกลัวหรอกนะเป็นอะไรมาล่ะ
0: ข้าวสวยปวดท้องแล้วก็มีผื่นขึ้นน่าจะมาจากถั่วเนี่ยครับ
4: โอ๊ยโอ๊ย
1: ไหนดูสิ

0: ไหนอะครับนั่นสิครับ
1: น่ากลัวจังสงสัยจะจับเข้าสวนฉีดยาแน่ๆ
0: ไม่น่ากลัวหรอกเข็มเล็กนิดเดียวเอง
2: วุบปีวุบปี
1: เฮ้ยต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเป็นเอามากนะเนี่ย
2: What's happening
0: แบบนี้ไง What is it?
3: A newspaper. N-E-W-S-P-A-P-E-R. Newspaper. A newspaper.Newspapers
0: ทำอะไรน่ะหมูหยอง
4: ก็พรางตัวไงเล่าไม่เห็นเหรอ
0: เห็นแต่มันกลับหัว
4: อ้าวเหรอโถ
0: มาแล้วจ้าโอ้ยไม่เห็นน่ากลัวเลย
4: ก็ไม่มีใครบอกว่าน่ากลัวนะ
0: ให้คุณหมอตรวจหน่อยนะจ้า
1: ค่ะ
5: หมอว่าต้องฉีดยานะ
1: เฮ้ยยาแน่ๆเรา
5: หนู
4: เขาสวยเขาสวยเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ค่ะไม่ได้เป็นอะไร
0: มาแล้วจ้า
1: What is it
3: N-E-E-D-L-E Needle A needle Needles
1: ฮะเนี่ยเหรอเข็มฉีดยาที่เขาร่ำลือ
0: ใช่แล้วจ้ะทำไมเหรอจ้ะ
1: แค่เนี้ยสบายมากค่ะนึกว่าจะใหญ่กว่านี
5: ้มาหมอจะฉีดยาให้นะ
1: ได้เลยค่ะคุณหมอ
0: เป็นอะไรอ่ะเจ็บมากเหรอ
1: เปล่าเจ็บเท่า

0: แค่นี้ก็เสร็จแล้วโรงพยาบาลจริงๆแล้วไม่น่ากลัวเลยนะ
1: ออกจะสนุกด้วยซ้ำอ่ะ
2: เขาสวยหายแล้วค่ะเขาสวยหายแล้ว
1: โอ้โหหายเร็วมากเลยนะ
3: นั่นสิ
2: ใช่ค่ะตอนแรกเขาสวยก็กลัวแต่พอฉีดยาสักแป๊บเขาสวยก็หายปวดท้องเลย
1: โอ้โห
0: คือจริงๆเขาสวยแพ้ถั่วลิสงแล้วที่สำคัญถั่วนี่หมดอายุ
1: นั่นมันถั่วที่เขาสวยกินนี
2: ่ใช่แล้วเขาสวยลืมดู
1: น่าล่ะ
4: กินของหมดอายุน่ากลัวจริงๆแฮะ
1: คราวหน้าจะกินอะไรก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ะโล่งอก
4: เขายังชั่วดีนะที่เราไม่ได้กินน่ะกลับกันเถอะจ้ะเขาสวยหิวแล้วจะกลับไปกินต่อไม่เข็ดเหรอเขาสวยเอ้ยเข็ดแล้วจ้า
1: แล้วมาใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

整一。

loose paper.

0: newspaper. A nut. A nurse. A needle. A newspaper.
1: เพื่อนๆคะมาช่วยข้าวสวยเล่นเกมจับคู่กันนะคะ
2: Let's play.

0: What is it?
1: Needle. Nut. Nurse. Nurse. Good job.
0: What is it?
1: Nut. Newspaper. Needle. Needle. Wow. Wow. Finish.
2: เพื่อนๆเก่งมากเลยค่ะ
3: ใช่แล้วครับวันนี้พวกเราต้องไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไป

ายทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: างน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกะระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่โตมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับนี่อายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะอ
3: ย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถ

0: ทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
2: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
2: ใหญ่โตมโหฬารมาก
1: ขาวมากหนาวมาก
2: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้ทำพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
1: DLTV

0: อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช่ใช
2: ่นะ
1: ELTV
3: หิมะถล่มเป็นภัยธรรม

0: ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตองหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
3: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่ตัวดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะ

ครับถ้าเป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้อ่าล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันวันนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกับระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับเดี๋ยวรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ค่ะพบกับข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปดูความคืบหน้าคดีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีคดียิงพันตรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเจ้าตัวนั้นยังคงให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวล่าสุดนั้นตำรวจก็เตรียมคุมตัวนายฉลองฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวเมื่อเวลา 9:27 นาทีตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า10นายพร้อมอาวุธครบมือและรถยนต์4คันรถจักรยานยนต์อีก1คันเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายฉลองว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่เจ้าตัวไม่คำถามและสายหน้าแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเครียดหรือไม่และเป็นห่วงลูกสาวหรือไม่นายฉลองยังคงไม่พูดแต่ว่าพยักหน้ารับทั้งสองคำถามก่อนถูกควบคุมตัวขึ้นรถขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกือบ10คนครับเดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองสืบเนื่องจากกรณีการปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทภายหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางออกจากสภ.รัตนาธิเบศรและกลับไป
2: เปรียบเทียบปรับอยู่แล้วครับผมก็เป็นปกติอยู่แล้วครับผม
3: ก็จะบอกอัตราการปรับได้ไหมคะว่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่
2: ถ้าเป็นผู้กระทำผิดเนี่ย5,000 บาทครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสถานที่ราชการเนี่ยก็ 3,000 บาทครับเปรียบเทียบปรับใช่ครับผม
3: ว่ามีเท่าไหร่
2: คือกำหนดว่าไม่เกิน5,000 บาทแล้วก็ไม่เกิน 3,000 บาท
3: อันนี้คือโทษสูงสุด
2: ใช่ครับผมก็เลยปรับในโทษสูงสุดเลยครับ
3: แล้วคือได้ค่ะ
2: ใช่ครับออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม
0: ย้อนกลับไปเมื่อเย็นวันนี้นะคะทางพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมีการควบคุมตัวนายฉลองนะคะหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเข้ามายังบ้านพักส่วนตัวในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทางครอบครัวค่ะขอให้ผู้ก่อเหตุไม่อนุญาตให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปร่วมเก็บภาพด้านในให้เพียงแต่ตำรวจเข้าไปเพียงเท่านั้นพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนก็คือให้รออยู่ที่บริเวณด้านนอกของรั้วประตูบ้านค่ะการตรวจค้นในครั้งนี้นะคะใช้เวลากว่า40นาทีก่อนที่จะออกมาจากบ้านพักของนายฉลองเพื่อกลับไปยังสภ.รัตนาธิเบศรอีกครั้งทั้งนี้การตรวจค้นเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงอาวุธแล้วก็มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุซึ่งผลจากการตรวจค้นค่ะพบเครื่องกระสุนขนาด11 มม.จำนวน30นัดซึ่งจากการสอบถามจากบุคคลภายในบ้านทราบว่าปืนขนาด11 มม.ถูกขายไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้จากการเปิดตู้เซฟก็มีเพียงเอกสารทั่วไปซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับทางคดี
1: ทางนี้ครับนายฉลองเองได้ให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนหลังการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายฉลองรวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใส่กุญแจมือควบคุมตัวนายฉลองเข้าไปห้องขังในทันที
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางลูกสาวแล้วก็ครอบครัวค่ะเดินทางมาเข้ารับร่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะที่สถาบันนิติเวชวิทยาหลังผ่าชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมระบุนะคะว่าที่ผ่านมาบิดาของตนเองก็ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาวนนทบุรีมาโดยตลอดทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะพยายามที่จะสอบถามเรื่องของเงิน11ล้านบาทนะคะทางลูกสาวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็บอกเพียงว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ถูกนำมาผ่าชันสูตรค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 9:30 นาทีญาติของนายกอบจ.นนทบุรีก็คือลูกสาวแล้วก็หลานๆเดินทางมาติดต่อเพื่อรับร่างพร้อมกับเปิดเผยถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนเงิน11ล้านบาทที่นายฉลองอ้างว่าถูกยืมไปแล้วก็ยังไม่ได้รับคืนว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งชาวนนทบุรีทราบว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรเพราะว่าตลอดชีวิตการทำงานมีแต่จะให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดหากไม่ดีจริงก็คงไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกอบจ.ต่อเนื่องกันมา 4-5 สมัยรวมถึงครอบครัวเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินแล้วก็หน้าที่การงานที่สามารถทำให้ทำงานเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดได้ทีนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็สอบถามถึงความสนิทสนมระหว่างพันตำรวจเอกธงชัยแล้วก็นายฉลองเป็นเพื่อนกันจริงๆหรือไม่ประเด็นนี้ค่ะลูกสาวนายกอบจ.นนทบุรีบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยไปหาคำตอบในคดี
4: ขออนุญาตถามกรณีข่าวที่ฝั่งนู้นพูดนะคะเรื่องเงิน11ล้านเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง
5: คะข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ4-5สมัยนะคะ
6: ที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทสนมหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันไหมคะตามที่ทางอีกฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นเพื่อนกัน
5: อันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของคดีความให้คุณตำรวจเป็นคนให้คำตอบหาคำตอบแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ๆสื่อมวลชนที่มารอสัมภาษณ์ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับร่างของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีระหว่างที่11-19สิงหาคมนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยถึงผลการชันสูตรศพว่าเกิดจากมีกระสุนวิ่งตัดเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอทำให้เสียเลือดจำนวนมากอีกทั้งยังพบว่าลักษณะกระสุนที่ถูกยิงมีทั้งฝังในและทะลุร่างกายขณะที่ญาติไม่ได้มีการร้องขอให้มีการผ่าชันสูตรเพิ่มเติมขณะที่ผลการผ่าชันสูตรก็จะถูกนำส่งไปยังพนักงานสอบสวนรวบรวมเป็นหลักฐานในสำนวนคดีต่อไป
0: ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีนักข่าวเนี่ยไปสอบถามนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะถึงกรณีความสนิทสนมของนายฉลองเรี่ยวแรงแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีว่าส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกันดีกับทั้งสองฝ่ายค่ะตนเองกับนายฉลองเนี่ยก็เปรียบเสมือนนักการเมืองรุ่นพี่ที่เคยทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2554ส่วนนายฉลองแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานและยังเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ว่าประเด็นเรื่องของหนี้สินเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะ
7: คือโดยส่วนตัวแล้วก็รู้จักกับทั้งสองท่านนะครับก็ด้วยความเคารพแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านนายกเดด้วยนะครับก็ของท่านสสพี่ฉลองเองก็เป็นเหมือนพี่เป็นผู้เป็นนักการเมืองซึ่งเป็นรุ่นพี่ซึ่งเราเคยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็คุ้นเคยกันมายาวนานตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนปี2554นะครับก็รู้ว่าเขาก็มีความสนิทสนมกันมายาวนานแต่ก็มีความไม่เข้าใจตรงกันหลายๆเรื่องก็เคยแข่งขันกันในนี้ก็เป็นเรื่องของทางการเมืองแต่ก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่หนักหนาในใจมากกว่านี้ผมก็เสียใจทั้งคู่นะครับด้วยความเคารพ
8: ตอนหลังนี้ได้พูดคุยกับผู้ชมว่านายกอบจมั้ยคะ
7: ก็ได้คุยกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้จักทั้งคู่เราก็ไม่ได้ทำให้เขาทะเลาะ กันอยู่แล้วมีแต่อยากจะให้ทุกคนก็อายุเริ่มมากกันหมดแล้วครับก็ควรที่จะต้องพักมือพักใจกันก็ทุกอย่างมันก็ควรจะต้องอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยก็เลข7กันหมดแล้วครับพวกพี่ๆเขานะครับ
8: ก็แสดงว่าในอดีตนี้เคยรับรู้ปัญหาแล้วเคยพูดคุยให้เขาแบบดีกันอยู่ใช่ไหมคะหรือว่า
7: คือทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งบางตำแหน่งมันมีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับมันก็อาจจะมีความชั่วโมงอยากเป็นบ้างช่วงนั้นแต่ว่าเพื่อการแข่งขันผมเชื่อว่าพ พี่เขาทั้งคู่คือเลือกตั้งจบก็คือจบอยู่แล้วเพราะเขารู้จักกันมาก่อนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ส่วนที่เขาแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะก้าวล่วงในเรื่องของคดีนะครับอันนี้พูดให้ฟังเพราะสื่อมวลชนถามว่ารู้จักทั้งคู่ไหมก็เป็นพี่ทั้งคู่ครับเป็นรุ่นพี่ผมทั้งคู่
8: นี่สิ่งนี้เคยรับทราบไหมครับเหมือนว่าสนิทกันเคยกัน
7: ไม่
8: เคยรับร
7: ู้ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้นะครับ
1: ขณะที่ความคืบหน้าของคดีเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางครับตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการเรียกพยานเข้าให้ปากคำแต่ว่าเด็กบางคนนั้นยังมีอาการหวาดกลัวดังนั้นการสอบปากคำครับจึงต้องรอความพร้อมของพยานด้วยขณะที่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนนั้นยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับมีผู้คนนำดอกไม้มาร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องบรรยากาศหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรียังคงมีประชาชนนำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีตำรวจจากสภ.นนทบุรีคอยดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยส่วนภายในโรงเรียนบรรยากาศก็เงียบสงบและมีการจำกัดการเข้าออกอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันนั้นมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาโรงเรียนเพื่อพบนักจิตวิทยาหลังจากที่ทางโรงเรียนได้เปิดลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ต้องการเยียวยาสภาพจิตใจซึ่งบางคนนั้นยังมีทั้งสีหน้าและท่าทางที่หวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยซึ่งผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
0: อย่างไรก็ตามนะคะทางโรงเรียนเนี่ยแจ้งบอกว่าขอสงวนพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลนักเรียนนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีทางพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ไม่มีการประชุมหรือว่าพยานเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ก็เตรียมพร้อมรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหากมีพยานเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปสำหรับนักเรียนค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเหลืออีกกี่คนบางคนก็ยังมีอาการหวาดกลัวต้องมีผู้ปกครองมาด้วยส่วนครูอรสาซึ่งก็เป็นครูสอนภาษาไทยที่มีการพูดถึงกันอยู่นะคะณขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเพราะก็ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นเดียวกัน
1: ส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลว่า FBI สหรัฐนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลของผู้ก่อเหตุนั้นพันตำรวจเอกภาสกรระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานจึงให้รายละเอียดไม่ได้พร้อมคาดว่าจะใช้เวลา 4-6 เดือนในการรวบรวมคำให้การและดำเนินการตามสำนวนคดีซึ่งกำหนดวันเวลาแน่นอนไม่ได้หากพยานมีความพร้อมก็เข้ามาให้ปากคำได้ทันที
0: หลังจากที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะมีการใช้อาวุธปืนด้วยนะคะทางจังหวัดนนทบุรีก็เดินหน้ามีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะคือสั่งให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองคุมเข้มอาวุธปืนทุกชนิดพร้อมกับกำชับสถานศึกษาตั้งเครือข่ายการข่าวเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำรอยแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนขั้นเด็ดขาดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นค่ะนายเชษฐาโมสิการัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะได้ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์บูรณาการระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุรุนแรงและควบคุมอาวุธปืนจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับมาตรการสำคัญนะคะก็คือการสั่งการให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดสายตรวจดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะพร้อมกันนี้ค่ะยังมอบหมายให้ทางฝ่ายปกครองตรวจสอบแล้วก็เข้มงวดเรื่องใบอนุญาตอาวุธปืนหากพบเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตในทันทีนอกจากนี้มีการกำชับให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งทบทวนแผนเผชิญเหตุซักซ้อมความพร้อมแล้วก็ยกระดับงานด้านการข่าวโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็ระงับเหตุได้ตั้งแต่ต้นทางขณะเดียวกันกับทางจังหวัดก็จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อบูรณาการข้อมูลรับมือเหตุฉุกเฉินเร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็เปิดเผยกับว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่7สิงหาคมได้สั่งให้รวบรวมข้อมูลและก็กำหนดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงมาตรการเร่งด่วนในการที่จะดำเนินการในระดับประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วและก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษานำไปปรับใช้โดยเร่งด่วนทนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมทั้งการรักษาความปลอดภัยการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพการป้องกันและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายการดูแลสุขภาพจิตการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานและการวางระบบความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับมาตรการเร่งด่วนกำชับให้ทุกสถานศึกษาตรวจค้นและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดพร้อมจัดระบบให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรขณะที่มาตรการระยะยาวนั้นอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นส่วนการกลับมาเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้จะมีทีมจิตวิทยาและก็ทีม MCAT นะครับในการที่จะดูแลนักเรียนและครูพร้อมจัดห้องพักใจและติดตามประเมินภาวะเครียดหลังเกิดเหตุการณ์
9: เรื่องแรกนะครับการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษาส่วนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่17สิงหาคมก็คือวันจันทร์หน้านี้นะครับโรงเรียนจะได้ประสานงานกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะจิตวิทยานะครับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะมีนักจิตวิทยาจากเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปนะครับดูแลนักเรียนและคุณครูอย่างต่อเนื่อง
0: ขณะที่ค่ำเมื่อวานนี้นะคะทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยเสด็จจันทระหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายศักดิ์สิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางมาร่วมรับฟังสวดพระอภิธรรมศพของเด็กหญิงอายุ12ปีที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจัดขึ้นที่ลา3วัดลาดประดุกโดยทางคณะได้มีการพูดคุยสอบถามแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวและก็ญาติทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อนะครับความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังฝ่ายความมั่นคงนั้นพบความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มขบวนการ BRN เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้จากรายงานข่าวระบุว่าแกนนำฝ่ายทหารของกลุ่ม BRN ได้สั่งการให้แกนนำสายปฏิบัติการควบคุมสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงรุ่นใหม่หรือว่าที่เรียกกันว่ากลุ่มหน้าขาวรวมถึงมวลชนแนวร่วมในพื้นที่เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังการก่อเหตุด้วยคาร์บอมโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาขณะที่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานข่าวกรองเพิ่มเติมว่าพบความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาซึ่งมีการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกฝ่ายปฏิบัติการและแนวร่วมในพื้นที่นอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบและประเมินความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงส่วนในพื้นที่อำเภอบันนังสตานั้นมีรายงานว่าแกนนำระดับปฏิบัติการได้สั่งการให้สมาชิกแนวร่วมเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: ส่วนการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดค่ะทางกองทัพบกค่ะได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพันโทภรสันหานอาสาผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6เป็นผู้แทนกองทัพบกมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายที่73ของกองกำลังสุรนารีตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้แก่10โทถากูลปัญญาดีกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยสิบโทถากูลค่ะได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดกระสุนปืนใหญ่ขณะปฏิบัติภารกิจเข้าตีแล้วก็ยึดเนิน677บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ก่อนถูกปลดเนื่องจากมีเกี่ยวกับเรื่องของทุพพลภาพนะการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็นโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการแล้วก็สิทธิ์ของกำลังพลรวมถึงการช่วยเหลือและก็เยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว
1: เมื่อคืนที่ผ่านมา

0: ุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาล
0: ที่4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ถึงเวลาที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปแล้วมาแล้วแล้วแล้วแล้วมานี่แล้วตัวเต็งมามานี่แล้วครับมานี่แล้วครับมาเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะมาสนุกกับการวาดภาพนะครับในรายการอนุบาล
1: ช่างสมอง
0: รายการนี้ครับเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาวาดภาพต่อเติมจากลายเส้นเริ่มต้นที่เรามีให้และลายเส้นปริศนาประจำวันนี้เป็นแบบนี้ครับน้องๆมีเส้นอยู่ทั้งหมด4เส้นนะครับคราวนี้ลองมาเป็นเส้นหนาๆดูบ้างนะครับคุณพ่อคุณแม่ลากตามเลยนะครับแล้วถมเส้นให้หนาๆอย่างนี้เลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลานะครับ1 2 3นะครับตอนนี้น้องๆทางบ้านก็เริ่มคิดไปด้วยนะครับจะกลับตะแคงแบบนี้หรือจะกลับหัวอย่างนี้ก็ได้นะครับน้องๆทางนี้ครับมองภาพนี้แล้วใช้ความคิดนะครับพร้อมจะไปวาดภาพกันหรือยังครับพร้อมแล้วน้องๆทางบ้านก็คงพร้อมแล้วเหมือนกันนะครับไปวาดภาพกันดีกว่าไปเลยน้องๆครับครั้งนี้นะครับทางรายการลองเปลี่ยนจากเส้นที่เป็นเส้นบางๆนะครับมาเป็นเส้นหนาๆดูบ้างดูว่าน้องๆจะคิดต่อเติมได้หรือเปล่านะครับตอนนี้น้องเซนนะครับพอถึงเวลาก็วาดลากเส้นต่อกันไปต่อกันไปนะครับตอนนี้เป็นเส้นสีดำต่อกันทั้งภาพเลยนะครับแล้วเรามาดูสุดท้ายว่าจะเฉลยว่าเป็นภาพอะไรนะครับ

0: น้องๆทางบ้านครับเป็นยังไงบ้างแล้วครับเสร็จกันหรือยังรู้สึกว่าน้องๆที่นี่หลายคนจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับน้องๆทางบ้านนะครับถ้ายังไม่เสร็จเร่งมือหน่อยนะครับตอนนี้พี่เซฟจะขอนับเวลาถอยหลัง5วินาทีสุดท้ายนะครับอ้าวเรามาช่วยกันนับนะครับ
1: 5
2: 4 3
1: 2
0: 1 0หมดเวลาแล้วนะครับครับแล้วก็มาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับเด็กๆอนุบาลที่อยู่ในรายการนะครับว่าเขาวาดและคิดอะไรลงไปในภาพนะครับเริ่มจากคนแรกกำลังเรียงสีอยู่เลยนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับชื่อภาพนี้มีชื่อภาพว่า
3: ภาพรถ
0: ภาพรถนะครับสั้นๆเลยนะภาพรถนะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: คนกำลังขับรถอยู่ครับ
0: ครับ
3: แล้วมีคนนั่งตรงนี้แล้วอีกคนนึงเขากำลังเล่นน้ำอยู่ครับ
0: โอ้คนไหนขับรถอยู่นะครับ
3: คนนี้ครับ
0: คนนี้ขับรถ

0: อยู่แล้วเห็นอะไรอีกนะครับ
1: แล้วเขาก็หยุดไฟแดง
0: โอ้ไหนไฟแดงอยู่ไหน
1: น
0: ี่อ๋อตรงนี้นะครับต้องดูใกล้นะครับจะเห็นว่ามีสัญญาณจราจรเป็นไฟเขียวไฟแดงอยู่นะครับน้องตัวเต็งจินตนาการนะครับต่อเติมจากเส้นหนาหนาตรงนี้ให้เป็นรูปรถใช่ไหมครับแล้วก็มีคนนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มาจินตนาการต่ออีกว่า2 อันนี้นะต่อขึ้นมาเป็นสัญญาณไฟนะครับนี่คือความคิดของน้องตัวเต็งนะครับปรบมือน้องตัวเต็งด้วยปรบมือเก่งมากต่อมาครับน้องคนที่2ของเรานะครับนั่งอยู่ตรงนี้น้องแก้มนะครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: สามแมลงตัวน้อย
0: สามแมลงตัวน้อยฟังแล้วคล้ายๆสามเณรเลยเน
1: า
0: ะไม่ใช่ใช่ไหมสามแมลงตัวน้อยอันไหนอธิบายหน่อยสิ
1: ผีเสื้อเป็นพี่โตสุด
0: ครับ
1: แล้วนี่คือแมลงปอเป็นน้องคนกลางๆแล้วคนนี้เป็นน้องเล็กสุด
0: โอ้แล้วสามแมลงตัวน้อย
1: สองตัวนี้เป็นพี่น้องกันแล้วมารู้จักกับผีเสื
0: ้อ
1: ผีเสื้อชื่อว่าลิลี่
0: อะไรนะ
1: ลิลี่แล้วตัวนี้เป็นผู้ชายชื่อว่าโซโซ
0: โซโซลิลี่กับโซโซนะ
1: สองตัวนี้บอกว่านี่ไม่ใช่สักหน่อย
0: อ๋อเหรอไม่ใช่เหรอ เป็นแมงปอให้เอาผีเสื้อบอกว่าไง
1: นี่ฉันกินอันนี้ไม่ใช่หรอฉันบอกว่า
0: อ้าวคนที่กูจะกินได้นะสิ
1: ฉันกินไม่ได้ฉันไม่ใช่แมลงแบบเธอ
0: โอ้นี่คือความคิดของน้องแก้มนะครับเด็กอนุบาลนะครับปรบมือให้หน่อยมาดูกันต่อเลยนะครับในผลงานของน้องคนที่3นะครับเมเม่นะครับนี่คือผลงานของน้องเมเม่นี่นะครับเมเม่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: คุณแม่หายไปที่ไหน
0: คุณแม่หายไปที่ไหนโอ้ยตั้งเป็นคำถามด้วยนะคุณแม่ไปไหนใครจะรู้บ้างเนาะต้องให้เมเม่เล่าให้ฟังแล้วครับ
1: เด็กผู้ชายอยากได้รูปหน้ากากตัวนี้ก็เลยเอามาเก็บแขวนเอาไว้แล้วแม่ก็ซื้อมาให้แล้วก็เงินหมดแล้วก็ออกไปข้างนอก
0: แล้วชี้ด้วยชี้ด้วย
1: แล้วฝนก็ตกลงมาแม่ก็เลยไปหลบที่ค่ะอาคารแล้วก็มีคนมาเยี่ย
0: ม
1: ปรากฏว่าเป็นขโมยมาปลอมตัวเขาบอกว่าเห็นในบ้านนี้มีหน้ากากแมวขอดูหน่อยสิ
0: อ๋อไหนละครับ
1: น
0: ี่ไงอ๋อนี่ครับนี่คือบ้านแบบในจินตนาการของเด็กๆแล้วนี่คือผลงานของน้องเมเม่นะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากและผลงานของน้องคนถัดมานะครับนั่งติดกันเลยนะครับคือน้องเซนนั่นเองนะครับโชว์ผลงานหน่อยนี่ครับผลงานของน้องเซนน้องเซนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: เกมเขาวงกดพิศวงค่ะ
0: โอ้เล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
2: มันจะเป็นป้ายก็ตอนแรกจะติ๊กถูกทั้ง2อันแล้วก็พอตัวนี้ผ่านไปบุ้มก็จะกากบาทจากท่านี้ทุกๆพอมันผ่านก็จะกากบาทค่ะก็คือเกมชนะ
0: น้องเซนออกแบบมาโดยใช้เส้นตั้งต้นของเราเนี่ยเหมือนเป็นฉากเป็นด่านไม่ให้คนเข้าไปตรงนี้ได้แต่ว่าทำเป็นเส้นทางใช่ไหมครับ
2: เป็นเส้นทางก
0: ็วัดเส้นเติมเป็นเส้นทางนะครับให้มีทางที่หลบแล้วก็เลี้ยวออกไปทางอื่นๆได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับผมนี่คือความคิดของน้องเซนครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากคนสุดท้ายของเราแล้วสาวน้อยมาเลยลูกนี่คือผลงานของน้องนานะนะครับน้องนานะตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: หุ่นยนต์แสนสวย
0: ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยว่าตรงไหนคืออะไร
3: อันนี้คือหุ่นยนต์มันคือคอของหุ่นยนต
0: ์คอของหุ่นยนต์
3: อันนี้ไว้ที่เปลี่ยนหน้าตาทำให้หุ่นยนต์จะเป็นก็จะขยับหน้าไปวงกลมค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อตรงนี้คืออะไรครับ
3: นี้มันคือหน้าของโรบอท
0: โอ้หน้าของโรบอทเฮ้ยใครรู้บ้างว่าโรบอทแปลว่าอะไร
4: หุ่นยนต
0: ์รู้จักกันหมดเลยเหรอ
3: หุ่นยนต์เนี้ยมันป้องกันตัวเองได้มันโดนอะไรมันไม่เสียแบตเตอรี่หมดมันก็จะเติมเองแล้วมันก็จะรักษาที่บ้านแล้วมันก็ดูท้องว่าท้องเป็นอะไรท้องขี้เกียจหรือเปล่า
0: ท้องขี้เกียจหรือท้องขี้เกียจอ่ะครับ
1: แล้วตอนคนเล่นเกมหมดมันเราลี่มันจะหมดแล้วต้องให้มันเพิ่มอะไรมันเพิ่มเสร็จมันจะมาเลย
0: ปิววิว
1: อ๋อ
0: ไม่เข้าใจเอาปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากนี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับนี่คือความใสความซื่อของเด็กๆนะครับในการถ่ายทอดความคิดของเขาจากเส้นที่เห็นนะฮะเส้นง่ายๆนะครับแต่ว่าเด็กๆเอียงกระดาษตะแคงกระดาษแล้วก็คิดต่างๆนานากันออกไปนะครับความคิดสร้างสรรค์ไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับคราวหน้าเด็กๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่าง

ไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญ

เราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเง
4: เฮ้เอาเฮ้
3: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ้
3: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
4: หน
3: ู
4: นี่ทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
4: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
4: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
4: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเธอลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดฟทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบกโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: มาเลยลูก
2: เร็ว
1: อันนั้น
3: สอง
1: สองแล้วอะไร
3: สาม
1: อ่ะอะไรอีกอะไรตัวอะไร
3: สามสอง
1: ไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไรลบกันเออสองสาม
3: สาม
1: ห้าป่าว
3: สามห้า
1: เออห้าแล้วอะไร
3: สอง
1: สองกดเลยเอ็นเทอร์ไปไปส่งไปให้แม่เลย
3: 48
1: โอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่รีบไม่รีบ
3: ไป
1: ไปเลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาว
3: กันนะคะ
1: ไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปดูแล้วบวกกันไป3บวก3
3: 6
1: อุ้ยเฉียบโหอันนี้
4: หายไปไหนเนี่ย
1: 10ลบ6 4ถูก
3: ค่ะ
1: 4บวก4
3: นะคะ8
1: 8ครับ8คือเอ้าเร็วเร็วเปิดใส่รหัส
3: นะคะ
1: ใส่รห
3: ั
1: สใส่รหัส
4: ป้าทํา
1: หน่อยใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่
4: ไหน
1: เครื่องใส่รหัสใส่ไปมีอะไรบ้าง
3: มี6
1: อื
3: ้อ0
1: จ้า
3: 4
1: จ้า
3: 8 2
1: จ้า
3: ไป
1: โอ้ยน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแพ็คไม่รู้ไม่รู้โอ้ยน่าซื้อเวลาช่องด้วยโอเคนะเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ยได้หมดแล้วเหรอได้แล้วนะฮะได้แล้วครับ
3: ได้
4: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่อยู่แล้ว
1: เอาละครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะดาก้อนบอทนะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับ Scale Venturesนะครับได้นำอยู่400เหรียญ นะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศ ทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีม Scale Venture น้องสเกลเนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
5: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นนะ คือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเด็กเป็น
5: ใจเย็นอยู่เหม
1: ือ
5: นก
1: ัน ใจเย็นๆ
5: ใช่ค่ะ
1: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเห็นวันนั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
5: ไม่ถึงขนาดนั้น
1: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงใจเย็นหรืออะไรฮะ
5: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
1: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
3: ไม่เขิน
1: ไม่เขินนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมี
6: พี่หอย
1: อย่างเงี้ยน่ารักดีนะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
3: ครับชนะครับ
7: ว้าว
1: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนักนิดนึงไหมคุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
3: ไม่อยู่
2: ่บอก
1: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่ออ่ะบอกน้องว่าไงบ้าง
6: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
1: จริงนี่ครับเด็กเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scavenger มี400เหรียญส่วนDragon Board นะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
7: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโค้ดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโค้ดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโค้ดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโค้ดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ๆของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนให้คุณพ่อ
6: เต็มร้อยครับ
1: เต็มร้อยนะฮะน้องเบล่ะ
8: เต็มพันครับ
1: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี้คุณแม่มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจเกินร้อย
1: มั่นใจเกินร้อยสเกล
3: มั่นใจที่เต็ม200
1: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นซะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาละครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
1: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วมาบีบตัวเองพร้อมไหมครับ
9: พร้อมครับ
1: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: กดลง
1: เออลงช่วยกัน
4: โมแล
1: ้
4: ว
1: เฮ้ยมาแล้ว
3: เม
1: เฮ้ยดีตอนนี้นะบอกเลยดากอนบอสนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
4: แ
1: ต่ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
4: จดไป
1: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
3: ขึ้น
1: ทำให้ได้ฮะ
4: ลงพอขึ้น
1: แล้วว
7: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
1: ขึ้นเฮ้ยขึ้นเฮ้ยตึงเอาละครับ
2: ชืด
1: เอ้ยชืดซ้ายซ้าย
2: กด
1: ได้เลยได้เลยเป็นไงบ้างลูก
2: ลง
1: ไงบ้างลูก
2: ลง
1: เฮ้ยเย็นมาก
9: เ
1: ฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
4: ไปหาบ้าน
1: เฮ้ยได้ว่ะ
4: ดู
1: เอาละครับมามาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
4: ซ้ายซ้ายไอ้ขวาขวาขึ้นขึ้น
1: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและการเรียนร
2: ู้สามที
1: ่เอาแล้วเอาแล้ว
4: โอเคใช
1: ่ใช่ใช่คุณพ่อโอเคไหม
4: โอเคครับ
1: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
9: ลูกเก่งกว่า
1: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
9: พ่อมั่วไปหลาย
1: พ่อมั่วไปหลายทีด้วยเอาละฮะ
2: เอา
1: เอาเอาเอาละครับไปไปเอาเริ่มใหม่เริ่ม
2: ทำไม
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้องไห้
4: ใจเย็นใจเย็นลูก
1: ใจเย็นลูก
4: ขวาขวาขึ้
2: น
4: สองทีซ้ายสองที
2: ซ้ายซ้าย
4: ขึ้นสองที
1: โอ้อันนี้มันการ
4: ขวาม
1: ันศึกษาทำโคดดิ้งนี่นะนะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
4: ใจเย็นใจเย็น
1: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะขึ้นขึ้นลงเหมือน
4: ขวาสองที
1: นะขึ้นขึ้นลงลง
4: ขวาสองที
1: ขึ้นซ้ายซ้ายขวาขวาไหม
4: ขึ้นอีกทีนึง
2: ขึ้น
4: ขวาสองที
2: ขวาตื้อตื
1: ้
2: อ
1: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นไปไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไปสองทีแล้วเป็นไงคุณพ
4: ่
1: อ
4: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ย
9: โอเคไปต่อ
1: ไปต่อแล้วฮะตอนนี้
4: ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนเอาขวาขวาหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีขวาหนึ่งที
2: ขึ้น
1: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
2: ไม่ใช่
4: เอาไม่เป็นไรขึ้นขวาขวา
1: ลงมานะ
2: เอาขึ้นขึ้นได้
4: ขวาขวาทีนึงขวาทีนึง
2: ขวาสองทีสามท
4: ีขวาอีกขวาอีกทีนึง
2: ขวาอีกทีนึงขึ้น
4: ขึ้นสองที
2: ขึ้นสองที
4: ซ้ายสองที
2: ซ้ายสองที
4: แล้วซ้ายทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงกด
1: ได้ไหมได้ไหมพ่ออัน
2: นี้จะตายไหม
1: จะตายไหม
4: ตาย
1: ไม่เคยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
4: ได้ไหมถูกไหม
1: โอ้โหอันนี้ไปอีกแล้วอันนึงมาแล้วฝั่งนี้ฮะ
4: โอเคโอ้ยเราเก็บโอ้โหเราจะไม่เก็บหัวหัวใบไม้โอเคต้นไม้ใ
2: ส
4: ่ลูกศร
1: แบบเสียงแบบนั้น
4: ขึ้น
1: แต่นี่เงียบๆโอเคไม่ได้ซื้อ
4: เก็บเก็บเก็บไป
2: เรียบร้อยนี่เขาสอนนี่เขาสอน
1: โอเคไปแล้ว
5: เดี๋ยวสติแตก
1: เดี๋ยวสติแตกนี่เราใช้แบบความนุ่มนวลเ
4: ขาสำเร็จพาน
1: โอเคได้เอาแล้วนะฮะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
4: ขึ้น1ที
2: ขึ้น
4: ขวา1ที
2: แล้วก็ขวา
1: เกมนี้เป็นการ
2: ไม่ใช่แบบนี้ทุกเก็บเก็บเก็บ
1: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
2: เก็บใช้1ขึ้นขึ้น
1: อะไรกันนะฮะ
2: ไม่ใช่ขวาขึ้นขวาเก็บ
4: ขึ้น
2: เก็บ
4: ขึ้น
2: ขึ้น
5: หยิบ
2: ขึ้น
4: ขึ้นซ้าย
1: มาเก็บ
2: เก
1: ็
2: บเก็บ
1: พ่อแม่ได้มาทำ
2: ซ้าย
4: ซ้ายทีนึง
1: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะไปไงคุณพ่อบอย
9: เครียดอยู่
1: เครียดอยู่เครียดอะไรอ่ะพ่อ
2: เอ้า
9: เอ้า
1: อีกแล้วโดนอีกแล้วเอาใหม่
9: ใจเย็นเล็ก
1: ใจเย็น
9: ชีวิตเดียว
1: เดี๋ยวชีวิตเดียวนะลูกนะ
9: เล็กรอบ
1: เล็กรอบนะลูกนะ
9: ใจเย็นใจเย็น
1: ใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นใจเย
9: ็นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรอ่ะเอาไว้เริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: คือสูง
9: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ลงลงขวาขวาโอเค
5: เย็นเย็นไม่ต้อง
1: ได้ไหม
9: ได้อยู
1: ่ได้อยู่ไหม
9: เริ่มรับหนึ่งใหม่ขึ้นใครเหลือข้อสุดท้ายให้ลูก
1: เออเราเหลือ
9: ใจเย็นใจเย็น
1: ใจเย็นลูก
9: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็น
1: ใจเย็นลูก
9: ดูก่อนดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
1: น
9: ี่
1: ไงนี่ไงมีการแบบว่าครับที่เห็นไม่ตรง
9: ไม่กดผิด
1: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
5: ลง
1: ลง
9: ตายแล้วชานุน
5: ลงอ
9: ิน ไปปั๊บกดเอง
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
9: ซ้ายซ้ายลงลงซ้าย
2: แล้วขึ้นนะ
9: กดถูกแล้ว
4: ถูกแล้ว
1: เสร็จเสร็จเสร็จเสร็จแล้วกดนะ
9: กดผิดอีกแล้ว
2: โอ้แบบป้าไม่ต้องเล่น
1: ใจเย็นใจเย็นไอ้ด้วยไปต่อไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยค่อยค่อยค่อยเออได้ไหมลูก
5: เอาไป
1: ครับเสร็จใจเย็นเอาใหม่เอาใหม่
9: ใจเย็นลูก
1: ใจเย็น
9: ใจเย็น
1: ลูกใจเย็นนะใจเย็นนะ
9: ซ้ายลงลง
5: ขึ้น
9: ซ้ายบ้านโอเค
1: โอเคไปใจเย็น
9: ใจเย็นลูก
1: ใจเย็นลูกไม่ไปเครียดลูกไม่ต้องเครียดไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
9: โอเคใจเย็น
5: แล้วก็ไป
9: ทางนี
5: ้ไปสอง
9: ดูดีดีดูดีดีดูดีดีไปบ้านใจเย็นก่อนร
2: อ
9: ก่อนขวาใจเย็นขวา
2: ชี
9: ้ขวาขวาขึ้น
2: ขึ้น
9: ขึ้น
2: ขึ้น
9: ซ้ายซ้ายสองที
1: นั่นแหละความสามัคคี
9: ขึ้น
2: ขึ้น
9: ขึ้นขวาทีนึง
1: เกมนี้ต้องทำกันเป็นทีม
9: ฮะ
1: บอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะเยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วมาแล้วเอาล่ะทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไป
9: ทำต่อไปทำต่อไป
10: กมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
1: พร้อมไหมครับ
11: พร้อมค่ะ
1: น่ารักมากพร้อมไหมครับ
12: พร้อมครับ
1: เอาละถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาละเอาละครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหม
11: ชิปติบอส
1: ไอ้ไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงเออโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บคุณลูกเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
11: ขึ้น
1: ไปครับตอนนี้เออไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราแย่เลยนะถ้าได้เราแย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่ฝั่งคุณพ่ออยู่นะฮะ
11: เร็ว
1: มานะฮะตอนนี้มาแล้วใครอะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปได้ไหมเร็วหาคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีสามัคคีเลยไปเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคีทุกพลังนะ
12: ยักษ์เขียว
1: นะครับตอนนี้เอาละครับเกมเต็มไปแล้วนะฮะเอาต่อไปเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับต่อไปเลยนะต่อไปเลยไม่ต้องไปมอง
11: อันนี้ตรงนี้แหละ
1: นี่ก็ได้นะครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะเร็วทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
12: เสร็จจริงครับ
13: เฮ้ยเร็วเอาน้อง
1: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลเร็ว
13: ถึงไหนแล้ว
1: ถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเข้าไปแล้วลูกไปใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะไปแล้วชึบเฮไหมหยุดเวลานะฮะ
13: โอเค
1: มีออกซิเจนเม็ดไหมฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
12: โอเคครับ
1: ดีไหม
12: สามัคคีกันดี
1: สามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะฮะเดินยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
14: แบบ
13: ตื่นเต้นครับ
14: ตื่นเต้นและใจเย็น
1: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีม Scale Venture นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญ นะครับส่วนรอบ2นะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีม Scale Venture เพราะฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณแล้วก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะนี่นะครับนี่เก่ง
15: มากลูกนะครับและนี่ครับเป็นลูกเกียรติคุณนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับคุณแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
16: ตื่นเต้นค่ะ
15: ยังตื่นเต้นอยู
16: ่ใช
15: ่
16: ค่ะ
15: ใจเย็น
16: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
15: ลูกใจเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี้
14: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
15: อันนี้เข้ากันนะฮะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
14: ่สนุกครับ
15: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
14: คุณแม่อยู่ครับ
15: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
14: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
15: อ๋อดีอันนี้เลี้ยงคุณแม่ไว้เลี้ยงคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีมสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดากอนบอดนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดากอนบอดครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้ไปร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
9: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
15: ครับ
9: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
15: ชนะแพ้บ้างได้
9: ใช่
15: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดากอนบอดครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่เขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
16: สมัยนี้แบบเทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบ
15: ครับผมนะก็อยู่กับเขาเยอะ
16: ใช่ค่ะ
15: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลนะฮะ
9: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยอย่างผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบบสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
15: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
9: เรียกคือลูกเรียกแบบมาดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให
15: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

0: วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
3: หนูดีทำได้
2: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้
2: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉก
3: หนูดีทำได้
2: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้
2: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
2: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ทางช่องไทย PBS แห่งนี้นะครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นตอนที่9แล้วนะคะหลังจากที่แม่หมวยแม่ก้อยนะคะคลอดน้องกีต้าน้องกันออกมาแล้วสมบูรณ์แข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะหลังจากนี้แหละค่ะบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนเลยนะครับก็ต้องมาเริ่มทำความรู้จักกับชีวิตตัวน้อยๆในทุกรายละเอียดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไล่มาตั้งแต่เรื่องของการกินการอยู่การหลับนอนขับถ่ายจะร้องไห้เปียกชื้นต่างๆก็ต้องทำความรู้จักกันหมดเลยนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ของรายการเราก็ต้องเรียนรู้เช่นกันเริ่มตั้งแต่ที่คุณแม่ยังต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวครับ

เดี๋ยววันนี้จะขอสอนอาบน้ำนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะอุปกรณ์นะคะแรกที่จะอาบน้ำนะก็จะมีเสื้อนะคะเสื้อนี้จะเป็นเสื้อผูกหลังนะคะผ้าอ้อมนะคะเป็นผ้าอ้อมผืนเล็กเอาไว้ห่อก้นลูกนะคะอันนี้สำหรับเอาไว้ห่อลูกหลังอาบน้ำอีกรอบนึงอันนี้เป็นน้ำยานะคะเอาไว้สำหรับเช็ดสะดือลูกนะเช็ดจนกว่าสะดือจะหลุดนะถ้าหลุดแล้วแต่ว่ายังมีแฉะอยู่นะคะก็เช็ดต่อได้ประมาณสัก 7-10 วันสะดือลูกจะหลุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านแล้วทำแตกนะคะซื้อเป็นแอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้เช็ดแผลนะคะแอลกอฮอล์สีฟ้าแทนได้นะอันนี้เป็นน้ำเกลือเช็ดตานะเปิดแล้วอยู่ได้1เดือนนะคะแต่ว่าถ้าหมดแล้วคุณแม่จะใช้เป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วก็ได้นะคะรอให้เย็นแล้วเอาไว้เช็ดตาลูกก็จะมีน้ำที่สระผมแล้วก็อาบลูกเนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นนะคะลองใช้หลังมือแตะดูนะคะแต่พออุ่นๆหรือไม่ก็ใช้ศอกก็ได้ไม่ต้องเป็นน้ำที่อุ่นจัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวลูกพองนะเวลาอาบแล้วนะคะระยะเวลาในการอาบน้ำก็คือเอาสักช่วงเวลาสายๆหน่อยก็ได้นะคะ8 โมง 9 โมงถ้าช่วงเย็นก็ไม่ต้องเย็นมากแต่ถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นไข้ตัวร้อนไม่สบายนะคะเช็ดตัวเอาไม่ต้องอาบนะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยมีหน้าต่างนะคะมีพัดลมให้ปิดให้เรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเวลาลูกโดนน้ำตัวเขาเปียกแล้วมีลมผ่านมาเดี๋ยวตัวเขาจะเย็นเริ่มแรกเลยก่อนจะเอาลูกมาอาบน้ำก็ดูก่อนว่าลูกมีฉี่มีอึไหมนะถ้ามีฉี่มีอึต้องเช็ดให้เรียบร้อยถึงจะเอาลูกมาอาบนะคะ

ลาวางลูกนะคะวางไปผ้าข้างไม่ต้องเอากลางผ้านะก็เอาไปริมผ้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะให้เหลือผ้าอีกข้างนึงยาวกว่าอีกข้างนึงนะเพราะว่าเราจะได้พันตัวลูกได้นะคะเอาหัวลูกออกมาจากผ้านะคะเพราะเดี๋ยวเราจะสระผมลูกนะคะจับมือลูกลงแล้วก็เอาผ้าด้านสั้นเนี่ยพันก่อนพันแน่นๆเลยนะคะใช้ก้นลูกทับไว้นะแล้วก็จับมือลูกลงข้างนึงนะคะอีกข้างนึงเช็ดตานะคะเวลาจับสำลีนะคะให้จับประกบกัน2ก้อนอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวนะพยายามอย่าเอามือเราอะไปถูกข้างในที่เราจะใช้เช็ดตาลูกนะคะเพราะว่าเผื่อมือเราเปื้อนนะคะแล้วเราไปจับด้านในที่จะเช็ดตาลูกเนี่ยเดี๋ยวตาลูกติดเชื้อนะคะค่ะแค่หมาดๆนะไม่ต้องชุ่มนะคะแล้วก็จับออกมานะคะจับหัวลูกวางตรงๆเลยนะแล้วก็แตะอย่างเนี้ยน้องลืมตานะคะต้องแตะหัวตานิดนึงเผื่อบางทีเด็กลืมตานะให้เขาหลับตาแล้วก็เช็ดจากหัวตานะคะไปท้ายตาลูก1ก้อนเช็ด1ครั้งนะคะเราจะสระผมลูกนะคะจับก้นลูกขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ใช้มือนะคะพยุงคอลูกไว้นะจับเข้าเอวข้างไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะข้างหนึ่งนะแล้วก็ใช้มือปิดหูลูกนะคะกันน้ำเข้าหูถ้าเกิดว่านิ้วเราปิดไม่ถึงนะคะให้ใช้วิธีตะแคงศีรษะลูกเอานะเราสระผมลูกแล้วก็ดูไปด้วยก็ได้นะคะว่าหัวลูกเรามีตุ่มมีก้อนขึ้นที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะถ้ามีก็เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรลองไปหาพบคุณหมอได้แล้วเอาลูกวางนะคะต้องเช็ดให้แห้งก่อนที่เราจะอาบน้ำให้ลูกนะคะอย่างแรกจับขาลูกขึ้นมาก่อนนะจับให้แน่นนะคะใช้มือสอดเนี่ยจับให้แน่นนะแล้วก็ยกก้นขึ้นมานะคะค่อยๆช้อนหัวช้อนคอลูกขึ้นนะให้จับพยุงคอห้ามบีบนะคะบริเวณนี้เพราะว่ามีหลอดเลือดอยู่นะแต่ถ้าเราบีบแน่นไปเดี๋ยวลูกไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะเวลาจะพลิกอาบด้านหลังนะกลางมือแบบนี้นะคะสอดเนี่ยไปที่แขนลูกนะมือสอดแขนลูกแล้วเราก็พลิกนะคะลูกมาอาบด้านหลังลูกเขาจะนอนบริเวณเนี่ยข้อมือเรานะคะหัวเขาจะพิงนี้แล้วเราก็อาบด้านหลังได้ที่สำคัญต้องประคองหัวลูกไว้ด้วยนะคะเวลาเราพลิกนะเพราะว่าหัวลูกเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยหัวเขายังไม่แข็งนะคะห้ามเอาครีมอาบน้ำใส่ตัวลูกเลยนะเอาใส่มือเราก่อนเดี๋ยวเราเผลอไม่ทันระวังเราเข้าตาเข้าจมูกลูกนะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คืออย่าเพิ่งถูบริเวณมือลูกนะคะเผื่อมูกเผื่อลูกเอามือเข้าปากระวังน้ำเข้าหูลูกด้วยนะคะเนี่ยเอามือดูไว้นิดนึงนะล้างให้เอี่ยมนะผ่านมาล้างข้างหน้าอีกครั้งนึงนะคะขึ้นจากน้ำนะจับลูกแน่นๆนะคะไม่ระวังเราใส่เสื้อลูกเนี่ยเราเปิดผ้าเฉพาะช่วงที่เราจะใส่นะคะช่วงไหนที่เรายังไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยใช้ผ้าชิดตัวห่อลูกไว้ก่อนนะคะ

่อไปก็เป็นผ้าอ้อมผืนเล็กนะคะเดี๋ยวจะห่อก้นลูกนะวิธีก็คือพับผ้าลงมานิดนึงนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็กลับไปพับด้านหลังอีกครั้งนึงนะคะที่พับเนี่ยเอาไว้สอดเวลาเราพันผ้าให้ลูกนะคะยกก้นลูกขึ้นนะคะแล้วสอดผ้าเข้าไปนะแรกเอาตรงกลางขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอาผ้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะพันทับอันกลางไปนะคะแล้วก็ใช้ก้นลูกทับไว้แล้วก็จะเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้สอดผ้าไปตรงบริเวณที่เราพับลงมาค่ะส่วนอันบนสุดเนี่ยดึงลงมานะถ้าแม่ไม่ถนัดก็จะใช้ผูกเอาก็ได้นะคะเช็ดสะดือนะคะเอาคัตเติ้ลบัตรแห้งนะคะอันเช็ดก่อนนะคะที่ใช้คัตเติ้ลบัตรแห้งเช็ดก่อนเพราะว่ามันจะได้ซับน้ำนะคะที่อาบเมื่อกี้นะให้สะดือแห้งแล้วเวลาเราเช็ดเอาน้ำยาเช็ดสะดือเช็ดสะดือลูกเนี่ยมันจะได้ติดดีๆนะคะวิธีการเช็ดจับเชือกนะคะที่ผูกสะดือลูกขึ้นมาดึงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าสะดือเด็กบางคนเนี่ยโคนสะดือมันจะลึกดึงขึ้นมาหน่อยให้เราเห็นโคนสะดือนะคะอันนึงตุ่มไปน้ำยานะยาจะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะคะวิธีการเช็ดก็เหมือนการจับเชือกที่ผูกใส่สะดือลูกนะคะ

หลังจากที่อบรมเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาค่ะที่แม่หมวยนั้นอาบน้ำลูกครั้งแรกค่ะแน่นอนนะคะว่าเด็กอ่อนตัวเล็กๆบอบบางบอบบางแล้วอาบน้ำครั้งแรกด้วยก็จะต้องเต็มไปด้วยทั้งความกังวลปนความตื่นเต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าแม่หมวยของเรานะคะก็มีสัญชาตญาณความเป็นแม่ค่ะเรียกได้ว่าทำได้อย่างทะมัดทะแมงแล้วก็คล่องแคล่วมากทีเดียวค่ะ

0: น้องครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: กลัวอย่างแรกเลยกลัวแล้วก็กังวลอันนี้จะเกรงแบบเกรงมากเลยเพราะกลัวกลัวหลายอย่างกลัวลูกจะแบบโดนขอบกระมังอย่างเงี้ยกลัวลูกแบบโดนแบบโดนอะไรสักอย่างอ่ะคือกลัวเขาแบบหลุดมือเราอ่ะเขาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิรู้อย่างเดียวสงสัยจะอาบลูกไม่สะอาด

0: ลูกไปโอ้แม่ขอโทษแม่ขอโทษ
1: นะครับก็ผ่านไปด้วยดี
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาถึงคราวของพ่อตุ่นบ้างนะครับซึ่งพอพ่อตุ่นมาเจอกับลูกที่โรงพยาบาลกับแม่หมวยนะครับโอ้โหจากลักษณะภายนอกที่เราเห็นนะครับ
2: เป็นบล็อกเกอร์มาก
1: รอยสักเต็มตัวอย่างนี้เป็นบล็อกเกอร์อย่างนี้นะครับพอได้มาสบตากับลูกชายเท่านั้นแหละครับจากบล็อกเกอร์
2: ใจละลายเลย
1: กลายเป็นบลอสซ่าบลอสซ่าไปแล
0: ้
1: ว
0: อ่อนโยนมาก
1: ตาอ่อนโยนมากเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่แม่หมวยไม่ได้อยู่นะครับก็ปล่อยให้คุณพ่อกับคุณลูกอยู่ด้วยกันตามลำพังปรากฏว่าเหมือนกับน้องกีต้านะครับจะทดสอบความเป็นพ่อของพ่อตุ่นนะครับโอ้ร้องกันจ้าละหวั่นห้องเลยนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพ่อตุ่นนั้นจะจัดการยังไงกับลูกกีต้าครับ

0: จากที่พ่อตุ่นนะครับต้องเจอบททดสอบความเป็นพ
1: ่
0: อบทเรียนแรกแล้วเป็นยังไงครับพี่มา
1: ก็เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วน้องกีตาร์ก็หยุดร้องได้นะคะเพราะว่าเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่หมวยนั่นเองค่ะพอได้เติมความรู้นะคะจากเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะบวกกับความรักที่ทั้งคู่มีให้กับลูกชายตัวน้อยนะคะรับรองว่าหลังจากนี้กลับไปที่บ้านนะคะทั้งคู่ก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: เอาอยู่ได้ส่วนอีกคู่หนึ่งของเรานะครับก็คือคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณพ่อออฟนั้นนะครับกับภารกิจแรกที่จะต้องมาดูแลชีวิตใหม่ตัวน้อยนะครับก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายๆเลยครับ

0: ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ส่วนมากก็จะนอนร้องบ้างเวลาหิว
1: หิวถึงร้อง
0: เวลาหิวแล้วก็จะร้องก็จะดูอาการว่าร้องเพราะอะไรอย่างเงี้ยถ้าร้องเพราะหิวนมก็จะอ้าปากเหมือนแบบจะงับจะกินตลอดงับงับ
1: ถ้าร้องงั้นก็บางครั้งก็จะดูก่อนว่าฉี่ไหมอึไหมถ้าฉี่กับอึก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนให้กันเงียบ

0: เอาละครับได้เห็นบรรยากาศการพาลูกกลับบ้านนะครับของพ่ออ๊อฟแล้วก็แม่ก้อย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกลับมาถามพิธีกรหญิงของเราพี่มานะครับ ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนพาลูกกลับบ้านพี่มา
1: ก็ต้องเรียกได้ว่าเอาชีวิตของเราทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกค่ะหมอรุตดูแลเขาตั้งแต่เรื่องของการกินการนอนนะคะตื่นขึ้นมาการขับถ่ายการอาบน้ำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญค่ะคุณแม่หลังคลอดลูกบางทีทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกมากจนลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะ
2: สิ่งที่ควรรู้และควรปฏิบัติสำหรับคุณแม่หลังคลอดคือคุณแม่ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนเพราะจะทำให้แผลหลังคลอดหายเร็วยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกด้วยตัวเองอ

0: ารที่ควรงดเว้นมีดังนี้ครับ 1. งดของหมักดองเพราะจะทำให้ลูกท้องเสียท้องเสียคือการถ่ายมากกว่า10ครั้งต่อวันแต่ละครั้งจะไม่มีเนื้อปนอยู่เลย 2. งดชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะจะทำให้ลูกร้องครวญนอนไม่หลับกระสับกระส่าย 3. ห้ามกินยาขับน้ำข้าวปลายาดองเหล้าหรือยาสตรีทุกประเภทโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ตกเลือดหลังคลอดและในระหว่าง6สัปดาห์แรกหลังคลอดอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กันนะครับเพราะอาจจะทำให้บริเวณแผลผ่าตัดหรือแผลบริเวณนั้นฉีกขาดได้ครับ
1: รู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อคุณภาพน้ำนมที่จะทำให้ลูกน้อยได้ดื่มกินด้วยค่ะ
2: เอาละครับทีนี้เมื่อกี้นะครับทั้งสองครอบครัวก็ดูเหมือนว่าจะผ่านบททดสอบแรกไปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เริ่มเข้าสู่บททดสอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าครอบครัวของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟรวมถึงน้องกันนั้นนะครับจะต้องเจอบททดสอบอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับ

0: ขออนุญาตเอาน้องวางก่อนเนาะต่อไปเป็นขั้นตอนของการตรวจหัวนมนะคะโอเคนะคะเต้านมไม่มีก้อนนะคะปกติดีต่อไปขออนุญาตตรวจหัวนมนิดนึงนะคะเป็นแม่ดูนะคะถ้าสั้นกว่า 0.4 ถือว่าสั้นเลยตอนนี้โอเคเนาะหัวนมไม่สั้นนะคะโอเคค่ะหัวนมด้านขวาปกติดีด้านซ้ายก็ปกติดีนะคะลานนมก็ยืดหยุ่นดีนะคะคุณแม่ทั้งสองข้างเลยเวลาน้องดูดนมคุณแม่น้องดูดอัพอัพอัพตรงนี้หรือดูดได้ถึงลึกถึงลานนม
1: ลึกถึงลานนม
0: ลึกถึงลานนมเลยนะคุณแม่ดูนะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยถ้าน้องดูดแค่เนี้ยไม่มีน้ำนมเลยเมื่อไม่มีน้ำนมเนี่ยหัวนมคุณแม่ก็จะเป็นแผลเพราะฉะนั้นต้องให้น้องดูดถึงลานนมคุณแม่ดูนะนี่น้ำนมจะมาต่อเนื่องนะคะสม่ำเสมอด้านนี้ก็เช่นกันถ้าดูดแค่ตรงนี้คุณแม่จะเจ็บหัวนมแล้วหัวนมจะแตกต้องให้ดูดลึกถึงลานนมน้ำนมมาดีเลยนะคะคุณแม่เนาะรู้สึกว่าด้านขวาจะดูแดงนิดนึงเนาะเป็นแผลนิดนึงแต่ด้านซ้ายแค่แดงๆยังไม่ถึงกับเป็นแผลโอเคค่ะนะคุณแม่ดูนะขอตรวจนิดนึงนะคะดูว่ามีผังผืดระดับไหนโอ้คุณแม่เห็นไหมนี่เลยเส้นตรงกลางนะคะเรียกว่าผังผืดเนาะเป็นระดับเยอะเลยคุณแม่ติดปลายลิ้นเลยทำให้น้องกระดกลิ้นได้ไม่ดีนะคะวิธีก็คือเดี๋ยวคุณหมอเขาจะวิธีแก้ไขคุณหมอจะป้ายยาชาตรงนี้ค่ะตรงเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการคลิปออกนิดนึงนะคะ
2: เป็นไรนะคุณแม่เพราะว่าแม่ทุกคนพอรู้ว่าลูกเป็นอะไรคุณแม่ก็จะตกใจนะแต่นี่เป็นการแก้ไขที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดในการที่จะช่วยลูก

0: วัสดีครับ
1: เข้าส่งปรึกษามาจากคลินิกนมแม่ใช่ไหมฮะคุณแม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติไหมตอนที่น้องเขาดูดนมอะครับ
2: เจ็บขวบแล้ว
1: สองข้างเนี่ยคุณแม่ให้น้องดูดเนี่ยครับมันเหมือนกันไหมข้างไหนที่ดูดง่ายกว่าข้างไหนที่ดูดยากกว่า
2: ข้างขวาจะดูดง่ายกว่า
1: ถ้างั้นลองให้ดูข้างซ้ายดิว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับเนี่ยตอนที่เขาดูดเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่ามีลิ้นมาเลียที่หัวนมไหมครับเป็นลิ้นทุกครั้งไหมฮะ
2: ช่วงแรกๆกับทุกครั้งช่วงดูด
1: แล้วคุณแม่ลองดันเข้าไปนิดคุณแม่พิงไปแล้วดันไปนิดอย่างเงี้ยมันจะดูดีขึ้นไหม

อย่างน้องกันตพงเนี่ยมีปัญหาเรื่องการดูดนมคุณแม่ใช่ไหมฮะดูดนมมารดาเนี่ยนะครับนี่เราตรวจดูแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยก็มีลักษณะที่หัวนมเนี่ยปกติดีนะครับแต่มีปัญหาที่น้องก็มีพังผืดใต้ลิ้นเนี่ยค่อนข้างยาวครับยาวมาถึงระดับที่เราถือว่าเป็นมากนะครับครับเนี่ยก็ทำให้ปลายลิ้นเขาขยับได้ไม่ค่อยดีนะเวลาการดูดนมเนี่ยต้องเด็กจะต้อง

0: ลิ้นออกไปนะไปเลียที่ลานหัวนมแล้วดึงกลับเข้ามาเมื่อถ้าลิ้นมันติดก็จะออกไปไม่ค่อยได้ดีใช่ไหมครับเขาก็เลยมีปัญหาเขาก็พอดูดได้นะครับแต่ว่าดูดได้ไม่มีประสิทธิภาพ 100% เนี่ยครับ
1: คือถ้าพังผืดเนี่ยตัดออกลิ้นมันยื่นออกมาได้มากขึ้นลิ้นน้องยื่นมันก็จะช่วยในการดูดได้นะครับแต่มันต้องทำผ่าตัดนะ
2: ก็ผ่าออกดีกว่า
1: ผ่าออกดีกว่าทีนี้วิธีการรักษาในเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ยาชาเฉพาะที่ในป้ายนะครับไม่ต้องดมยาสลบเนาะแล้วก็ตัดตรงตำแหน่งที่เป็นพังผืดออกไปนะครับอาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยนะครับเหมือนกระเจาะเลือดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยแล้วก็สักพักนึงก็จะหยุดนะแล้วคุณแม่ก็เอากลับมาให้คุณแม่ก็จะสามารถดูดนมได้ทันทีโอเคไหมถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับ
2: โอเคค่ะ
1: กังวลมากไหม
2: ไม่ค่อยกังวลแล้ว
1: ไม่ค่อยกังวลแล้วนะครับโอเค
3: เอาละครับเมื่อน้องกันนะครับจำเป็นจะต้องผ่าตัดเอาพังผืดใต้ลิ้นออกซึ่งรับรองว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนแน่นอนครับ

0: เป็นยังไงครับเวลาดูดคุณแม่รู้สึกความรู้สึกว่าเป็นยังไงฮะ
1: เริ่มใช้ลิ้นมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช้ลิ้นมากขึ้นนะรู้สึกว่ามีลิ้นมาดูดมากขึ้นนะครับความเจ็บปวดเป็นยังไงฮะความเจ็บปวด
1: เบาลง
0: เบาลงนะครับ
1: แต่ยังมันเป็นแผลอยู่
0: ยังเป็นแผลอยู่อาจจะเจ็บนิดหน่อยนะครับสักพักนึงก็จะดีขึ้นก็พวกนี้พอแผลหายเนี่ยมันก็จะความเจ็บก็จะดีขึ้นอีกนะครับก็ไม่เป็นไรให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับถึงแม้จะเจ็บนิดหนึ่งก็ต้องทนๆเอาเพราะว่าพอดูได้ดีแล้วแผลจะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องที่ใต้ลิ้นนะครับอาจจะมีรอยเหมือนเป็นแผลถลอกนิดนึงนะเป็นรอยขาวๆเกิดขึ้นนะฮะคุณแม่ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปขัดออกนะครับมันเริ่มจะออกนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: กรณีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นนะครับคุณหมอแจ้งมานะครับว่ามีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นกว่า 16% เลยทีเดียว
3: ไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
2: คุณหมอยังแจ้งมาอีกนะครับว่าปัญหาที่แน่ชัดยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูดีๆเนี่ยทุกคนก็จะมีพังผืดใต้ลิ้นเหมือนกันหมด
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วแต่ว่าใครจะมากจะน้อยแค่นั้นเองครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตลูกหลานนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีพังผืดใต้ลิ้นมากเกินไปหรือเปล่านะคะสังเกตได้ว่าจะมีผลต่อการดื่มนมจากเต้าของเด็กๆนะคะรวมถึงถ้าโตขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการพูดไม่ชัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากสงสัยนะคะก็มาปรึกษาได้ที่คุณหมอโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
2: เอาละครับวันนี้เป็นพ่อเป็นแม่หมดเวลาเรื่องแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปท่านรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถึงเวลาที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปแล้วมาแล้วแล้วแล้วแล้วมานี่แล้วตัวเต็งมามานี่แล้วครับมานี่แล้วครับมาเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะมาสนุกกับการวาดภาพนะครับในรายการอนุบาล
1: ช้างสมอง
0: รายการนี้ครับเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาวาดภาพต่อเติมจากลายเส้นเริ่มต้นที่เรามีให้และลายเส้นปริศนาประจำวันนี้เป็นแบบนี้ครับน้องๆมีเส้นอยู่ทั้งหมด4เส้นนะครับคราวนี้ลองมาเป็นเส้นหนาๆดูบ้างนะครับคุณพ่อคุณแม่ลากตามเลยนะครับแล้วถมเส้นให้หนาๆอย่างนี้เลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลานะครับ1 2สามนะครับตอนนี้น้องๆทางบ้านก็เริ่มคิดไปด้วยนะครับจะกลับตะแคงแบบนี้หรือจะกลับหัวอย่างนี้ก็ได้นะครับน้องๆทางนี้ครับมองภาพนี้แล้วใช้ความคิดนะครับพร้อมจะไปวาดภาพกันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วน้องๆทางบ้านก็คงพร้อมแล้วเหมือนกันนะครับไปวาดภาพกันดีกว่าไปเลยน้องๆครับครั้งนี้นะครับทางรายการลองเปลี่ยนจากเส้นที่เป็นเส้นบางๆนะครับมาเป็นเส้นหนาๆดูบ้างดูว่าน้องๆจะคิดต่อเติมได้หรือเปล่านะครับตอนนี้น้องเซนนะครับพอถึงเวลาก็วาดลากเส้นต่อกันไปต่อกันไปนะครับตอนนี้เป็นเส้นสีดำต่อกันทั้งภาพเลยนะครับแล้วเรามาดูสุดท้ายว่าจะเฉลยว่าเป็นภาพอะไรนะครับ

0: น้องๆทางบ้านครับเป็นยังไงบ้างแล้วครับเสร็จกันหรือยังรู้สึกว่าน้องๆที่นี่หลายคนจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับน้องๆทางบ้านนะครับถ้ายังไม่เสร็จเร่งมือหน่อยนะครับตอนนี้พี่เซฟจะขอนับเวลาถอยหลัง5วินาทีสุดท้ายนะครับอ้าวเรามาช่วยกันนับนะครับ
1: 5
2: 4
1: 3
2: 2 1 0
0: หมดเวลาหมดเวลาแล้วนะครับครับแล้วก็มาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับเด็กๆอนุบาลที่อยู่ในรายการนะครับว่าเขาวาดและคิดอะไรลงไปในภาพนะครับเริ่มจากคนแรกกำลังเรียงสีอยู่เลยนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับชื่อภาพนี้มีชื่อภาพว่า
3: ภาพรถ
0: ภาพรถนะครับสั้นๆเลยนะภาพรถนะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: คนกำลังขับรถอยู่ครับ
0: ครับ
3: แล้วมีคนนั่งตรงนี้แล้วอีกคนนึงเขากำลังเล่นน้ำอยู่ครับ
0: โอ้คนไหนขับรถอยู่นะครับ
3: คนนี้ครับ
0: คนนี้ขับรถอยู่แล้วเห็นอะไรอีกนะครับ
3: แล้วเขาก็หยุดไฟแดง
0: โอ้ไหนไฟแดงอยู่ไหน
3: นี
0: ่โอ้ตรงนี้นะครับต้องดูให้ใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามีสัญญาณจราจรเป็นไฟเขียวไฟแดงอยู่นะครับน้องตัวเต็งจินตนาการนะครับต่อเติมจากเส้นหนาๆตรงนี้ให้เป็นรูปรถใช่ไหมครับแล้วก็มีคนนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มาจินตนาการต่ออีกว่า2อันนี้นะต่อขึ้นมาเป็นสัญญาณไฟนะครับนี่คือความคิดของน้องตัวเต็งนะครับปรบมือให้น้องตัวเต็งด้วยปรบมือเก่งมากต่อมาครับน้องคนที่2ของเรานะครับนั่งอยู่ตรงนี้น้องแก้มนะครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: สามแมลงตัวน้อย
0: สามแมลงตัวน้อยฟังแล้วคล้ายๆสามเณรเลยเน
3: า
0: ะไม่ใช่ใช่ไหมสามแมลงตัวน้อยอันไหนอธิบายหน่อยสิ
4: ผีเสื้อเป็นพี่โตสุด
0: ครับ
4: แล้วนี่คือแมลงปอเป็นน้องคนกลางๆแล้วคนนี้เป็นน้องเล็กสุด
0: โอ้แล้วสามแมลงตัวน้อย
4: สองคนนี้สองตัวนี้เป็นพี่น้องกันแล้วมารู้จักกับผีเสื้
0: อโอ้
4: ผีเสื้อชื่อว่าลิลี่
0: อะไรนะ
4: ลิลี่แล้วตัวนี้เป็นผู้ชายชื่อว่าโซโซ
0: โซโซลีลี่กับโซโซนะ
4: สองตัวนี้บอกว่านี่ไม่ใช่สักน้อย
0: อ๋อไม่ใช่เหรอเป็นแมงปอให้ผีเสื้อบอกว่าไง
4: นี่ฉันกินอันนี้ไม่ใช่เหรอฉันบอกว่า
0: เอ้าคนที่กูจะกินได้นะสิ
4: ฉันกินไม่ได้ฉันไม่ใช่แมลงแบบเธอ
0: โอ้นี่คือความคิดของน้องแก้มนะครับเด็กอนุบาลนะครับปรบมือให้หน่อยมาดูกันต่อเลยนะครับในผลงานของน้องคนที่3นะครับเมเม่นะครับนี่คือผลงานของน้องเมเม่นี่นะครับเมเม่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ

0: ไปที่ไหน
1: คุณแม่หายไปที่ไหนโอ้ยตั้งเป็นคำถามเลยนะคุณแม่ไปไหนใครจะรู้บ้างเนาะต้องให้เมย์เล่าให้ฟังแล้วครับ
0: เด็กผู้ชายอยากได้รูปหน้ากากตัวนี้ก็เลยเอามาเก็บแขวนเอาไว้แล้วแม่ก็ซื้อมาให้แล้วก็เงินหมดแล้วก็ออกไปข้างนอก
1: แล้วชี้ด้วยชี้ด้วย
0: แล้วฝนก็ตกลงมาแม่ก็เลยไปหลบที่ค่ะอาคารแล้วก็มีคนมาเยี่ย
1: ม
0: ปรากฏว่าเป็นขโมยมาปลอมตัวเขาบอกว่าเห็นในบ้านนี้มีหน้ากากแววขอดูหน่อยสิ
1: อ๋อไหนล่ะครับไหนล่ะครับ
0: น
1: ี่ไงอ๋อนี่ครับนี่คือบ้านแบบในจินตนาการของเด็กๆแล้วนี่คือผลงานของน้องเมเม่นะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากและผลงานของน้องคนถัดมานะครับนั่งติดกันเลยนะครับคือน้องเซนนั่นเองนะครับโชว์ผลงานหน่อยนี่ครับผลงานของน้องเซนน้องเซนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: เกมเขาวงกฎพิศวงค่ะ
1: โอ้เล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
2: นี่จะเป็นป้ายก็ตอนแรกจะติ๊กถูกทั้ง2อันแล้วก็พอตัวนี้ผ่านไปบุ้มก็จะกากบาทจากทางนี้ถูกพอมันผ่านก็จะกากบาทค่ะก็คือเกมชนะ
1: น้องเซนออกแบบมาโดยใช้เส้นตั้งต้นของเราเนี่ยเหมือนเป็นฉากเป็นด่านไม่ให้คนเข้าไปตรงนี้ได้แต่ว่าทำเป็นเส้นทางใช่ไหมครับ
2: เป็นเส้นทางก็
1: วัดเส้นเติมเป็นเส้นทางนะครับให้มีทางที่หลบแล้วก็เลี้ยวออกไปทางอื่นๆได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมนี่คือความคิดของน้องเซนครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากคนสุดท้ายของเราแล้วสาวน้อยมาเลยลูกนี่คือผลงานของน้องนานะนะครับน้องนานะตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: หุ่นยนต์แสนสวย
1: ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยว่าตรงไหนคืออะไร
3: อันนี้คือหุ่นยนต์มันคือคอของหุ่นยนต
1: ์คอของหุ่นยนต์
3: อันนี้ไว้ที่เปลี่ยนหน้าจะทำให้หุ่นยนต์จะเป็นขยับหน้าไปวงกลมค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อตรงนี้คืออะไรครับ
3: นี้มันคือหน้าของโรบอท
1: โอ้หน้าของโรบอทเอ้ยใครรู้บ้างว่าโรบอทแปลว่าอะไร
4: หุ่นยนต์
1: รู้จักกันหมดเลยเหรอ
3: หุ่นยนต์เนี้ยมันป้องกันตัวเองได้มันโดนอะไรมันไม่เสียแบตเตอรี่หมดมันก็จะเติมเองแล้วมันก็จะรักษาที่บ้านแล้วมันก็ดูท้องว่าท้องเป็นอะไรท้องขี้เกียจหรือเปล่า
1: ท้องขี้เกียจหรือท้องขี้เกียจอ้าวครับครับ
0: แล้วตอนคนเล่นเกมหมดมันเราเรียกมันจะหมดแล้วต้องให้มันเพิ่มอะไรมันเพิ่มเสร็จมันจะมาเลย
1: ปิววิว
3: ไม่เข้าใจอ่ะ
1: เออไม่เข้าใจเอาปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากนี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับนี่คือความใสความซื่อของเด็กๆนะครับในการถ่ายทอดความคิดของเขาจากเส้นที่เห็นนะฮะเส้นง่ายๆนะครับแต่ว่าเด็กๆเอียงกระดาษตะแคงกระดาษแล้วก็คิดต่างๆนานากันออกไปนะครับความคิดสร้างสรรค์ไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับคราวหน้าเด็กๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมก่อนที่รายการของเราจะมานะครับแล้วอย่าลืมมาพบกับรายการ
4: อนุบาล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สอนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับจริงๆสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กมันเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆตรงนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไป

0: บนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนสีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นอันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกๆกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1ทับ2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับ

ที่คั่นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่คั่นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่คั่นหนังสือนะครับที่คั่นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวาน

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวยไม่อยากไปโรงพยาบาล
1: ฟังค่ะฟังทางนี้ค่ะฟังครูหน่อยนะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องการดูวันหมดอายุคือเวลาเราจะทานขนมหรืออาหารเราควรดูวันหมดอายุก่อนนะจ๊ะเอาล่ะใครรู้บ้างว่านมกล่องนี้ดูอย่างไรว่าหมดอายุ
2: โถเอ้ยไม่เห็นจะยากเลยนี่ไงครับกินดูเลยถ้ามันเปรี้ยวก็แปลว่าเสีย
1: นั่นนมอาจจะไม่เสียแต่เราจะท้องเสียนะจ๊ะเอาล่ะง่ายๆดูที่ตรงนี้จ้ะเห็นไหมวันที่เดือนปีที่หมดอายุหรือตรง EXP ย่อมาจาก expiration date หรือวันหมดอายุโอ้โหกล่องนี้เก็บได้นานมากเลยนะครับเข้าใจแล้วครับ

0: เอ้ยหิวหิวมีอะไรกินบ้างอ่ะ
1: ไม่หิวเหมือนกันครับ
2: เฮ้ hey.
0: What is it?
1: หมดอายุแล้วนี่
0: อ้าวอดเลยเราเฮ้ยนั่นเสียงอะไรอ่ะ
1: รถพยาบาลอ่ะ
0: อ้าวเสร็จข้าวสวยแล้วสิคะกินเลยนะฮะเจ้าถั่วลิสงแสนอร่อยอืมอ้ำกินอะไรอยู่อ่ะข้าวสวยกินถั่วจ้าอร่อยมากเลยอ๋อขอหยอกมั่งเด้อ้าวหมดซะแล้วจ้ะอ้าวนั่นถั่วหมดอายุแล้วกินเข้าไปเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เป็นอะไรอ่ะเขาสวย
3: โอ้ยปวดท้องอ่ะ
1: อ้าวไปทำอะไรมา
0: หมูหยองว่าสงสัยจะเป็นถั่วถุงนั้นแน่ๆเลยอ
3: ่
0: ะ
3: เอ้ยน่าจะใช่นะเอ้ยมีผื่นขึ้นด้วยไม่ไหวแล้ว
1: สงสัยต้องรีบไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
3: ที่ไหนเหรอ
1: ก็โรงพยาบาลไง
3: อ่ะเขาสวยไม่อยากไปโรงพยาบาล
0: ไปเร็วๆเลยเขาสวย
3: ไม่นะอย่าดันสิอย่าดัน
0: อ้าวไม่ดันก็ได
3: ้ โอ้ยยิ่งคันๆอยู่ด้วย
1: โรงพยาบาลน่ะไม่น่ากลัวหรอกเดี๋ยวให้คุณยานของดาวี่ช่วยพาไป
4: ฮะข้าวสวยเป็นอะไรครับ
1: ไม่ต้องตกใจครับข้าวสวยผื่นขึ้นนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะ
4: ได้เลยรับทราบพร้อมเดินทาง

0: ายบาย
1: ไม่ใช่แล้วมาเร็วเข้าข้าสวย ให้คุณหมอรักษาจะได้หายยังไงล่ะ
2: เป็นอะไรกันจ้าเด็กๆ
0: Who is it?
3: A nurse. N-U-R-S-E Nurse. A nurse. Nurses.
0: เฮ้ยนางพยาบาลเหรอคะน่ากลัวจัง
1: ไม่ต้องกลัวหรอกนะเป็นอะไรมาล่ะ
0: เขาสวยปวดท้องแล้วก็มีผื่นขึ้นน่าจะมาจากถั่วเนี่ยครับโอ๊ยโอ๊ย
1: ไหนดูสิไม่ได้การล่ะ
4: จะพาเขาสวยไปไหนอะครับ
0: นั่นสิครับน่ากลัวจังสงสัยจะจับเข้าสวยฉีดยาแน่ๆไม่น่ากลัวหรอกเข็มเล็กนิดเดียวเอง
5: วุ๊บปี้วุ๊บปี
0: ้ไอ้ต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วย
1: โอ้ยเป็นเอามากนะเนี่ย
5: What's happening
1: แบบนี้ไง What is it?
3: A newspaper. N E W S P A P E R. Newspaper. A newspaper.Newspapers.
0: ทำอะไรน่ะหมูหยอง
1: ก็พรางตัวไงเล่าไม่เห็นเหรอ
0: เห็นแต่มันกลับหัว
1: อ้าวเหรอ
0: โถ
1: มาแล้วจ้าโอ้ยไม่เห็นน่ากลัวเลย
4: ก็ไม่มีใครบอกว่าน่ากลัวนะ
1: ให้คุณหมอตรวจหน่อยนะจ้า
0: ค่ะ
6: หมอว่าต้องฉีดยานะ
0: เฮ้ยยาแน่ๆเรา
6: หนูหนู
4: เขาสวยเขาสวยเป็นอะไรไปอ่ะ
0: ค่ะไม่ได้เป็นอะไร
1: มาแล้วจ้า
0: What is it
3: D L E needle a needle needles
0: ฮะเนี่ยเหรอเข็มฉีดยาที่เขาร่ำลือ
1: ใช่แล้วจ้ะทำไมเหรอจ้ะ
0: แค่เนี้ยสบายมากค่ะนึกว่าจะใหญ่กว่านี
6: ้มาหมอจะฉีดยาให้นะ
0: ได้เลยค่ะคุณหมอเ
1: ป็นอะไรอ่ะเจ็บมากเหรอ
0: เปล่าเจ็บเท่ามดกัดนะ
6: แค่นี้ก็เสร็จแล้วโรงพยาบาลจริงๆแล้วไม่น่ากลัวเลยนะห
1: ืออกจะสนุกด้วยซ้ำอ่ะ
0: เขาสวยหายแล้วค่ะเขาสวยหายแล้ว
1: โอ้โหหายเร็วมากเลยนะ
4: นั่นสิ
0: ใช่ค่ะตอนแรกเขาสวยก็กลัวแต่พอฉีดยาสักแป๊บเขาสวยก็หายปวดท้องเลย
7: โอ้โห
6: คือจริงๆแล้วข้าวสวยแพ้ถั่วลิสงแล้วที่สำคัญถั่วนี่หมดอายุ
1: นั่นมันถั่วที่ข้าวสวยกินนี
0: ่ใช่แล้วข้าวสวยลืมดู
1: หน้าล่ะ
4: กินของหมดอายุน่ากลัวจริงๆแฮะ
1: คราวหน้าจะกินอะไรก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ะโล่งอก
4: ข้ายังชั่วดีนะที่เราไม่ได้กินน่ะกลับกันเถอะจ้าข้าวสวยหิวแล้วจะกลับไปกินต่อไม่เข็ดเหรอข้าวสวย
0: เฮ้ยเข็ดแล้วจ้า
2: แล้วมาใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ช่วยข้าวสวยเล่นเกมจับคู่กันนะคะ
1: Let's play

0: Nut? Nurse! Nurse! Good job!
1: What is it?
0: Nut? Newspaper? Needle! Needle! Wow!
2: Wow! Finish!
3: เพื่อนๆเก่งมากเลยค่ะ
4: ใช่แล้วครับวันนี้พวกเราต้องไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัท

นี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: น้องๆอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันวันนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกับระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตงมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: กุ๊กตอนปลูกผักบุ้งแสนลำบาก
1: กุ๊กกับกั๊กโดนคุณยายทำโทษด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำโทษสักทีแถมยังเป็นวิธีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี่
2: นี่นะเอาสิวิ
3: ตายแล้วนี่พวกหลานทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาคว้างเล่นกันอย่างนี้ล่ะ
1: ก็กลับมาสิคะคว้างมาก่อนกุ๊กก็เลยคว้างกลับไปบ้างนะค่ะ
2: วิพี่นั่นแหละคว้างมาเยอะกว่าผมอีก
3: อยู่ดีๆเอาอาหารมาคว้างทิ้งคว้างเล่นกันอย่างนี้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยนะจ๊ะรู้ไหม
2: โถคุณยายครับแค่ผักแค่ไม่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ก็ได้ครับ
3: ผักแค่ไม่กี่ต้นเหรอจ๊ะรู้หรือเปล่าว่าชาวไร่ชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ผักมาสักหนึ่งต้นน่ะ
2: ก็ไม่เห็นนะสิครับผมก็เห็นเขาปลูกกันง่ายๆเต็มสวนไปหมดเลย
3: ถ้าอย่างนั้นยายขอทำโทษให้พวกหลานปลูกต้นผักบุ้งมาส่งยาย
1: เอ๋ปลูกผักบุ้งเหรอคะ
3: ใช่จ้ะพวกหลานต้องช่วยกันปลูกผักบุ้งให้โตเต็มที่แล้วเอามาส่งยายถ้าพวกหลานทำไม่ได้แล้วก็ยายจะไปบอกให้แม่เขาตัดเงินค่าขนมหลาน1อาทิตย
2: ์ค่ะตัดเงินค่าขนม1อาทิตย์เลยเหรอครับ
3: ถ้าไม่อยากถูกตัดเงินก็พยายามเข้าละกันนะเอานี่เมล็ดผักบุ้งแล้วก็หนังสือวิธีปลูกถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เริ่มกันได้เลยนะ
2: ค่ะท่าทางคุณยายคงจะโกรธพวกเราจริงๆนะครับเนี่ยปกติคุณยายไม่ค่อยทำโทษพวกเราอย่างนี้เลย
1: ก็นั่นน่ะสิเพราะกั๊กนั่นแหละเล่นไม่เข้าเรื่องดูสิพี่เลยโดนทำโทษไปด้วยเลย
2: เอาเถอะครับตอนเนี้ยเรารีบมาปลูกผักบุ้งนี้กันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องโดนตัดเงิน
1: เอาปลูกก็ปลูกขั้นแรกเอาเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำไว้ก่อนสัก 6-12 ชั่วโมงให้เมล็ดผักดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่วยให้ผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
2: อ่ะดูสิครับมีเมล็ดลอยน้ำขึ้นมาด้วยละ
1: พวกเมล็ดที่ลอยน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้เอาออกไปได้เลยเอาล่ะได้เวลาปลูกลงดินแล้วทีนี้ก็รออีก 2-3 วันนอนน่ะกว่ามันจะงอก
2: 2-3 วันเลยเหรอครับไม่เห็นเหมือนได้เกมเลยแป๊บเดียวก็งอกแล้ว
1: ก็นี่มันไม่ใช่แกนี่นาจะเอามาเปรียบเทียบกับของจริงได้ยังไงเล่าเถอะไ
2: อ้ฮ่างอกแล้วครับต้นผักบุ้งของเรางอกขึ้นมาแล้วครับ
1: อย่างนี้ต้องรดน้ำให้เยอะๆจะได้โตเร็ว
2: ๆเว้ยแย่แล้วต้นผักบุ้งมันดูแย่ลงแย่ลงยังไงก็ไม่รู้อะพี
1: ่ตายจริงสงสัยวันเนี้ยแดดจะร้อนเกินไปแน่ๆเอ้ยดูสิดินแห้งหมดแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่เอาน้ำมันลดอีกให้มันเยอะๆเลยดีไหมครับ
1: แค่นั้นคงไม่พอหรอกพี่ว่าเราต้องช่วยกันพรวนดินให้ร่วนซุยนะแล้วก็ต้องหาอะไรมาบังแดดให้ผักบุ้งด้วย
2: เว้อกระถางผักบุ้งมันล้มหมดแล้วทำไงดีล่ะ
1: แหมแปลกจังทำไมช่วงนี้ต้นมันไม่โตขึ้นเลยเนี่ยตามปกติต้นมันน่าจะสูงกว่านี้แล้วนี่นา
2: แกมีวิธีแก้แล้วหรอครับ
1: อ๋อทำแบบนี้แล้วผักบุ้งมันจะโตขึ้นจริงๆหรอแก
2: ไม่รู้สิครับแกก็ทำตามรายการทีวีที่เคยดูมาครับ
3: ตั้งแต่ปลูกมานี่เคยใส่ปุ๋ยกันบ้างหรือยังล่ะ
1: ยังไม่เคยใส่เลยอะค่ะ
3: ต้นไม้มันก็เหมือนคนเราละจ้ะถ้าอยากจะให้มันโตเราก็ต้องให้อาหารให้ปุ๋ยมันกินเยอะ
1: ๆค่ะเจ้านกอย่ามายุ่งกับผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปชิวชิวชิว
2: เจ้าหนอนนี่อย่ามากินผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปออกไป
1: นอนนอนนอนนอนนอนนอนเอาออกไปเดี๋ยวนี้
2: น้อยเจ้าพวกหนอนมันแรงทั้งหลายอย่างนี้มันต้องฉีดยาเข้ามาแรงซะดีแล
3: ้
2: ว
3: ไม่ได้นะแก๊ปห้ามใช้ยาเข้ามาแรงเด็ดขาดนะ
2: อุ้ยทำไมล่ะครับ
3: ก็ผักบุ้งเนี่ยเราปลูกไว้กินเองนะจ๊ะ ถ้าฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปเราก็ได้กินสารพิษเข้าไปด้วยนะสิ
4: โถแล้วจะทำยังไงกับพวกหนอนนี่ดีล่ะเนี่ย
1: พี่ว่าเรามากำหนดเวรผัดกันออกมาตรวจดูผักดีกว่าถ้าเจอพวกหนอนแมลงเมื่อไหร่ก็รีบเอามันออกไปเลยนะ
4: ครับพี
1: ่เย้สำเร็จแล้วผักบุ้งโตเต็มที่สวยสุดๆเลย
4: เย้ใช่โยไม่ต้องถูกตัดเนื้อแล้วเราทำไมการปลูกผักแค่ไม่กี่ต้นมันถึงได้ลำบากแยกเย็นขนาดนี้นั่นเนี่ย
3: ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะกว่าผักต้นนึงจะเติบโตขึ้นมาให้กินกันได้พวกชาวสวนชาวไร่เขาต้องลำบากกันแค่ไหนแล้วที่พวกหลานเอาผักไปขว้างเล่นทิ้งๆขว้างๆกันอย่างนั้นมันสมควรไหม
4: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่เอาผักมาขว้างเล่นกันอีกแล้วครับ
1: ก็เหมือนกันค่ะโอ้ยกว่าจะปลูกผักได้สักต้นหนึ่งต้องลำบากแทบตายต่อไปนี้เวลากินผักบุ้งก็จะกินไม่ให้เหลือเลยนะคะ
3: ใช่แล้วจ้ะอาหารแต่ละอย่างกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องกินต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดจำเอาไว้ให้ดีๆนะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ขอพวกเราพักผ่อนก่อนนะคะไม่ไหวแล้ว

0: ูกุ๊กตอนเล่นบอลไม่ยากหรอก
1: กลับมาแล้วจ้าเหนื่อยจริงๆเลยวันนี
2: ้คุณพ่อเหนื่อยแล้วคะงั้นทานน้ำนี่ก่อนนะคะ
1: ขอบใจมากจ้าแก๊ปได้ข่าวว่ามีสอบวิชาพละไม่ใช่เหรออ
3: ืมใช่ครับมีสอบวิชารับลูกบอล นะครับ
1: แล้วนี่ซ้อมบ้างหรือยังเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมไว้เดี๋ยวทำไม่ได้แล้วจะสอบตกเอานะ
3: แก๊ปก็รอพ่อมาซ้อมบอลให้อยู่นี่ไงล่ะครับแต่พ่อก็ไม่ว่างสักทีแก๊ปก็เลยไม่ได้ซ้อม
1: อ้าวเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลครับครับโอ้ตายจริงงั้นเดี๋ยวผมจะรีบสรุปรายงานส่งให้เร็วๆนี้นะครับ
3: เห็นมั้งยังไงยังไงพ่อก็ไม่ว่างซ้อมบอลกับผมอยู่ดีแหละช่างมันเถอะครับถ้าจะสอบตกก็ให้มันตกไปเถอะ
1: ได้ยังไงล่ะแก๊ปอยู่ดีๆจะมายอมแพ้กันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงถึงพ่อจะไม่ว่างซ้อมให้แต่แก๊ปก็ให้คนอื่นช่วยซ้อมแทนก็ได้นี่นะ
3: จะให้ใครมาช่วยซ้อมนะครับคุณยายก็แก่แล้วคุณแม่ก็ทำแต่งานบ้านยุ่งๆเหมือนกัน
1: ก็พี่กุ๊กนี่ไงล่ะ
2: เอ๋หนูล่ะคะ
1: ใช่จ้ากุ๊กนี่แหละแค่แตะบอลให้แก๊ปฝึกรับนิดเดียวเองถือว่าช่วยพ่อหน่อยละกันนะ
2: โอ้ยก็ได้ค่ะ
3: พี่กุ๊กก็เหรอเอางั้นก็ได้เอาเลยพี่เตะมันเลยเดี๋ยวผมจะรับลูกบอลไว้ไม่ให้เข้าประตูสักลูกเลย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นลุยแล้วนะ
3: เอ้าโถพี่กุ๊กเตะมาให้เข้าโกสิครับไม่งั้นผมจะซ้อมรับลูกได้ยังไง
2: ท่าทีจ้าท่าทีเดี๋ยวเอาใหม่นะ
3: บอลไม่เป็นแล้วจะมาซ้อมบอลให้แก๊ปได้ยังไงแก๊ปว่าแล้วว่าผู้หญิงอย่างพี่กุ๊กอ่ะเตะบอลไม่เป็นหรอกเฮ้อไม่เอาแล้วแก๊ปไปเล่นเกมต่อดีกว่าไม่ซ้อมไม่ซ้อมมันแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงแล้วถึงจะเล่นบอลเก่งๆได้ล่ะเนี่ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งผู้หญิงอย่างเราจะไปเล่นบอลเก่งๆได้ยังไงเอ๋รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่เราท้อแท้แบบนี้มันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นาเจอแล้วที่แท้ก็ตอนที่เราเพิ่งหัดทำอาหารครั้งแรกนี่เองตอนนั้นคุณแม่สอนเราทำไข่เจียวง่าย
4: ๆนี่นะจ๊ะกุ๊กเผื่อตอนแม่งานยุ่งไม่อยู่บ้านลูกจะได้ทำอาหารกินกันเองได้นะจ๊ะขั้นแรกก็ตอกไข่ใส่ชามเลยจ้ะ
2: อย่างนี้หรอคะ
4: จ้าจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันเติมซีอิ๊วหรือน้ำปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เทลงกระทะได้เลยจ้ะทอดนานไปหน่อยจนไหม้เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูใหม่นะดูเละเทะไปหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูอีกทีนะคราวนี้ทั้งไหม้ทั้งเละเลยเหรอจ๊ะ
2: มีเอาแล้วค่ะมีเอายังไงยังไงก็คงทอดไข่ให้สวยๆเหมือนของแม่ไม่ได้หรอกค่ะ
4: ไม่หรอกจ๊ะกุ๊กแม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำได้จ้ะของอย่างนี้น่ะมันก็ต้องฝึกทำไปบ่อยๆถึงจะเก่งนะลูกคิดเหรอเจ้าว่าแม่จะทอดไข่ได้สวยๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกตอนแรกๆแม่ก็ทำไข่ไหม้ดำๆอย่างนี้เหมือนกันละจ้ะ
2: จริงเหรอคะ
4: จริงสิจ้ะแต่แม่ก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝึกฝนทำมันบ่อยๆจนในที่สุดแม่ก็ทอดไข่ได้สวยสมใจจ้ะถ้าลูกลองพยายามเหมือนแม่แม่เชื่อว่าลูกต้องทำได้แน่นอนจ้ะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กจะพยายามดูนะคะสำเร็จแล้วค่ะแม่หนูทำได้แล้วค่ะหนูทำได้แล้ว
4: ยินดีด้วยจ้าแม่บอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจ้ะ
2: จริงด้วยถ้าเราตั้งใจพยายามจะทำสักอย่างยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน
3: ๊กทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อ2วันก่อนยังเตะบอลแป๊กอยู่เลยนี่นาทำไมวันนี้ซัดเอาซัดเอา
2: พาพี่ฝึกซ้อมมายังไงล่ะจ๊ะ
3: หาแค่ฝึกซ้อมแค่ไม่กี่วันก็เล่นเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
2: ก็เพราะพี่มีความพยายามยังไงล่ะจ๊ะคนเราถ้าอยากจะเก่งมันก็ต้องฝึกซ้อมฝึกทำบ่อยๆอย่ายอมแพ้มาคราวนี้แหละพี่จะเป็นคู่ซ้อมของแก๊ปให้เต็มที่ไปเลยย้า
3: อุ้ยหลับไม่ได้เลยอะไม่เอาแล้วไม่เห็นสนุกเลย
2: ถ้ายอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้แล้วจะเก่งได้ยังไงล่ะแก๊ปมาซ้อมกันต่อจ้ะเดี๋ยวซ้อมไปเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเองแหละเหมือนพี่ไง
3: เอ้ยก็ได้ครับถ้าพี่กุ๊กทำได้ผมก็ต้องทำได้เหมือนกันย้า
1: พ่อมาแล้วจ้าฮ่าๆวันเนี้ยพ่ออุตส่าห์ลางานกลับมาซ้อมบอลกับแก๊ปเลยนะเนี่ยกุ๊กแก๊ปกุ๊กแก๊ปโถ
3: ล้อเล่นนะครับพ่อมาเถอะครับมาเล่นบอลด้วยกันเถอะครับ
1: จ้า
3: ฮ่า

0: อนศิลป
1: ์แน่สวยงามปุ้งปูดรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้ก็ถ้าก้าวติดเข้าไปก้าวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาละแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาละก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

าแล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็

0: ัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านนึงเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับ ชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาละคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับนี่บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

ีเทาพี่สาวของฉันใครเป็นคนแก่ใจดีแบบนี้ไปได้ยังไงกันทำแบบนี้เสียชื่อแม่มดหมดโอ้ยที่แท้ก็เพราะเจ้าเด็กคนนี้เองเหรอคอยดูเถอะฉันแม่มดสีดำจะหาทางทำให้รอยยิ้มร่าเริงของเจ้าหายไปให้จงได้เมฆสีดำจงมาที่นี่

0: ไปจัดการกับเจ้าเด็กคนนั้นเดียวนี
1: ้สวัสดีทุกคน
2: สวัสดีเขียวหวาน
1: อะทำไมทุกคนถึงได้มีของติดมือมาด้วยล่ะ
3: ลืมไปแล้วหรือเขียวหวานวันนี้เป็นวันทำความสะอาดโรงเรียนนะ
1: จริงด้วยสิแบบเนี้ยต้องรีบกลับไปเอาที่บ้านซะแล้วล่ะ
3: แล้วรีบตามมาเจอกับพวกเราที่โรงเรียนนะ
1: ตกลงเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปนะ
4: ได้โอกาสแล้วเดี๋ยวฉันจะไปลองพาเจ้าตัวเด็กนั่นไปทิ้งไว้ที่กลางป่าที่ทั้งมืดและน่ากลัวดูสิว่าเจ้าเด็กคนนั้นยังจะสามารถยิ้มร่าเริงได้แบบนี้อีกไหมสวัสดีเจ้าหนูจะชอบกินขนมไหมล่ะถ้าชอบแล้วก็ไปด้วยกันกับฉันสิฉันรู้จักที่ที่มีขนมอร่อยอร่อยอยู่มากมายด้วยนะ
1: ขอโทษนะครับคุณยายแต่ผมไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าครับ
4: น้อยเนี่ยแถมหลอกพาตัวไปไม่สำเร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ็บใจนะถ้างั้นเปลี่ยนแผนใหม่วันนี้ฉันจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้คอยตามแกล้งเจ้าทั้งวันเลยเชียวคอยดูสิ
5: เขียวหวานมาแล้วเหรอจ๊ะรีบไปหยิบรองเท้าบู๊ทในโรงเก็บของมาสวมแล้วก็ตามไปช่วยเพื่อนๆทำความสะอาดสระว่ายน้ำทีนะจ๊ะ
1: ครับคุณครู
4: หลงก่อนฉันจนได้ตรงหน้าโรงเก็บของฉันหลุดบ่อโคลนแล้วก็เสกคาถาพรางตารอเจ้าอยู่เรียบร้อยแล้ว
6: คุณครูครับนิติถูกมดกัดนิ้วครับคุณครูเอ๊คุณครูมันฝรั่งหายไปไหนแล้วนะเมื่อกี้นี้ยังอยู่ที่นี่นี่นะอ๋อคุณครูอยู่ตรงนั้นเองมีอะไรเหรอติติ
7: เมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนหางปัดไปโดนอะไรบางอย่างเลยล่ะแต่ว่าฉันคงรู้สึกไม่เองละมั้ง
3: เขียวหวานมาถึงแล้วเหรออ
1: ือฉันกำลังจะมาใส่รองเท้ายางและเดี๋ยวก็จะไปทำความสะอาดสระว่ายน้ำต่อนะ
3: งั้นพวกเราไปด้วยกันเลย
8: จะทำยังไง
9: ตรงนี้ไง
10: ใครใคร
4: คอยดูเธอคราวนี้ฉันจะใช้คาถาวิเศษของฉันเล่นงานเจ้าแต่ว่าคาถาจากคาถาของฉันใช้ได้กับของที่มีสีดำเท่านั้นแล้วฉันจะเสกใส่อะไรดีล่ะนั่นยังไงล่ะฉันจะเสกให้รองเท้าของเจ้าลื่นเหมือนรองเท้าสเก็ตเจ้าจะได้ลื่นถลายจนหกล้มต้องร้องไห้ขี้มูกโป่งเลย
11: คราบตรงนี้ติดแน่นดังเลยนี่คงต้องถูแบบออกแรงสุดชีวิตแล้วล่ะ
4: โอ้
12: ข้าขอเสกข้าเจ้า
4: ปลาย
5: เด็กๆจ๊ะเสร็จแล้วก็ช่วยกันไปทำความสะอาดในห้องเรียนต่อนะจ๊ะ
2: ค่ะ
4: คราวนี้เจ้าไม่รอดแน่ของสีดำในห้องนี้อยู่ไหนนะได้การละโอ้ข้าขอเสกข้าเจ้ากลายเป็นกระดานดำจอมตบนับบัดนี
13: ้เด็กๆ
4: อ้าว
12: ห้องเรียนดูเหมือนจะสะอาดดีแล้วล่ะขอแรงไปช่วยเพื่อนคนอื่นทำความสะอาดสนามต่อด้วยนะ
13: ครับ
14: แล้วกัน

0: คราวนี้ฉันจะไม่ทำเป็นเล่นกับพวกเจ้าอีกแล้วโอมเมฆสีดำเอ๋ยเจ้าจงขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเมฆสายฟ้าแล้วปล่อยสายฟ้าลงมาทำลายโรงเรียนแห่งนี้ทั้งหมดซะเดี๋ยวนี้จัดการได้เลยไปว่าคาถาทำด้วยโลหะเป็นสื่อไฟฟ้า
1: ฮะ
2: นี่อะไรอะโอ้โหแม่ก้อนเนี้ยเปื้อนจังเลยเนาะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยลอยผ่านเมืองใหญ่ๆที่อากาศมีมลพิษเยอะมาก็ได
4: ้ถ้างั้นพวกเรามาช่วยกันทำความสะอาดให้คุณเมฆด้วยดีกว่า
0: ฝากไว้ก่อนจะได้เจ้าเด็กน้อย
5: นี่พวกเราทุกคนการที่โรงเรียนของพวกเราสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมได้อย่างในวันนี้เป็นเพราะว่าอะไรตอบให้ครูชื่นใจหน่อยได้หรือเปล่า
6: เป็นเพราะว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องแล้วโป๊ะเช๊ะเลยครูจึงอยากขอให้ทุกๆคนเนี่ยจดจำเอาไว้ให้ดีด้วยนะว่าไม่ว่างานมันจะยากลำบากแค่ไหนขอเพียงพวกเราร่วมมือร่วมใจกันแล้วมันก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุดในชาติเด็กๆ

0: B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: วยอดนักประดิษฐ
1: ์วันนี้เมฆหนามองไม่เห็นพระอาทิตย์ทั้งวันเลยแฮะ
2: กลับมาแล้วล่ะขอบคุณมากนะคุณเมฆหนังสือนิยายภาคต่อที่ฉันไปเข้าคิวซื้อตอนนี้ฉันได้มาเรียบร้อยแล้วล่ะนี่ไงเอาไว้ฉันอ่านจบแล้วฉันจะให้คุณเมฆยืมต่อตามสัญญาก็แล้วกันนะ
1: โอ้ยร่วมมือกันแบบนี้เองเหรอเนี่ย
3: ขอบใจพวกเจ้ามากนะเอ้าหุยเล่หุยเอ้า
4: หุยเล่หุยหุยเล่หุย
3: พวกเจ้านี่ช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจกันจริงๆนะแล้วนี่กำลังจะไปที่ไหนกันละ
5: พวกเรากำลังจะไปเล่นที่ลานกว้างกันนะครับคุณลุงถั่วลิสงเอ๋แล้วคุณลุงอะครับจะขนของพวกนี้ไปที่ไหนกันนะครับ
3: ลุงจะเอาไปทิ้งที่หน่วยคัดแยกขยะของหมู่บ้านนะสิของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไร้ประโยชน์ที่ลุงสร้างขึ้นมาเมื่อเอาไปคัดแยกแล้วเศษชิ้นส่วนต่างๆอาจกลับมาเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้ต่างจากตัวลุงที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรต่อคนในหมู่บ้านนี้เลยปะโถเอ้ยนี่ลุงไม่ใช่เด็กทารกนะมาทำหน้าหลอกให้หยุดร้องไห้แบบนั้นจะไปได้ผลยังไงกันเล่าจะอ้าวเอ๋แต่ฉันก็หยุดร้องไห้จริงๆแล้วนี่นา
0: คุณลุงถั่วลิสงมีอะไรกลุ้มใจเหรอคะเล่าให้พวกหนูฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: เฮ้ยคือว่าลุงน่ะฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแต่ว่าจนบัดนี้ก็ยังประดิษฐ์อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาไม่ได้เลยสิ่งประดิษฐ์ของลุงไม่ว่าชิ้นก็ไม่เคยมีใครอยากได้เลยสักชิ้นเดียวลุงก็เลยรู้สึกกลุ้มใจมากเลยนะสิ
6: ถ้างั้นขอพวกเราดูสิ่งประดิษฐ์ของลุงหน่อยได้ไหมครับ
5: ใช่แล้วครับไม่แน่ว่าของบางอย่างอาจเป็นประโยชน์กับพวกเราก็ได้นะครับคุณลุง
0: อันนี้อะไรเหรอครับคุณลุง
3: แหมตาแหลมจริงๆนะเจ้าหนูของสิ่งนี้น่ะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจที่สุดเลยเพราะวันนี้ก็คือร่มแปลกใหม่ยังไงล่ะ
4: ร่มแปลกใหม่
3: ใช่แล้วล่ะคือว่าปกติแล้วตอนที่ฝนตกเราก็ต้องกางร่มออกมากันฝนทำให้ตัวไม่เปียกใช่ไหมล่ะแต่สำหรับคนที่ชอบอะไรแปลกใหม่ก็อาจจะคิดว่าของแบบนั้นมันซ้ำซากจำเจเกินไปลุงก็เลยคิดประดิษฐ์ร่มคันนี้ขึ้นมาเพราะว่าร่มคันนี้ของลุงน่ะไม่สามารถกันน้ำฝนได้เลยสักหยดเดียวยังไงล่ะ
6: แต่ว่าของแบบนี้ใช้แล้วก็เป็นหวัดแย่นะสิครับคุณลุง
3: จะจริงด้วยสินะฉันลืมนึกไปโอ้เป็นเพราะแบบนี้สินะก็เลยไม่มีใครเขาอยากได้เลยอ๋อเจ้านี่น่ะเหรอของสิ่งนี้ก็คืออุปกรณ์นิรภัยหมายเลขหนึ่งเหมาะกับเด็กๆอย่างพวกเจ้ามากเพราะว่าเด็กๆมักจะชอบวิ่งเล่นก็อาจจะมีการสะดุดหกล้มบ้างดังนั้นควรจะสวมสิ่งนี้ไว้ป้องกันใบหน้าเวลาที่หกล้มยังไงล่ะ
0: แต่สิ่งประดิษฐ์ของคุณลุงเหมือนรองเท้ามากเกินไปหน่อยอะค่ะไม่มีใครเขาอยากใส่รองเท้าไว้บนหัวหรอกค่ะคุณลุง
3: เออนั่นสินะตอนออกแบบลุงก็นึกอยู่เหมือนกันว่ามันดูเหมือนกับอะไร

0: แล้วชิ้นนี้คืออะไรเหรอครับคุณลุง
1: อ๋อชิ้นนั้นน่ะเหรอของชิ้นนั้นก็คือกล่องประหยัดกระดาษยังไงล่ะ
0: แล้วกล่องใบเนี้ยประหยัดกระดาษยังไงเหรอครับ
1: เอ้าเจ้าไม่เห็นหรอกหรือว่ากล่องใบนั้นน่ะไม่มีทั้งฝาแล้วก็ก้นด้วยเราก็เลยสามารถประหยัดกระดาษที่จะนำมาสร้างกล่องไปได้ทั้งสองด้านเลยยังไงล่ะ
2: แล้วแบบนี้จะไปใส่ของได้ยังไงล่ะครับลุง
1: ในที่สุดก็ไม่มีของอะไรที่เป็นประโยชน์สักชิ้นเดียวเลยจริงๆสินะแต่ยังไงก็ขอบใจพวกเจ้ามากนะที่พยายามจะช่วยลุงวันนี้ลุงคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: ฮะแบบนี้ก็แย่นะสิเกิดอะไรขึ้นหรอเขียวหวานมีคุณวานตัวนึงอ่ะหลงทางมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดหน้าหมู่บ้านเราอ่ะ
2: ฮะแบบนี้เรารีบไปดูกันเลยดีกว่า
5: คุณตาวานน่าสงสารจังเลย
4: แบบเนี้ยคงต้องเรียกฝูงผึ้งมาช่วยแบกคุณวานกลับลงไปในทะเลแล้วละมั้ง
1: ไม่ได้หรอกคุณวานตัวหนักมากฝูงผึ้งคงจะแบกไปไม่ไหวหรอก
3: อ้าวคุณลุง
1: ใช่แล้วล่ะลุงบังเอิญได้ยินเรื่องราวตอนที่พวกเจ้าพูดกันก็เลยรู้สึกอยากจะตามมาดูด้วยเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างยังไงเรื่องนี้ลองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลุงดูก่อนแล้วกันนะ

0: ็นครั้งแรกที่ฉันสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ขึ้นมาได้บ้างแต่เพียงแค่เดี๋ยวเดียวมันก็ดันพังไปซะแล้วฉันนี่ช่างไม่เหมาะจะเป็นนักประดิษฐ์เลยจริงๆคงต้องหางานด้านอื่นทำเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนในหมู่บ้านมากกว่านี้แล้วล่ะ
1: ใครบอกกันล่ะการเป็นนักประดิษฐ์น่ะเป็นงานที่เหมาะกับนายมากที่สุดแล้วทหารล่ะจะหา
2: ใช่แล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผลงานของคุณลุงถั่วลิสงจะยังไม่เคยไปที่ถูกอกถูกใจใครเลยก็ตามแต่พวกเราทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้กันดีว่าคุณเป็นคนที่มีฝีมือ
1: นอกจากนี้นายยังเป็นคนที่มักจะคอยคิดอยากจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอด้วยซึ่งนี่แหละเป็นคุณสมบัติข้อที่สำคัญที่สุดของนักประดิษฐ์เลยเชียวล่ะ
2: วันนี้พวกเรามาร้องเพลงให้กำลังใจคุณลุงถั่วลิสงแล้วก็ขอบคุณคุณลุงถั่วลิสงแทนคุณหวานกันเถอะจ้ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเธอลูกระหว่างทีม Scalevenger คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดชทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบดโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: เร็ว
2: เร็วอันนั้น
3: สอง
2: แล้วอะไร
3: สาม
2: อ่ะอะไรอีกอะไรตัวอะไร
4: สอง
2: ไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไรปั้นเออสองสามห้าเปล่า
4: สามห้า
2: เออห้าแล้วอะไร
4: สอง
2: สองกดเลยเอ็นเทอร์ไปไปส่งไปให้แม่เลยโอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่ไม่รีบไม่รีบ
4: ไป
2: เลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาว
5: กันนะคะ
2: ไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปลูกแล้วบวกกันไปสามบวกสาม
4: หก
2: อุ้ยเฉียบโอ้ยอันนี้
3: หายที่ไหนเนี่ย
2: สิบลบหกสี่ถูกสี่บวกสี
4: ่แ
2: ปดแปดคือเร็วเร็วเปิดเปิดเปิดใส่รหัสใส่รหัส

0: สายรหัสสายรหัสหมุนรหัสอยู่ไหนเครื่องสายรหัสสายไปมีอะไรบ้าง
1: มี6
0: อื้
1: อ0
0: จ้า
1: 4
0: จ้า
1: 8 2
0: จ้า
1: โทรไป
0: 8อุ๊ยน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแพ็คไม่รู้โอ้โหน่าซื้อเวลาช่องด้วยโอเคละเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ยต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วฮะได้แล้วครับ
1: ได้มันหาไม่เจอ
2: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่แล้ว
0: เอาละครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scavenger ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับเฮ้ยสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะดากอนบอทนะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับ Scale Venture นะครับได้นำอยู่400เหรียญนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีก1ภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีม Scale Venture น้อง Scale เนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
3: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นนะ คือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเป็นเด็ก
3: ใจเย็นอยู่เหมือนกัน
0: ใจเย็นๆ
3: ใช
0: ่
3: ค่ะ
0: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเห็นวันนั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
3: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงใจเย็นหรือไงฮะ
3: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
0: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
1: ไม
0: ่เคยนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมีพี่หอยนู่นอย่างนี้น่ารักดีนะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
1: ชนะครับ
0: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนิดนึงไหมคุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่อบอกน้องว่าไงบ้าง
4: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
0: จริงนี่ครับเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้ทำอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scale Venture มี400เหรียญส่วนDragon Board นะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
5: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกัน

0: ลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ๆของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนให้คุณพ่อ
2: เต็มร้อยครับ
1: เต็มร้อยนะ
2: มั่นใ
1: จ
2: ไหม
1: น้องเดนอะ
3: เต็มพันครับ
1: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี
3: ้
1: คุณแม่มั่นใจไหมครับ
4: มั่นใจเกินร้อยครับ
1: มั่นใจเกินร้อยสเกล
5: มั่นใจที่เต็ม200
1: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นสะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาละครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วบีบตัวเองพร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
1: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: กดลงลง
1: ช่วยกัน
7: มัวแล
1: ้
7: ว
1: เฮ้ยมาแล้ว
7: ทำไม
1: เฮ้ยดีตอนนี้นะบอกเลยดราก้อนบอสนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
7: มันเกิดอะไร
1: แต่ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละเรื่อยๆครับ
7: จดเข้าไป
1: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
3: ขึ้น
1: ทำให้ได้ฮะ
7: ลง
3: ขึ้น
7: พอขึ้น
1: แล้วว
0: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
1: ขึ้นเอาละครับ
7: ซ้าย
3: กด
1: ได้เลยเป็นไงบ้างลูก
3: ลง
1: เฮ้ยใจเย็นมาก
7: เ
1: ฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
7: ไปหาบ้าน
1: เฮ้ยได้ว่ะ
7: ดู
1: เอาละครับมาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
7: ซ้ายไอ้ขวาขึ้น
1: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและกระบวนการ
3: ตามที
1: ่เอาแล้ว
7: ใช่
1: คุณพ่อโอเคไหม
7: โอเคครับ
1: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
2: ลูกเก่ง
1: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
2: พ่อมั่วไปหลาย
1: ทีด้วยเอาละฮะ
3: เอาละคร
1: ับไปเอาเริ่มใหม่ไม่เป็นไรร้องไห้
7: ใจเย็นลูกขวาขึ้น2ทีซ้าย2ที
3: ซ้าย
7: ขึ้น2ที
1: โอ้อันนี้มันการ
7: ขวาม
1: ันศึกษาการทำโคดดิ้งนี่นะนะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
7: ใจเย็น
1: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะ
7: ยักษ์นู้นใจเย็น
1: ลงเหมือนเล่นเกมนะขึ้นลง
7: ขวา2ที
1: ขึ้นซ้ายขวามามั้ย
7: ขึ้นอีกทีนึง
3: ขึ้น
7: ขวา2ที
3: ขวาตึ๊ดๆ
7: ขึ้น
1: เฮ้ยไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไป2ทีแล้วเป็นไงคุณพ
7: ่
1: อ
7: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่นะเอ้ย
2: ไปโอเคไปต่อ
1: นะฮะตอนนี
3: ้
7: ใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนเอาขวา1ทีขึ้น1ทีขวา1ที
3: ขึ้น
1: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
3: อ
7: ่ะไม่เป็นไรขึ้นขวา
1: ลงนะ
3: เอาขึ้นได้
7: ขวาทีนึง
3: ขวา2ทีสามท
7: ีขวาอีกทีนึง
3: ขึ้น
7: 2ที
3: ซ้าย
7: 2
3: ท
7: ีแล้วซ้ายอีกทีนึงกด
1: ได้ไหมพ่อ
3: จะตายไหม
1: ไม่ค่อยมั่นใจตายไหม
4: ขึ้น
1: เอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
7: ได้ไหมถูกไหม
1: เออวันนี้ไปอีกแล้วนะอันนึงมาแล้วฝั่งนี้นะฮะ
7: โอเคผมต้องเก็บหัวผมต้องเก็บหัวใบไม้โอเคต้นไม้ตัวลูกศร
1: แบบขึ้นเสียงแบบนั้นนะขึ้นแต่นี้เป็นเงียบๆโอเคไม่ได้ซื้อ
7: เก็บเก็บไป
6: ไปเลยนี่เขาสอน
1: โอเคไปแล้ว
6: เดี๋ยวสติแตก
1: เดี๋ยวสติแตกนี่ใช้แบบความนุ่มนวล
7: สำเร็จพาน
1: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วนะอย่าลืมนะพอถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
7: ขึ้นหนึ่งที
3: ขึ้น
7: ขวาหนึ่งที
3: แล้วก็ขวา
1: เกมนี้เป็นการ
3: เก็บ
1: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
3: เก็บนิดนึงขึ้น
1: อะไรกันนะฮะ
3: ไม่ใช่ขวาขึ้นขวาเก็บ
7: ขึ้นเก็บดิ
3: เก็บ
7: ขึ้น
3: ขึ้น
7: ซ้ายให้เก็บ
1: พ่อแม่ได้มาทำ
7: ซ้ายทีนึง
1: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะ
6: ไป
1: ไงคุณพ่อบอย
2: เครียดอยู่
1: เครียดอะไรอ่ะพ่อ
2: เอาอีกแล้ว
1: โดนอีกแล้วเอาใหม
2: ่ใจเย็นเลยใจเย็นชีวิตเดียว
1: เดี๋ยวชีวิตเดียวนะลูกนะ
2: อีกรอบ
1: นะลูกนะ
2: ใจเย็น
1: ใจเย็น
2: เดี๋ยวนี้อะไรอ่ะโอ้ยเริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
3: คือสูง
2: ไม่ลงขวาโอเค
6: เย็นๆไม่ต้อง
1: ได้ไหม
2: ได้อยู่ไหมเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับใครเหลือขั้นสุดท้ายลูก
1: เออเราเหลือ
2: ใจเย็น
1: ลูก
2: ใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นลูก
1: ใจเย็น
2: ดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
1: นี่ไงมีการแบบว่าครับที่เห็นไม่ตรง
2: ไม่กดผิด
1: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
6: ลง
2: ตายแล้วชานุน
6: ลงอ
2: ิน ไปกดเอง
1: ไม่เป็นไรครับ
2: ซ้ายลงซ้าย
3: แล้วขึ้นนะ
2: กดถูกแล้ว
1: ถูกแล้วเสร็จแล้วคนหน้าก
2: ดผิดอีกแล้ว
3: ป๊าป๊าไม่ต้องเล่น
1: ใจเย็นไอ้หนูไอ้ไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยเออได้ไหมลูก
2: เอาใหม่ใจเย็นลูกซ้ายลง
6: ขึ้น
2: ซ้ายบ้านโอเค
1: ไปใจเย็น
2: ลูกใจเย็นลูก
1: ไม่ต้องเครียดลูกไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
2: โอเคใจเย็น
6: แล้วก็ไปทาง
2: นี้ไปสองดูดีไปบ้านใจเย็นก่อนขวาใจเย็นขวา
3: ขึ้น
2: ซ้ายสองที
1: นั่นแหละความสามัคคี
2: ขึ้นขวาทีนึง
1: เกมนี้ต้องทำเป็นทีม
2: นะ
1: บอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
2: ยากจัง
1: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วเอาละครับทำต่อไป
8: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
1: พร้อมไหมครับ
9: พร้อมค
1: ่
9: ะ
1: เฮ้ยน่ารักมากพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาละครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหม
9: ไอ้
1: ไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงเออโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บคุณลูกเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
3: ขึ้นไป
1: ครับตอนนี้เออไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราเย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่คุณพ่ออยู่นะฮะ
9: เร็ว
1: นะฮะตอนนี้มาแล้วใครอะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปได้ไหมเร็วหาคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีสามัคคีกันไปเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคีคือพลังนะเอาละครับตอนนี้เอาละครับสเกลเต็มไปแล้วนะฮะ ยักษ์เขียวยักษ์ขาวเอาต่อไปต่อไปเอา

0: นี้มาแล้วครับมาแล้วครับต่อไปเลยครับต่อไปเลยไม่ต้องไปมอง
1: อันนี้
0: ตรงนี้แหละ
2: ลูกนี้ก็ได้
0: นะครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะฮะเฮ้ยเร็วๆทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
3: เสร็จจริงครับ
1: เฮ้ยเร็วๆเอาน้อง
0: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลสเกลเร็วๆๆๆๆ
1: ถึงไหนแล้ว
0: ถึงไหนแล้วลูกถึงไหนฝั่งลุงเข้าไปแล้วลูกมันใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะ
1: ชึบ
0: ไปแล้วชึบชึบเฮไหมเฮไหมเฮไหม
1: เอ
0: หยุดเวลานะ
1: โอเค
0: มีออกซิเจนเม็ดไหมฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
3: โอเคครับ
0: ดีไหม
3: สามัคคีกันดี
0: สามัคคีกันดีสามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะฮะโดนยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
4: แบบ
1: ตื่นเต้นครับ
4: ตื่นเต้นและใจเย็น
0: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีมสเกลเวนเจอร์นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับส่วนรอบ2นะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป 2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีมสเกลเวนเจอร์เพราะฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณและก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะนี่ครับนี่เก่งมากลูกนะครับและนี่ครับเป็นโล่เกียรติคุณนะครับขอเชิญปรบมือหน่อยครับแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
1: ตื่นเต้นค่ะ
0: ยังตื่นเต้นอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: อย่าใจเย็น
1: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
0: ลูกใจเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี
4: ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
0: อันนี้เข้ากันนะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
4: ่สนุกครับ
0: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
4: คุณแม่อยู่ครับ
0: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
4: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
0: อ๋อดีอันนี้เหลือคุณแม่ไว้เหลือคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีมสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดราก้อนบอทนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดราก้อนบอทครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้มาร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
5: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูกแล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
0: ชนะแพ้บ้างได้
5: ใช่
0: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดาร์กบอร์ดครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมา บอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่กับเขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
1: สมัยนี้แบบเทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบค่ะ
0: ครับผมค่ะก็อยู่กับเขาเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลเนี่ย
5: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยอย่างผมว่าผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบดสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
0: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
5: เรียกคือลูกเรียกแบบมาดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให
0: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

0: วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
2: หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: ตอนนี้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอะนะแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลูกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะทีแล้วก็โยกเขาสัก2ทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียกค
1: ่
0: ะ
1: การการ
0: เพียงแค่นี้พอใจเหรอลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วเนาะ
1: บังการ
0: แล้วจับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าเลยนะคะพ่อลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับท่าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนี่นะที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะแล้วปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากอ้าปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้งให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็ดขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วก็จะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมพี่อยากให้เห็นอะไรอย่างเราไม่ห่อตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่ไหมนะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอน2ใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้2ใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เคล็ดคอนะคอไม่เคล็ดนะคุณแม่หลังพิงค่ะสมมุติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเขาหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเขาหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงพวกแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเขามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยเราก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเริ่มไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงจะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุก4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อย่างเดียวสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
2: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนเขาไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดฉลาก

เราไม่หอบตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงคุณพ่อสมอง

ขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใหญ่ประสาทอีกอย่างนึงคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: ราจะไม่ให้หัวนมคาไว้เพราะ
1: จะติด
0: ติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกเราก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันขึ้นไปอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูจากเต้าอ่ะนะเขาไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมรันนมบนนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่า1คุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงเท่านั้นถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไงอ๋อ
0: มีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: หมายถึงการดูต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางแล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: ็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่ง
1: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องอะไรในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
2: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเรารู้สึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุตมีคำถามค
3: ่
4: ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
3: ครับ
1: อันนี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: วยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนฝ่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างหนึ่งจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
2: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
3: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่แข็งคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูรักษาเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเอ้ยเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
3: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี้อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึง
3: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอน

0: คว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
1: ถ้าช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็สี่ทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่นถ้านอนก็คือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี้ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างอะไรให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะ

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสําหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได
1: ้เอาละครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
5: ่หนูดีทำได
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได้
4: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
4: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได้
4: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดี

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่19เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ในรายการของเราค่ะเป็นรายการสดนะคะและเรามีอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันที่จะมาตอบคำถามเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมสงสัยมีข้อข้องใจแล้วอยากรู้นะคะวันนี้มีคำตอบรออยู่อาจารย์หมอท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอทูค่ะอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาสโสพลจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอโสนะคะยังคงเป็นเรื่องฮอตหลายคนสนใจเยอะมากเลยเรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิดซึ่งตอนนี้ระบาดเยอะมากในช่วงนี้ตัวเลขวันนี้อาจจะลดน้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวถามอาจารย์หมอโสได้แล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้ออื่นส่วนอาจารย์หมอทูนะคะอาจารย์หายหน้าหายตาไป2ปีวันนี้กลับมาแล้วอาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องตาในเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษคะ
2: ก็ส่วนใหญ่ทำเรื่องกระจกตาเป็นหลักคร
0: ับ กระจกตาเป็นหลักแต่ว่าเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับดวงตาก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่แล้วมีคำถามวันนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดช่องทางแรกที่คุณผู้ชมจะถามคำถามกับอาจารย์ได้นะคะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะที่023547105กับอีกหนึ่งช่องทางเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะให้กับอาจารย์อันนี้สำคัญมากนะคะอย่างน้อยข้อมูลต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะแล้วก็มีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยไหมนะคะขอข้อมูลที่เป็นคีย์หลักๆตามนี้เพื่อที่ว่าคุณผู้ชมถามมาแล้วอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีคำถามที่เป็นคำถามเก็บตกนะคะแล้วก็รอคำตอบอยู่เดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในแฟนเพจในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็บังเอิญเป็นเรื่องตาพอดีแล้วรอคำตอบอยู่คำถามแรกนะคะเป็นคำถามเก็บตกจากคุณกบนะคะคุณกบบอกว่าอายุ53ปีนะคะบอกว่าเห็นแสงที่ปลายหางตาไปเลเซอร์มาแล้ว2ครั้งด้วยกันแต่ว่ายังไม่หายนะคะต้องทำอย่างไรมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างอาจารย์คะแสงที่ปลายหางตามันคือแสงอะไรยังไงคะ
2: อ๋อครับก็จากที่ดูของคุณกบนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจอประสาทตาที่มีรอยฉีกขาด
0: ครับ
2: ก็เกิดจากจอประสาทตามันมีแรงดึงนะครับก็เลยทำให้มีเห็นแสงเหมือนจอประสาทตามันถูกดึงทำให้มีเห็นแสงเหมือนแสงแฟลชชิ่ง
0: คร
2: ับเหมือนเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมติได้รับการยิงเลเซอร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอตาที่เขาดูแลเนี่ยเขาก็จะยิงเลเซอร์ล้อมรอบรูที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ปัญหาคือไอ้เรื่องแสงแฟลชที่ยังเกิดอยู่เนี่ยจริงๆไม่ได้มีอันตรายอะไรละนะครับเพียงแต่ว่าอาการมันอาจจะยังคงอยู่ยังไม่หายไปไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการสักประมาณ 6-8 สัปดาห์อาการพวกนี้จะค่อยๆหายไปเองครับ
0: ค่ะมันหมายถึงว่าไอ้แสงนี้มันหายไปหรือว่าเป็นเพราะว่าเราคุ้นชินกับมันไปแล้วคะอาจารย์
2: มันจะหายไปครับส่วนมากแสงที่เป็นลักษณะแสงแฟลชจะค่อยๆหายไปนะครับแต่ว่าอาการที่ยังคงอยู่อาจจะเป็นลักษณะของจุดลอยๆมากกว่าครับอาจจะยังเห็นจุดลอยๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือให้สังเกตตัวเองครับถ้ายังมีแสงแฟลชอยู่เนี่ยจริงๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจุดลอยๆมันมากขึ้นฉับพลันขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นจากเห็นจุด2จุดกลายเป็น20-30จุดนะหรือว่าอาการมีอาการตามัวมากขึ้นอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์ครับ
0: นะ
2: ครับแต่ถ้ามีลักษณะเห็นแค่แสงแฟลชเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณธนารีนะคะคุณธนารีถามมาอันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันคุณธนารีอายุ64ปีแล้วนะคะบอกว่าอยากทราบว่าอาการตาแดงนะคะที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อโควิด-19เราจะสังเกตได้แบบไหนอย่างไรบ้างจะเป็นน่าจะเป็นอาจารย์โสไหมคะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ทูตอบดีคะถ้าเป็นตาแดงของการติดเชื้อจากโควิดเนี่ยนะคะอาจารย์
1: มันก็คือเหมือนการติดเชื้อทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรจำเพาะค่ะก
0: ็
1: คงจะบอกยาก
0: ค่ะหมายถึงว่าเราจะสังเกตได้ว่าตาดวงตาเราจะเป็นสีแดงๆ
1: ก็เหมือนติดเชื้อไวรัสทั่วไปไวรัสตัวอื่นก็จริงๆก็สามารถทำให้ติดเชื้อที่เราเรียกว่าอาจารย์ภาษาไทยเยื่อบุตาเนาะเยื่อบุตาขาวไอ้ตาขาวเราก็จะมีความรู้สึกมีแดงๆได
0: ้ค่ะ
2: จริงๆครับ
1: ค่ะ
2: จริงๆมันมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ช่วงนึงเหมือนกันครับเรื่องตาแดงก็คือถามว่าจริงๆ ตอนนี้คนแค่ที่ walk in มาตาแดงบางคนก็สงสัยว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมฮะทีนี้ข้อมูลที่เรารู
0: ้
2: เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆสิ่งที่เราบอกก็คือคนแค่ที่เป็นโควิดแล้วมีตาแดงเนี่ยจริงๆprevalence มันไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือแล้วแต่รีพอร์ตก็มีสักประมาณ 1-10% ไม่เกิน 10% ครับแต่ว่าปัญหาคือส่วนใหญ่คนไข้ที่ walk in มาแล้วเป็นตาแดงเนี่ยจริงๆเชื้อในตาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เยอะมากแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีอาการตาแดงมักมีอาการทางโรค
1: อื่น
2: มากกว่าอยู่ละนะครับคือส่วนใหญ่เป็นคนไข้หนักอยู่ละนะคร
0: ับ
2: เพราะนั้นคนไข้ที่ walk in มาตาแดงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ต้องกลัวมากยกเว้นคนที่มีตาแดงแล้วมีประวัติเสี่ยงซึ่งเราสกรีนอยู่ละเช่นพวกไอเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยหรือว่ามีประวัติสัมผัสกับคนที่เป็นโควิดอันนี้เราต้องระวังเราอาจจะต้องแยกคนไข้ว่ากลุ่มคนไข้ตาแดงพวกนี้เราอาจจะต้องระวังว่าเป็นลักษณะคนไข้ที่เป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีคนศึกษาที่สเปนเหมือนกันว่าเอ๊ะคนไข้ตาแดงแบบไหนที่เป็นอะดีโนไวรัสปกติหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสอะดีโนไวรัสคือคนไข้ที่เป็นตาแดงตามฤดูกาลมันก็มีข้อน่าสังเกตอยู่นิดหน่อยครับจริงๆเราอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับตาแดงในโรคโควิดเนี่ยยังไม่มากพอก็ได้นะฮะแต่ว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้ตาแดงจากเชื้อไวรัสทั่วไปที่เราเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการมากส่วนใหญ่พวกนี้จะมีขี้ตาเยอะมีตาแดงเยอะมีดีชาร์จเยอะแต่กลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสที่เป็นโควิด -19 เนี่ยก็จะมีอาการตาแดงเนี่ยไม่เด่นไม่เด่นมากนะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้ 100%
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นจริงๆก็อยากจะเน้นเหมือนอาจารย์ก็คืออยากให้ดูเรื่องของอาการอื่นร่วมแล้วก็ดูความเสี่ยงของเราเองแต่ว่าโอเคบางคนบอกว่าตอนนี้มันก็เสี่ยงมันก็บอกไม่ได้ละเพราะมันบางทีเราไม่ได้ไปสถานที่นั้นจริงแต่เกินตอนนี้มันกลายเป็นสัมผัสผู้ที่ไปอีกทีนึงเพราะนั้นความเสี่ยงอาจจะดูได้น้อยลงแต่ก็ให้สังเกตอาการอื่นร่วมด้วย
0: คือ
1: ถ้าโอกาสที่ตาแดงอย่างเดียวเลยแล้วเป็นโควิดจริงๆค่อนข้างน้อย
0: น้อยเดี๋ยวตอนนี้หลายคนนะคะอาจารย์ชอบหยิบกระจกมาแล้วดูตาแดงหรือยังติดหรือยังทีนี้อาการเด่นๆอาจารย์โสค่ะถ้าในเมืองไทยเราสายพันธุ์ล่าสุดที่ติดกันเนี่ยอาการเด่นๆโดยส่วนใหญ่
1: ก็ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิมเช่นไข้ปวดเมื่อยตามตัวที่เราจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ารอบนี้ก็เจอไข้ที่สูงขึ้นแล้วก็เจอปวดเมื่อยตามตัวเยอะขึ้นแล้วก็เจอว่าปอดอักเสบมาค่อนข้างเร็วนะคะแต่ว่าอาการเดิมที่เรารู้กันเดิมก็ยังมีอยู่นะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดี
1: ก็จะมีเพิ่มมาเรื่องตาแดงเพิ่มเรื่องของผื่นนะคะถามว่าผื่นเป็นแบบไหนก็ยังไม่ได้เฉพาะจกจงนะคะแล้วก็มีเรื่องถ่ายเหลวที่เพิ่มเข้ามา3อาการที่เพิ่มมาจากการรายงานครั้งก่อนๆแต่ว่าอาการเดิมครั้งก่อนๆที่เคยเจอก็ยังเจอได้อยู่นะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลบ้างตอนนี้เราเริ่มไลฟ์สดแล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง True 42นะคะหรือว่าจะเป็นในแฟนเพจนะคะก็สามารถถามคำถามผ่านทางช่องทางนี้ได้แล้วก็รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะ023547105วันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมาแล้วมีคำตอบรออยู่วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะมีคำถามจากคุณรัตนาวลีบอกว่าตาเป็นต้อหินนะคะมีอาการตาแดงและแสบต้องทำยังไงคะตอนนี้หาหมอนะคะแล้วก็บอกว่าหยอดตาทั้งเช้าและเย็นค่ะ
2: ครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆกลุ่มโรคที่เป็นอาการต้อหินเนี่ยจริงๆสาเหตุของตาแดงจากต้อหินเนี่ยจริงๆส่วนมากจะเกิดจากยาหยอด
0: ค่ะ
2: จริงกลุ่มยาหยอดต้อหินหลักๆมันมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่ม
0: ค่ะ
2: จริงๆยาทุกกลุ่มเนี่ยมันมี side effect นะครับคือยาต้อหินส่วนใหญ่เนี่ยจะหยอดและส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการแสบตาร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่ามีอาการตาแดงขึ้นมาเนี่ยก่อนอื่นเลยอาจจะต้องรีวิวว่าเอ๊ะยาที่เขาใช้เนี่ยเป็นยาอะไร
0: ครับ
2: แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกลุ่มที่มันอาจจะมีตัวลักษณะของ side effect เรื่องทำให้เขาเคืองตาแดงเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่เขาเคยใช้
0: ค่ะ
2: ก็อาจจะต้องส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจากยาหยอดเนี่ยนะครับอาจจะต้องซักดีๆแล้วก็ไปหาคุณหมอตาที่ดูแลแล้วก็ปรึกษาเขาว่าต้องเปลี่ยนลักษณะยาหยอดตาที่ใช้หรือเปล่า
0: คือยาหยอดตาจะมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสำหรับต้อหินครับมี4ประเภทด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละประเภทมันขึ้นอยู่กับคนเลยครับบางคนใช้ตัวนี้ดีไม่แดงไม่เคืองบางคนใช้อีกตัวนึงดีกว่าอะไรเง
0: ี้
2: ยเพราะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ายา A จะดีกว่ายา B มันขึ้นอยู่กับคนใดคนแล้วแต่คน
1: ต้องลองใช้ป่ะคะอาจารย์ต้องลองใช้ไปก่อน
2: ใช่ครับต้องลอง
1: ถ้าไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนอีกแบบนึง
2: ใช่ครับหรือว่าถ้าทุกตัวไม่ดีอาจจะต้องพอสไปช่วงนึงอาจจะหยุดยาหยอดไปช่วงนึงอาจจะต้องคอนโทรลด้วยยากินไปก่อนอะไรแบบ
0: คำถามคือว่าอย่างคุณรัตนาไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอให้ยามาทีเนี้ยพอหยอดตาแล้วแสบ ไปซื้อยาจากร้านขายยาเองได้ไหมหรือว่าต้องกลับไปพบคุณหมอตา
2: ผมคิดว่าควรไปหาคุณหมอตาดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันแดงจากอะไรนะบางทีไปร้านขายยาอาจจะได้ยาซึ่งรักษาอาการมาตาแดงหายจริงแต่ว่าถ้ายังหยอดยาตัวเดิมอยู่อาการมันก็ไม่หายขาดไปนะคร
0: ับ ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณรัตนาวรีไปพบคุณหมอนะคะที่จ่ายยามาแล้วบอกว่าใช้ยาตัวนี้ยาหยอดตัวนี้แล้วแสบนะคะคุณหมอจะได้มีการปรับเปลี่ยนยาให้นะคะวันนี้มีส่งกำลังใจมาให้อาจารย์หมอของเราเยอะเลยนะคะเพราะว่าคุณหมออยู่โรงพยาบาลทุกวันหลายคนบอกว่าวันนี้มีข่าวด้วยบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเยอะบอกฝากคุณหมอระวังตัวกันด้วยนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนนท์นะคะคุณนนท์ถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณนนท์บอกว่าอายุ35ปีนะคะถ้าใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งแต่จะทำเลสิกเนี่ยจะต้องเลิกใส่คอนแทคเลนส์นานแค่ไหนถึงจะทำได
2: ้ครับก็ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆคอนเซปต์ของว่าทำไมเราต้องออฟคอนแทคเลนส์ก่อนที่เราจะมาทำเลสิก
0: ครับ
2: จริงคอนแทคเลนส์เนี่ยคอนเซปต์คือเวลาเราใส่เนี่ยกระจกตารูปร่างกระจกตามันจะเปลี่ยนไป
0: นะ
2: ครับคอนแทคเลนส์มีชนิด2แบบก็คือชนิดซอฟต์เลนส์ก็คือที่เราใส่ทั่วๆไปกับชนิดฮาร์ดเลนส์นะครับซึ่งชนิดฮาร์ดเลนส์เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวกระจกตาเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างมากกว่าชนิดซอฟต์เลนส
1: ์
2: คร
1: ับแล้วแบบแข็งกับแบบอ่อนมันใช้ต่างกันไงคะ
2: แบบ
1: มันจะมีอันนึงแบบเปลี่ยนทุกวัน
0: อันนี้เป็น
1: คนต้องเปลี่ยนทุกวัน
0: มันมี2อย่างอาจารย์มันจะมีแบบที่แฟชั่นใส่การเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีใส่ได้แบบเดือนนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งใช่ไหมคะอาจารย์แข็งไหม
2: จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆ soft lens เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันก็จะมี soft lens แบบ one day ก็คือใช้แล้วทิ้ง
1: มีแบบวันเดียวก็มี
2: แล้วก็ soft lens แบบ two week สอย3สัปดาห์
0: ระยะส
2: ั้นเดือนแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นซอฟต์เลนส์หมด
1: แบบนิ่ม
2: ใช่เป็นแบบนิ่ม
1: แต่วันเดียวก็มีหลายนานเป็นเดือนก็มี
2: ใช่ครับ
1: อ๋อมีทั้งสองแบบค่ะแล้วถ้าแบบแข็งแล้วมันใช้ทำไมต้องใช้มีแข็งมีอ่อนอาจารย์มันต่างมันข้อดีข้อเสียไงคะ
2: แบบแข็งนี่ก็คือจริงๆถ้าคนทั่วไปจะไม่ค่อย
1: ใช้
2: ไม่ค่อยใช้ละนะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ค่อยสบายครับแต่ข้อดีคือในกรณีที่คนไข้มีสายตาเอียงเยอะๆหรือเป็นโรคบางโรคเช่นกลุ่มโรคกระจกตาโก่งอยู่ไว้เช่นเคราโตโคนัส
1: บางคนที่จะเหมาะกับแข็ง
2: ใช่
1: แต่ถ้าคนทั่วไปจริงๆอ่อนอยู่แล้วถูกไหม
2: เขาใช้ซอฟต์เป็นหลักอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: นี้สำหรับคุณนนท์เนี่ยใช้ชนิดแข็งก็อาจจะเป็นคนที่สายตาเอียงเยอะหรือเปล่าก็เลยต้องใช้ชนิดนี้นะครับหรือว่าจริงๆการดูแลถ้าดูแลชนิดแข็งดีเนี่ยจริงๆออกซิเจนการเดินผ่านออกซิเจนเนี่ยชนิดแข็งดีกว่าซอฟต์เลนส์นะครับทีนี้เขาถึงคำถามเขานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งเนี่ยจริงๆหลักการคือมันกดกระจกตามากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาหยุดเพื่อจะมาเวิร์กอัพเพื่อจะทำเลสิกเนี่ยจะต้องหยุดนานกว่าซอฟต์เลนส์ครับอย่างซอฟต์เลนส์เนี่ยเราแนะนำว่าให้หยุด 1-2 อาทิตย
0: ์
2: นะครับอย่างแข็งเราก็อาจจะให้หยุด 2-3 อาทิตย์นะครับเพื่อให้กระจกตามันกลับมารูปร่างเดิมนะครับเวลาเราตรวจคือเวลาเราทำในสิ่งเนี้ยเวลาเราแก้ไขหลักๆเราแก้ไขบริเวณกระจกตาเนี่ยแหละนะครับเพื่อให้เวลาเราเวิร์กอัพหรือว่าเวลาเราตรวจเนี่ยมันแม่นขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ว่าทำไมเราต้องหยุดชนิดแข็งแล้วก็หยุดนานหน่อย
1: เล็กน้อย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้คนชอบถามมาบ่อยมากเลยสองคำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำเลสิกคือจะต้องทำอายุเท่าไหร่ดีสั้นแค่ไหนถึงจะทำเลสิกได
2: ้จริงๆคอนเซ็ปต์เรื่องอายุเนี่ยจริงๆอายุในการทำเลสิกหลักๆเนี่ยคือเราคอนเซปต์คือเราต้องเวลาเราแก้เลสิกเนี่ยเราแก้ปัจจุบัน
0: ค
2: ือเราแก้สายตาตอนเนี้ยว่าคนไข้สายตาเนี้ยเรายิงที่เราวัดได
0: ้
2: ใช่ไหมฮะนี้คอนเซปต์ก็คืออายุเท่าไหร่ก็คืออายุเท่าไหร่ก็ได้เมื่อสายตามันนิ่งแล้วถูกไหมฮะนี้ถ้าสายตานิ่งเนี่ยตามสถิติเนี่ยจริงๆโดยมากแล้วเนี่ยคนไข้ที่อายุมากกว่า13เนี่ยสายตาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนละนะครับเกณฑ์ในการทำเลสิกส่วนใหญ่แล้วแต่ศูนย์นะครับศูนย์ทำเลสิกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะ18มากกว่า18นะครับหรือบางส่วนก็มากกว่า20
0: ะ
2: นะครับแต่โดยคอนเซปต์เลยคอนเซปต์คือถ้าสมมติว่าคนไข้มีประวัติชัดเจนว่าสายตาเขานิ่ง 1-2 ปีแล้วเนี่ยจริงๆทำได้หมดแล้ว
0: ค่ะ
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะคอนเซปต์ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับส
0: ่
2: วนค่าสายตาว่าเอ๊ะสั้นเท่าไหร่ถึงจะทำเลสิกได้นะครับจริงเวลาเราจะทำเลสิกเรามี2องค์ประกอบคือค่าสายตากับเนื้อกระจกตาที่เรามีเป็นเบสไลน์ใช่มั้ยฮะนี้ถ้าเนื้อกระจกตาที่มีเป็นเบสไลน์หนาพอที่จะทำเลสิกได้เนี่ยแม้สายตาสั้นจะเยอะความหมายของการเยอะก็คือเยอะพอที่เลเซอร์ยิงได้ตามที่ไอตัวเครื่องมันแอปพูดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณสายตาสั้นประมาณสัก10-12สั้น1,000-1,200อะไรเงี้ยไม่เกินก็แล้วแต่ยี่ห้อของเลเซอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมาตรวจแหละครับว่า ั้นเท่านี้แล้วกระจกตาหนาเพียงพอที่จะทำหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
0: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยคุณนนท์นะคะคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งก็ต้องหยุดไปสัก3อาทิตย
2: ์ใช่คร ับ
0: นะ3อาทิตย์แล้วก็ค่อยไปทำนะคะมาถึงคำถามเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะวันนี้คุณผู้ชมสนใจเยอะเลยวันนี้อาจารย์หมอโสอยู่ตรงเลยค่ะคุณสุวรรณาบอกว่าอยากขอความรู้อาจารย์หมอโสเกี่ยวกับเรื่องของโควิดว่าหากคนที่ติดเชื้อโควิดโดยไม่มีอาการจะสามารถหายเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราติดไหมจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นท็อปิกที่คุยกันเยอะมากนะคะฉันบอกไม่มีอาการเอ๊ะเราเป็นหรือยังติดหรือยังเอ๊ะหรือเราหายไปแล้วด้วยนะคะ
1: จริงแล้วก็บอกว่าโควิดเนี่ยก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเราอาจจะลืมชื่อเราเรียกโควิดจนซะติดปากแต่จริงโควิดคือเป็นชื่อโรคแต่ไวรัสจริงคือ SARS-CoV-2 นะซึ่งก็คือเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโควิดนี่แหละนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไวรัสส่วนมากเลยก็คือเป็นแล้วหายเองไวรัสส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมียารักษานะคะอย่างเช่น อย่างไข้หวัดใหญ่เนี้ยจริงๆหายเองได้แต่พอเรามียา
0: ค่ะ
1: เราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไข้หวัดใหญ่นะคะหรือไวรัสบางตัวเนี่ยก็ไม่มีอย่างไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดธรรมดาก็ไม่มียารักษาเฉพาะนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วถามว่าไวรัสโดยส่วนใหญ่อ่ะมันก็หายได้เองนะคะเพราะนั้นตอบคำถามที่ถามว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรารับมาโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะไม่มีอาการหายเองได้ไหมได้นะคะแต่ถามว่าเราจะโชคดีที่หายเองไหมหรือเราจะโชคร้ายกลายเป็นคนที่ต่อไปเกิดมีอาการแล้วก็ต่อไปเกิดลงปอดหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถามว่าหายเองได้ไหมได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราไปดูในการรักษาของตามที่แนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคเองแล้วก็จะเขียนไว้เลยว่าถ้าติดเชื้อไม่มีอาการเราไม่ให้ยาก็แปลว่าอะไรแปลว่าหายได้เองนะคะเราก็จะให้ยาต้านไวรัสเฉพาะคนที่มีอาการหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลถึงโรคที่อันตรายหรือว่าส่งผลที่จะเกิดปอดอักเสบ
0: ค่ะทีนี้อาจารย์ค่ะมีคำถามชอบมีคนถามว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนติดสายพันธุ์ไหนแล้วมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยในโรงพยาบาลสนามอะไรเงี้ยเชื้อมันจะข้ามสายพันธุ์ไหมมันจะทำให้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์
1: คือจริงแล้วถ้าโดยหลักการก็คือถ้าทุกคนเป็นสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยพอเราติดเชื้อแล้วเราก็จะมีภูมิของสายพันธุ์นั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะติดเชื้อซ้ำซ้อนในสายพันธุ์เดิมแต่ประเด็นก็คือการไปอยู่รวมกันเนี่ยถ้ามันมีหลายสายพันธุ์ก็ไม่แน
0: ่
1: ที่เราอาจจะมีสายพันธุ์เดิมอยู่หรือว่ามีสายพันธุ์แรกอยู่อาจจะรับสายพันธุ์ที่2มาก็ได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน
0: อย่างเวลาที่เราตรวจโควิดเราทราบเลยไหมคะอาจารย์ว่านั่นคือสายพันธุ์อะไร
1: ต้องตรวจวิธีพิเศษค่ะคือตรวจวิธีทั่วไปที่เราบอกว่าไปแยงจมูกไปสวอปเนี่ยคือรู้ได้แค่ว่ามีเชื้อมีสารพันธุกรรมอยู่หรือไม่มีถ้าจะรู้ว่าสายพันธุ์อะไรต้องไปตรวจพิเศษซึ่งมีราคาแพงหลักหมื่นนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นการวิจัยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าทางโรงเรียนแพทย์บางที่ก็มีการเก็บข้อมูลไปเบื้องต้นและว่าแต่เราคงไม่ได้ทำทุกคนเป็นพันๆเป็นหมื่นๆรายเราคงทำไม่ไหวคงอาจจะเป็นแบบสุ่มหรือว่าทำเป็นการวิจัยเฉพาะส่วนว่าอย่างที่เราก็ได้ยินว่าบางทีเนี้ยสายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์จริงๆเขาไม่เรียกประเทศนะมันดูเหมือนเป็นการตีตราว่าเป็นของประเทศนั้นเขาจะให้เรียกว่าเป็น B1117 อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตอนเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือมันกลายเป็น B117 เยอะมากนะคะนั้นในท้ายที่สุดแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยเพราะนั้นอยากจะรู้สายพันธุ์ต้องตรวจวิธีพิเศษ
0: ค่ะนะอันนี้ถามได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าคุณถามเรื่องโควิดจะมีคำตอบนะคะเพราะว่าอาจารย์โสก็จะอยู่กับเรื่องของโรคติดเชื้อเหล่านี้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะหมายเลขโทรศัพท์เป็นคำถามจากคุณน้ำผึ้งน้ำหนัก48สูง148คุณน้ำผึ้งบอกว่าเป็นโรค PR และเป็นต้อกระจกมีโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก่อนอื่นโรค PR มันคือโรคอะไรคะอาจารย์
2: เข้าใจว่าน่าจะเป็น RP มากกว่านะครับสลับกันหรือเปล่าม
0: าสลับกันหรือเปล่านะแล้วเป็นต้อกระจกด้วยมีโอกาสที่เลนเทียม
1: โรคทางตาใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ๆครับ
1: ก็คืออะไรนะ
2: เลนที่ในติดพิกเมนโตซ่าครับเป็นโรคกระจกตาเสื่อมแบบเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบนึง
1: น่าจะเป็น RP เน
2: า
1: ะ
2: RP มากกว่า
0: ค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นโรคนี้ก็คือกระจกตาเสื่อมเหรอคะอาจารย์
2: จอประสาทตา
0: จอประสาทตาเสื่อมแล้วมันจะส่งผลต่อเลนเทียมที่จะหลุดไหมคะถ้าเป็นต้อกระจกด้วย
2: จริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่
0: คร
2: ับจริงถามว่าโรค RP มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต้อกระจกนิดหน่อยคือจะเป็นต้อกระจกชนิดที่ถุงด้านหลังมันขุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถามว่าโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก็คือความหมายก็คือทำต้อกระจกไปแล้วถ
0: ู
2: กไหมครับแล้วใส่เลนเทียมไปแล้วแล้วกว่าที่จะเลนเทียมจะหลุดง่ายกว่าคนทั่วไปไหมจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณวันเพ็ญนะคะคุณวันเพ็ญบอกว่าถามให้สามีนะคะสามีอายุ68ปีน้ำหนักคือ63นะคะสูงคือ169สามีเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะคะพบว่าค่าตับ SGPT ALT อยู่ที่40 ถือว่าผิดปกติไหมคะและการที่ค่าตับผิดปกติเกิดจากอะไรจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะ
1: อันนี้ค่าที่ให้มาจริงๆถ้า40ก็ปกตินะคะจริงๆแล้วต้องดูค่าปกติที่ให้มาเขาจะวงเล็บข้างหลังของแต่ละสถานที่เพราะบางทีแลบแต่ละยี่ห้อหรือวิธีการเครื่องแต่ละเครื่องมันจะมีค่าปกติไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่ถ้า40นะน่าจะปกติเพราะอย่างที่รามาเราตัด55เนี่ยมันถ้า40ก็ปกติบางที่อาจจะตัด50อะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูว่าวงเล็บข้างหลังเนี่ยมันเขียนเลขอะไรแต่ถ้า40ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะปกติเพราะนั้นถามว่าค่าตับที่ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้จากหลายสาเหตุมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่1เอาที่เจอบ่อยๆ4-5อันแรกละกันนะคะ1ก็คือแอลกอฮอล
0: ์
1: นะคะดื่มไหมดื่มเยอะไหมอันนี้ถ้าดื่มเยอะก็ต้องลดแน่นอนนะคะอันที่2ยาทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นยาที่บางทีคุณหมอสั่งให้เองแหละแต่ว่าบางทีเราอาจจะเกิดค่าตับอักเสบได้จากยานะหรือบางทีไม่ใช่ยาที่คุณหมอสั่งเราไปซื้อมากินเองรวมถึงสมุนไพรอาหารเสริมยาต้มยาหม้อทั้งหลายอันนี้ก็มีค่าตับที่ขึ้นได้เพราะนั้นก็ต้องเช็คยาทั้งหมดที่เราได้รับมาคือถ้าคุณหมอสั่งก็เช็คถ้าเราซื้อเองก็ต้องหยุดไหมนะคะรวมถึงสมุนไพรอันนี้ก็เคยเจอนะคะว่าทำให้ค่าตับขึ้นได้นะคะอันต่อมาที่บ้านเรายังเจออยู่คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดเรื้อรังได้นะคือจะเป็น B แล้วก็ C นะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องโดนเจาะเลือดดูอันนี้จะรู้ได้ไงต้องเช็คเลือด
0: ค
1: ่ะว่าเรามีพาหะหรือว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C อยู่หรือเปล่านะคะอีกอันนึงข้อ4อันที่ก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นน้ำหนักเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะคะ
0: น้ำหนักอยู่ที่63สูง169ค่ะ
1: อันนี้ดูน่าจะโอเคอยู่ผู้ชายนะคะ
0: ผู้ชายค่ะ
1: อีกคนนึงถ้าคนที่เราอาจจะได้ยินที่อ้วนๆมากๆออกกำลังกายไม่ออกไขมันในเลือดก็สูงเนี่ยมันจะมีภาวะไขมันเกาะตับหรือไขมันพอกตับอะไรเงี้ยที่เราเคยได้ยินกันนะอันนี้ก็จะทำให้มีค่าตับที่สูงขึ้นได้นะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอันตรายอะไรมันตอนนี้แต่ถ้าไขมันมันมาเกาะตับหรือสะสมในตับอยู่เรานานๆเนี่ยในอนาคตเช่น10ปี15ปีกลายเป็นตับได้
0: ค
1: ือไม่ได้กินเหล้าแต่ตับแข็งได้เหมือนกินเหล้านะคะนั้นก็หลักๆก็ 4-5 อย่างนี้นะคะถ้าค่าตับขึ้นก็ลองตรวจสอบดูว่าเรามีเบื้องต้นแบบนี้หรือเปล่านะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณอนนท์ถามเรื่องโควิดมานะคะคุณอนนท์บอกว่ามีหลายคำถามเลย3คำถามด้วยกันคำถามแรกนะคะของคุณอนนท์คือถ้าเป็นโควิดแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่1และส่วนที่2หรือว่าเข็มที่2หรือไม
1: ่ค่ะเอาก่อนเลยนะ
0: เอาก่อนแล้ว
1: ค่ะก็จะมีคำถามเยอะนะคะว่าถ้าคนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยจะเป็นต้องได้รับวัคซีนหรือเปล่านะคะนี่จะขอตอบว่าจำเป็นนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการที่เราเป็นโควิดแล้วเนี่ย เรามีภูมิต้านทานขึ้นก็จริง
0: ค่ะ
1: แต่ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานอันเนี้ยมันอยู่กับเราไม่นานนะคะ บางการศึกษาก็บอกว่าอยู่แค่3เดือนเองก็ลงแล้วนะคะบางการศึกษาก็อยู่สัก6เดือนก็ลงแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าคนเป็นแบบไม่รุนแรงเนี่ยอยู่ไม่นานน
0: ะคะ
1: แต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงเช่นเป็นแบบโอยลงปอดด้วยอันนี้จะอยู่นานหน่อยนะซึ่งเราก็ไม่อยากเป็นลงปอดไม่อยากมีภูมินานๆด้วยวิธีนี้นะคะเพราะนั้นก็คือภูมิมันตกแน่นะคะเพราะนั้นเราแนะนำให้ฉีดแต่ถามว่าฉีดเมื่อไหร่ดีหลังจากที่ถ้าเราเป็นโควิดแล้วนะคะส่วนใหญ่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ก็อาจจะคือเราไม่ต้องรีบฉีดตอนนี้ถ้าเราเป็นนะคะก็อาจจะรอไปสัก6เดือนตัวเลขตอนนี้อยู่ที่3-6เดือนนะในผู้เชี่ยวชาญว่าให้รอไปก่อนนะคะหรืออย่างบางทีอาจจะได้ยินข่าวเช่นคุณแมทธิวกับคุณลิเดียที่บอกว่าเนี่ยไปตรวจดูภูมิแล้วยังอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งบางคนเพราะคุณลิเดียเนี่ยลงปอดด้วย
0: ปีที่แล้วนะ
1: ใช่ประมาณถ้าเรามีความรุนแรงของโรคเนี่ยภูมิเลยก็จะอยู่นานก็ตรงไปตรงมาว่าร่างกายเราตอบสนองต่อเชื้อที่มันเยอะกว่าปกติเพราะนั้นก็สรุปว่า1แนะนำให้ฉีดนะคะ2ก็คือไม่ต้องรีบฉีดให้รอสักประมาณ6เดือน
0: ผ่านไปแล้วเราค่อยฉีด
1: ใช่
0: นะคะทีนี้คำถามที่2ก็เรื่องวัคซีนกันคือบอกว่าสมมติว่าฉีดไปเข็มที่1แล้วปรากฏว่าไปติดเชื้อโควิดถามว่าต้องฉีดเข็มที่2มั้ย
1: ก็จริงๆแนะนำว่าอย่างที่เรารู้กันดีนะคะวัคซีนหลายชนิดหลายยี่ห้อเนี่ยฉีดเข็มเดียวไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อนะคะแสดงว่าเราก็ต้องฉีดให้ครบนะคะแต่ถ้าฉีดเข็มนึงแล้วเป็นเนี่ยก็อย่างที่ใช้หลักการแบบเมื่อกี้ก็หายไปก่อนแล้วก็เข็ม2ก็ค่อยมารอระยะเวลาอีกทีนึงนะคะก็คือยังไม่ต้องรีบฉีดเพราะเรายังมีภูมิอยู่นะคะ
0: อีกหนึ่งคำถามนะคะถามมารอบด้านมากเลยบอกว่าถ้าฉีดเข็มที่1แล้วเข็มที่2แล้วบังเอิญติดเชื้ออีกเขารักษากันยังไงครับ
1: ก็รักษามันปกติค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้แตกต่าง
1: ใช่ก็จะเกณฑ์ปกติถ้ามีอาการเดี๋ยวคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าไวรัสไป
0: แต่ถ้าคนที่แบบได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วหมายถึงว่าการติดเชื้อมันจะรุนแรงน้อยกว่าเดิมไหมคะ
1: ก็จากข้อมูลก็คือ จากข้อมูลตอนนี้ส่วนใหญ่ยี่ห้อที่เรามีคือซิโนแวคแอสตราเนี่ยก็คือมันไม่ได้กันติดแต่ว่ากันตายการรุนแรงของโรคเพราะนั้นการเข้า ICU การเสียชีวิตนะคะเพราะนั้นการติดเนี่ยก็ยังติดได้เพราะนั้นถึงที่เราเห็นคำแนะนำทั้งหลายก็คือถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วรับวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังต้องป้องกันอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหรือว่าล้างมือเพื่อป้องกันไม่ให้ติดแต่ถ้าโอเคเผลอติดมาเราก็จะเป็นโรคที่รุนแรงน้อยลงแล้วก็ไม่เสียชีวิตค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะดังนั้นฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมอย่าปล่อย
1: จนกว่าในอนาคตเราจะมีวัคซีนที่ป้องกันติดได
0: ้
1: หรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่มันฉีดไปแล้วไม่ติด 100% อันเนี้ยค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณปรีชานะคะคุณปรีชาอายุ67ปีหนัก59สูง163ค่ะคุณปรีชาบอกว่าตาข้างซ้ายเนี่ยเคยผ่าต้อกระจกมาหลายปีแล้วบอกว่าเวลามองหน้าภาพจะเบลอเวลากระพริบตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาอยากทราบว่าอาการฝืดตาเกิดจากอะไรอาจจะเหมือนกับเหมือนน้ำตาแห้งไหมคะไม่แน่ใจว่าคุณปรีชาจะหมายถึงอะไร
2: จริงๆก็โดยภาพรวมที่หมดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจากตาแห้งนะครับเพราะว่าจริงๆภาพเบลอเนี่ยจริงอยากถ้าละเอียดขึ้นก็อาจจะต้องแยกนิดนึงครับว่าเป็นลักษณะของการเบลอตลอดเลยหรือเปล่า นะครับหรือว่าเป็นเบลอแค่เวลากระพริบตาแล้วมันดีขึ้นไหมใช่ไหมครับถ้ามันเป็นลักษณะของรอยโรคที่เป็นคงอยู่ตลอดเช่นถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหรือว่าเลนส์มีปัญหาเคลื่อนไม่ว่าจะทำโพซิชันไหนมันก็จะเบลอตลอดแต่ถ้าเป็นลักษณะของตาแห้งใช่ไหมครับมันก็จะมีการอาการเบลอเป็นพักๆมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมอย่างที่คุณปีชาบอกก็คือเวลากระพริบตาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในลูกตาได้อะไรนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีเวลาก็มาตรวจนิดหน่อยก็ได้นะครับมาตรวจว่าเป็นตาแห้งหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดย้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้เวลาจะไปโรงพยาบาลเราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปโรงพยาบาลกันเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุด1ชั่วโมงเต็มๆแล้วอาจารย์ตอบคำถามให้นะคะวันนี้มีคุณผู้ชมกดไลค์และกดแชร์รายการเยอะมากแล้วก็เข้ามาชมเยอะมากด้วยในแฟนเพจถามมานะคะบอกว่าคุณหนูแดงเคยผ่าตัดต้อกระจกครบปีแล้วคุณหมอนะคะนัด OCT แมคบวกเหรอคะมันคืออะไรคะ
2: แมคคูล่าแล้ว
0: นะคะขยายมาก

0: BE นะคะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้โควิดควรไปตามนัดไหมนะคะคือคุณหมอนัดให้ไปทำแบบนี้ควรจะต้องไปตามนัดหรือว่าควรจะเลื่อนดี
1: 1ปีแล้ว
2: ค่ะผ่านมาแล้ว1ป
0: ีผ่านมาแล้ว1ปีครบปีแล้วค่ะ
1: จริงๆก็ผมคิดว่าถ้าไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกตินะครับเขาคิดว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่านัดครบ1ปีแสดงว่าคุณหมอเขาน่าจะนัดห่างละ แสดงว่ารอยโรคที่เป็นลักษณะพาโทโลจีที่มันเป็นลักษณะที่เร่งด่วนอ่ะคงไม่มีน
0: ะ
1: ครับทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเรา follow up คนไข้ที่ทำต้อกระจกครบ1ปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ถ้านัดห่างๆก็แสดงว่าส่วนใหญ่ไม่มีอะไรนะครับ
2: ถ้าสบายดีไม่ได้มีปัญหาทางตาเช่นตามัวตาเบลอภาพซ้อนอะไรก็เลื่อนไปก่อนได้
1: ใช่ใช่ครับผมคิดว่านะคร
0: ับ ค่ะแล้วการตรวจผ่าตัดต้อกระจกเราต้องไปตามตรวจทุกปีไหมคะอย่างคือพอหลายคนบอกว่าตรวจตาควรจะตรวจให้เหมือนกับตรวจสุขภาพที่แบบ1ปีต้องไปตรวจสักครั้งนึงตัวต้อกระจกหรือตัวตานี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นไหมคะ
1: จริงๆถ้าลักษณะของต้อกระจกจริงเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาว่าจะเกิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันลักษณะเหมือนรถนะครับเวลาเราเช็ครถเรายังเช็คทุกปีใช่ไหมครับเราก็มาตรวจสุขภาพตาทุกปีเผื่อว่ามีโรคอื่นแต่อาจจะไม่ได้เช็คเรื่องต้อกระจกหรอกพอต้อกระจกผ่าเสร็จก็หายกันไปแต่ว่าอาจจะมีโรคอื่นได้เช่นโรคจอประสาทตาโรคกระจกตาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคุณหมอเขาถึงนัดว่าปีละครั้งมาดูอะไรนะครับ
0: ไปที่คำถามจากคุณทิวรัตน์นะคะคุณทิวรัตน์บอกว่าเป็นโรคประจำตัวคือ MCTD ไฮโปไทรอยด์แล้วก็มีความดันสูงด้วยฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมไม่ได้ให้อายุหรือว่าเพศน้ำหนักส่วนสูงมาเลยค่ะอาจารย
2: ์ MCTD ก็คือ Mixed Cognitive Tissue Disease ก็เป็นโรคภูมิคล้ายๆกับว่าภูมิต่อต้านตัวเองชนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะมีการกินยากดภูมินะคะแล้วก็ส่วนไทรอยด์กับความดันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็คือโดยหลักการก็คือถ้าใครที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะโรคหัวใจกับโรคทางระบบประสาทเนี่ยให้รักษาโรคนั้นให้คงที่ก่อนนะคือโรคคงที่ไม่มีการปรับเพิ่มยานะคะเพราะว่าประเด็นก็คือถ้ามีการปรับเพิ่มยาอยู่จะแสดงว่าโรคไม่คงที่เดี๋ยวพอเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเกิดอาการแย่ลงเลยไม่รู้ว่าเป็นจากตัววัคซีนหรือเป็นเพราะคุณหมอปรับยาพอดีหรือยามันไม่พออะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นโรคเดิมทั้งหลายที่ทุกท่านมีเนี่ยให้คงที่นะคะถ้าคงที่ไม่มีการปรับยาเส้นชักเดือน2เดือนไปแล้วคงที่เนี่ยก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะส่วนในเรื่องของเรื่องไขมันเรื่องเบาหวานอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะคะไทรงไทรอยเนี่ยรับได้อยู่แล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของไอ้มิกซ์คอนดิทิฟิชูดีซีสนะคะนิดนึงว่ากินยาอะไรอยู่กินยากดภูมิหรือเปล่านะคะเพราะอย่างช่วงที่แล้วเมื่อกี้ที่มีอาจารย์วรรณดาเป็นคุณหมอโรคภูมิแพ้โรคข้อมาออกเนี่ยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่าอาจจะต้องหยุดยาบางอย่างเพื่อคิดว่าคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากกินยากดภูมิเยอ
0: ะ
2: ฉีดวัคซีนไปมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะไม่ได้มีผลเสียนะคะแต่ฉีดไปเหมือนจะฉีดฟรีเพราะว่าภูมิมันไม่ขึ้นก็อาจจะต้องมีการหยุดยากดภูมิสั้นๆซึ่งแม่อยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูท่านเป็นประจำอยู่ว่ากินยาเหล่านี้อยู่ต้องหยุดก่อนไหมยังไงหยุดนานเท่าไหร่นะคะมีประเด็นนี้ประเด็นเดียว
0: ที่เหมือนว่าต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนไหมคะ
2: อันดับแรกต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนอันดับ2คือมียากดภูมิไหมยากดภูมิยี่ห้ออะไรชื่ออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเรากินยากดภูมิที่กดมากๆเนี่ยคือฉีดวัคซีนไปแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดอ่ะมันจะเสียเปล่าก็อาจจะต้องมีการหยุดสักอาทิตย์นึงไหมหรือในคุณหมอก็จะแนะนำอีกทีนึงแล้วก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะ
0: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คำถามจากคุณชุติมาอายุ70ปีค่ะหนัก55สูง150คุณชุติมาบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดแดงตีบเส้นเลือดขอดกระดูกสันหลังเทียมกระดูกสะโพกเทียมนะคะบอกว่าอายุเยอะตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยกินยานอนหลับช่วงเที่ยงคืนไปแล้วก่อนเที่ยงคืนจะมีเสมหะตลอดน่าจะเป็นทุกคืนนะคะหลังเที่ยงคืนเสมหะจะหายไปทำให้นอนได้ตื่นช่วง 7-8 โมงเช้าอยากทราบว่าการกินยานอนหลับถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพเพียงพอไหม
2: จริงถามว่าถ้าเราบอกว่านอนหลับเราเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าการนอนเราเนี่ยก็คือดูว่าตื่นมาแล้วสดชื่นไหมตื่นมาแล้วก็คือมันงงหรือมันเหมือนไม่ได้นอนหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถ้าตื่นมาแล้วสดชื่นถือว่าการนอนนั้นเพียงพอถ้านับจำนวนชั่วโมงอันนี้พออยู่แล้วนะ 7-8 ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นถ้าการจริงการนอนหลับที่มีคุณภาพก็จริงๆแล้วทำได้ทั้งแบบไม่กินยาแล้วก็แบบกินยานะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องกินยาทุกวันนะอย่าให้มาไม่งั้นเดี๋ยวจะติดนะคะก็อาจจะต้องมาประเมินดูว่าเอ๊ะเราไม่ลองไม่กินยาได้ไหมหรือลองถอยดูเป็นเฉพาะเวลานอนไม่หลับหรือวันเว้นวันดูอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะแค่นั้นเองแต่ถ้าหลับ สบายดีตลอดทั้งช่วงตื่นมาสดชื่นแจ่มใสดีก็ถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ถ้า 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าโอเคสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
0: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าถ้าไม่กินยานอนหลับ
2: จะไม่หลับเลย
0: จะปวดกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกที่เพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้แปลว่าต้องกลับ
2: ไปดูว่าทำไมยังปวดอยู่นะคะมีปัญหาอะไรจากการที่ผ่าตัดหรือเปล่าจะได้ไปแก้ตรงจุดนั้น
0: คือ
2: พอใส่ยานอนหลับแล้วเหมือนเราเป็นปลายเหตุ
0: ค
2: ือมันปวดตั้งต้นแต่เราไปแก้ด้วยการกินยานอนหลับนะคะมันอาจจะต้องไปกลับไปหาคุณหมอคนที่ทำการผ่าตัดว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแล้วยังปวดอยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: ไปที่คำถามจากคุณเพนนีนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีสูง153หนัก56คุณเพนนีบอกว่ามีอาการปวดตามเนื้อตัวเกือบอาทิตย์แล้วนะคะแต่ไม่มีไข้ไม่ไอไม่มีน้ำมูกด้วยบางวันรู้สึกเพลียๆอาการแบบนี้จะเข้าข่ายติดโควิดไหมคะ
2: ก็อันดับแรกเลยต้องดูแล้วเราคิดว่าเราเสี่ยงไหม
0: ไปถือว่าไป
2: ความเสี่ยง
0: ที่แบบมีผู้คนหนาแน่นมา
2: ใกล้ชิดกับผู้ที่คิดว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่านะคะเธอถ้าอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่น่าจะเป็น
0: นะ
2: แต่ถามว่าอาการปวดเมื่อยเพลียๆเนี่ยมันก็เป็นอาการหนึ่งได้แต่ส่วนใหญ่มักจะมีโอเคอาจจะมีไข้ถ้ามีไข้ก็ช่วยถ้าไม่มีไข้ก็อาจจะวินิจฉัยยากนิดนึงนะคะแต่ว่าปวดเมื่อยตามตัวเพลียเนี่ยมันก็เป็นอาการของการติดเชื้อไวรัสได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็อยากให้เน้นย้ำเรื่องของอาการอื่นร่วมรวมถึงประวัติความเสี่ยงประเมินตัวเองเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิชิตบ้างถามเรื่องตามมานะคะคุณวิชิตบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง160หนัก53ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเป็นต้อกระจกและต้อเนื้อที่ตาข้างขวานะคะคุณหมอเนี่ยนัดผ่าตัดต้อกระจกผมอยากทราบว่าการทำการผ่าตัดเนี่ยมันสามารถทำพร้อมกันไปเลยได้ไหมครับหรือว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
1: ครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆเข้าใจว่าคนไข้ทุกคนอยากทำทีเดียวให้เสร็จ
0: ไปเลยทีเดียว
1: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้อเนื้อเนี่ยจริงๆถ้าต้อเนื้อที่มีขนาดใหญ
0: ่
1: พอสมควรเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมีผลในแง่ของจะทำให้การวัดค่าเลนหลังทำต้อกระจกเนี่ยมันมีความเออร์เรอร์เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าจะมีต้อเนื้ออาจจะดึงทำให้ลักษณะของตัวกระจกตามันมีลักษณะของกระจกตาเอียงน
0: ะ
1: ครับการใส่เลนเนี่ยก็อาจจะทำให้ความแม่นยำเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าดีที่สุดจริงๆเนี่ยการทำต้อเนื้อก่อนนะครับเราทิ้งช่วงไปสัก 3-6 เดือนแล้วค่อยมาวัดค่าใหม
0: ่
1: เพื่อคำนวณเลนเพื่อจะใส่เลนเทียมแก้ไขหลังทำต้อกระจกเนี่ยจริงๆ accurate จะความแม่นยำจะมากกว่านะครับจริงๆโดยสรุปก็คือทำต้อเนื้อก่อนแล้วทิ้งช่วงอยู่ช่วงนึงแล้วค่อยทำต้อกระจกจะดีกว่า
0: ค่ะ
1: ยกเว้นว่าคนไข้ที่มีต้อเนื้อขนาดเล็กมากซึ่งคุณหมอตาดูแล้วว่าเอ๊ะมันไม่น่าส่งผลต่อลักษณะของกระจกตาที่จะเปลี่ยนรูปร่างหลังจากที่เราลอกต้อเนื้อออกไปอันนี้อาจจะทำร่วมกันได้ครับอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
0: แต่ว่านี่ก็เป็นเหตุผลว่าจริงๆแล้วควรจะทำห่างกันดีกว่านะคะ
1: ค่
0: ะไปที่คำถามจากคุณกนิกานะคะวันนี้คำถามเยอะมากเลยนะคะคุณกนิกาอายุ77หนัก44สูง148นะคะคุณกนิกาบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจอยากเรียนถามว่าที่รามาเนี่ยมีวัคซีนป้องกันโควิดให้ผู้สูงอายุที่ต้องลงทะเบียนที่ไหนยังไงไหมครับประกันสังคมมาตรา39ที่รามาหรือต้องลงทะเบียนคุณหมอพร้อมนะคะคุณหมอรามาน่ารักทุกท่านนะคะอยากทราบว่าฉีดวัคซีนต้องยังไงตอนนี้หลายคนอาจารย์ขาเวลาฉีดวัคซีนแล้วต้องไปลงทะเบียนในหมอพร้อมใช่ไหมคะ
2: อันนั้นคือเพื่อติดตามเรื่องของผลข้างเคียงด้วยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้วัคซีนที่กระจายมาที่ทางราชาธิบดีเองเนี่ยส่วนหนึ่งช่วงแรกที่มาเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเยอะนะคะเพราะเราก็กระจายให้บุคลากรก่อนนะคะสำหรับเรื่องของการให้ประชาชนทั่วไปหรือให้ผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ของรามาธิบดีเนี่ยอาจจะต้องติดตามข่าวอีกทีหนึ่งนะคะว่าวัคซีนจะมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถกระจายให้ไปจนถึงตัวผู้ป่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดตอนนี้บุคลากรเราก็ยังฉีดกันไม่ครบเลยนะคะก็อาจจะต้องติดตามข่าวนิดนึง
0: เนาะตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะข้อมูลที่มีก็คือประชาชนโดยทั่วไปถ้าอยากจะฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนที่หมอพร้อมได้นะคะไปลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวเขาเหมือนจะมีข้อความส่งมาว่าเราไปฉีดได้ที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่เรามาทุกคนเขาก็จะกระจายอย่างที่อาจารย์หมอสมบอกนะคะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณชายอายุ62ปีนะคะบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวน ฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมครับฉีดที่ไหนครับฉีดได้เมื่อไหร่พี่ๆเพื่อนๆไปฉีดที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมาแล้วคุณสมชายอายุ62ก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยเนาะ
2: ก็จริงๆก็ถือว่าผู้สูงอายุแล้วก็โรคร่วมที่บอกมาก็คือไม่มีข้อห้ามอะไรในการฉีดนะคะก็อย่างที่บอกคือถ้าโรคคงที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนยาก็สามารถฉีดได้อยู่แล้วนะคะส่วนที่ไหนก็ต้องติดตามข่าวว่าวัคซีนมันกระจายไปตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นอ่ะได้วัคซีนไปเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเช่นช่วงที่แถวบางแคระบาดแถวฝั่งธนบุรีวัคซีนก็จะเทไปตรงนู้นอยู่ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องติดตามข่าวสารว่าวัคซีนจะไปตรงไหนแล้วเราสามารถลงทะเบียนแล้วไปฉีดตรงไหนได
0: ้นะคะ
2: ฉีดได้เมื่อไหร่คือเมื่อมีวัคซีนล่ะค่ะฉีดได้เมื่อนั้น
0: มีวัคซีนก็ฉีดได้แล้วอย่างที่อาจารย์หมอสมว่าก็คือบอกว่าบางที่อ่ะเขาฉีดให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสูงวัยเป็นคนหนุ่มสาวเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใช่มั้ยคะ
2: อย่างตอนท้องรอระบาดเราก็เห็นว่าหนุ่มสาวแถวนั้นก็ได้ฉีดเพราะนั้นมันก็ขึ้นกับว่าตรงนั้นมันพื้นที่มันมีความเสี่ยงอะไร
0: มันจ
2: ะเทไปตรงนั้นเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าวัคซีนมาทีละช่วงมันก็เลยมีปัญหาว่าการกระจายวัคซีนก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึงนะคะ
0: ค่ะไปที่คุณย่าแฝดบ้างค่ะคุณย่าแฝดบอกว่าอายุ62ปีนะคะเป็นเพศหญิงค่ะเป็นนิ่วในไตขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงนะคะแต่คุณหมอเนี่ยให้ยาลดความดันและรักษาต่อมลูกหมากโตมากินก่อนนอนช่วยได้ไหมคะอันตรายหรือเปล่าน่ากลัวค่ะเป็นเพศหญิงแต่อาจจะสงสัยว่าได้ยา
2: เอ๊ะทำไมมียาต่อมลูกหมาก
0: ใช่อาจจะเป็นยาลดความดัน
2: ใช่ก็คือมันเป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งบางทีอาจจะเห็นในฉลากหรือว่าเป็นยาต่อมลูกหมากที่อาจจะงงเอ๊ะทำไม
0: ตกใจคุณย่าแฝดบอกโอ๊ยตายแล้วเป็นผู้หญิงทำไมให้ยา
2: เป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งที่คุณหมอก็อาจจะเลือกใช้ยากลุ่มนี้ในการลดความดันนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าใช้ตามขนาดที่ถูกต้องอยู่แล้วก็อันนี้หมายถึงว่ากังวลว่าทำไมใช้ยาต่อมลูกหมากมารักษาความดันใช่ไหมคะก็คือรักษาได้นะคะคุณหมอก็ยังมีให้ยาความดันอันเนี้ยในผู้หญิงเลยนะคะคือถ้าในบางคนโดยเฉพาะบางคนที่ความดันคุมยากหรือต้องใช้ยาความดันหลายตัวเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น1ในยาที่คุณหมอเลือกนะคะ
0: เด็กไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่มีต่อมลูกหมากแต่ว่าคุณหมอให้ยามาก็มันลดความดันได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองด้วยนะครับบอกว่าถ้าผมเนี่ยกักตัวมาแล้ว14วันแล้วผมก็ไม่มีอาการใดๆเพราะเคยไปในพื้นที่เสี่ยงมาก็เลยมากักตัวเองนะครับบอกว่าจะเกิดอันตรายขึ้นไหมครับถ้ามันครบ14วันแล้วผมอายุ73สูง163หนัก68นะคะ
2: จริงๆการกักตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าอยากให้ประเมินความเสี่ยงตัวเองด้วยบางทีก็คือแค่เข้าไปในพื้นที่เฉยๆคือไม่ได้เจอคนไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นผู้ป่วยจริงๆหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับคนที่เป็นเคสยืนยันจริงๆนะคะเพราะนั้นจริงๆถามว่าแค่เข้าไปในพื้นที่จริงๆก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงมากนะคะเพราะนั้นในผู้ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากเนี่ยเราเรียกว่าเราอาจจะได้ยินเสียงต่ำเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงสูงก็คือจะหมายถึงว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยชัดเจนโดยเฉพาะใกล้กันน้อยกว่า1เมตรไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรืออยู่ในพื้นที่แอร์อัดอากาศไม่ถ่ายเทไม่ใส่หน้ากากอนามัยมากกว่า15นาทีอันนี้เป็นต้นคือเรียกเสียงสูงที่เราได้ยินนะแต่ว่าเสียงต่ำก็เช่นอาจจะไปแค่เดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าถ้าเสียงต่ำเนี่ยแล้วเรากักไปแล้ว14วันจริงๆก็ถือว่าโอเคแล้วที่จะออกมานะคะ
0: เพราะว่าถ้ามีอาการมันต้องออกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกเราเรียกว่าระยะฟักตัวระยะฟักตัวของโรคเนี่ยจริงๆก็คือถามว่าครึ่งโดยเฉลี่ย 50% ของระยะฟักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 วันเพิ่งมาอาทิตย์แรกแหละนะก็ต้องเห็นอาการแล้วแต่ถามว่ายาวได้สุดถึงเท่าไหร่จริงๆยาวกว่า14วันมีไหมมีแต่ว่าน้อยมากเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็ใช้ตัวเลข14วันนะคะเพราะนั้นคิดว่าก็น่าจะปลอดภัยแล้ว
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกสิดิษฐ์บ้างนะคะบอกว่าผ่าต้อกระจกสำหรับคนที่กินแอสไพรินและยาลดความดันอยู่มีข้อควรระวังอะไรไหมคะอาจารย์
1: หมายถึงว่าผ่าไปแล้วหรือว่า
0: หมายถึงว่าจะผ่าต้อกระจกแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องกินแอสไพรินแล้วก็ทานยาลดความดันด้วย
1: จริงการผ่าตัดต้อกระจกจริงมีโอกาสที่จะเกิดเลือดออกน้อยมากครับจริงบางทีถ้าคนไข้มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหยุดแอสไพรินได้จริงๆจริงไม่ต้องหยุดก็ได้นะครับเราสามารถทำผ่าตัดต้อกระจกโดยที่ไม่ต้องหยุดแอสไพรินก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าคนไข้พอจะหยุดได้นะครับเราก็แนะนำว่าอาจจะให้คนไข้หยุดสัก 5วันถึง7วันก่อนที่เราจะผ่าตัดต้อกระจกก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้น
2: ค่ะแต่แอสไพรินไม่ต้องหยุดแต่ถ้าพวกยาแข็งตัวของเลือดต้องหยุดไหมอาจารย์พวกไอยาคูมาดินต้องหยุดไหม
1: เป็นลักษณะเดียวกันครับอาจารย
2: ์ไม่หยุดก็ได้
1: ไม่หยุด
2: ถ้าจำเป็นจริงๆต้องกิน
1: ใช่ครับถ้าจำเป็นจริงก็ไม่ต้องหยุดครับ
0: ค่ะปกติแล้วเวลาการผ่าตามันมีเลือดออกเยอะไหมคะอาจารย
1: ์จริงๆไม่มีนะครับจริงๆตานี่เป็นอวัยวะที่มีเสน่ห์นิดหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มี
2: เลือด
0: แต่เราเห็นเหมือนมีเลือดเส้นฝอยๆแต่ว่าคือไม่มีเลือดออก
1: เวลาเราผ่าต้อกระจกจริงเรา

0: ติดเชื้อโควิดเราควรจะไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุด
1: ค่ะ
0: และคุณพี่อาจารย์พอติดเชื้อไปตรวจเลยแล้วบอกว่าไม่เจอ
1: ไม่เจอนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือพูดถึงระยะฟักตัวเมื่อกี้ที่บอกนะเพื่อนถ้าเราเจอเพื่อนเราวันนี้เนี่ยระยะอย่างที่บอกระยะฟักตัว 50% ก็คือ 50% 60% เนี่ยมันจะออกอาการที่ประมาณ5วันน
0: ะ
1: คะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะออกอาการหลังกว่านั้นเพราะนั้นหลังจากที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ต้องไปตรวจนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็ให้ตรวจประมาณสักวันที่5เป็นต้นไปนะคะมัน2 3 4อะไรก็ยังไม่ต้องตรวจมัน5เป็นต้นไปค่อยมาตรวจ1ครั้ง
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เพราะฉะนั้นวันสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนมาปุ๊บไม่ต้องตรวจแต่ว่าต้องกักตัวเอง
1: กักไปก่อนหรือถ้าเรามีอาการก่อนวันที่5ออกมาตรวจได้เลยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะ3วันมีอาการอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราเสี่ยงสูงแน่ใกล้ชิดแน่อย่างเงี้ย3วันก็ออกมาตรวจได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยก็ค่อยวันที่5ค่อยมาตรวจ
0: ไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บพอรู้ว่าเพื่อนเป็นไปตรวจเลยอันนี้คือเสียตังค์ฟรีแน่เชื้อไม่ขึ้น
1: แล้วก็ตอนนี้ทำให้บุคลากรทำงานหนักมากเพราะว่าบางทีตรวจกัน 3-4 รอบนะคะแล้วก็ไอ้ครั้งแรกเนี่ยบางทีตรวจมารู้อยู่แล้วว่าลบแหละน
0: ะ
1: คะเจอวันนี้เจอเช้าเย็นตรวจยิ่งไม่เจอใหญ่นะคะก็คือยังไม่ต้องมานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาเราเองตอนนี้ก็ทำวันหนึ่ง4-500คน
0: โอ้โหเยอะมาก
1: ทำแลบเนี่ยค่ะนะคะแล้วที่บางโรงอย่างเช่นบำราศนราดูลได้ยินข่าวเมื่อเช้า 7-800 คนต่อวันนะคะที่ต้องทำแลบเพราะนั้นก็บางทีบุคลากรก็ทำกันไม่ทันเหมือนกันนะคะ
0: ถ้าคุณผู้ชมไปเขาเรียกว่าไปสุ่มเสี่ยงกับการติดโควิดมาอยู่บ้านก่อนนะคะกักตัวเองอย่าเพิ่งไปตรวจรอซักถ้ามันมีอาการ
1: เอามาตรวจเลย
0: มาตรวจเลยหรือไม่ก็สัก5วันไปแล้วแล้วก็ค่อยมาตรวจนะคะจะได้ให้คุณหมอทำงานน้อยๆลงหน่อยนะคะไปที่ป้าแต่บ้างป้าแต่อายุ95ปีป้าแต่บอกว่าเพิ่งตรวจพบเส้นเลือดโป่งในช่องท้องไปพบคุณหมอแต่ว่าคุณหมอทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่มากแล้ววันๆเนี่ยรู้สึกอยากจะหลับตลอดเวลาเลยไม่กินอาหารนะคะตอนนี้ก็ทานนมอยู่นะคะควรเสริมวิตามินตัวไหนดีนะคะน่าจะเป็นญาติถามให้มีคุณตาอายุ95
1: ค่ะก็จริงถามว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดโป่งน่าจะเป็นเส้นเลือดโป่งในช่องท้องนะคะถามว่ามีวิตามินตัวไหนไหมจริงๆก็ไม่ได้มีชัดเจนนะคะแต่ว่าเน้นย้ำก็คือเรื่องของว่าถ้ามีโรคประจำตัวเดิมอยู่ที่มีปัญหาที่ทำให้หรือส่งผลทำให้เกิดเส้นเลือดโป่งมากขึ้นต้องคุมให้ดีเช่นความดันสูงคุมดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าความดันคุมไม่ดีมันก็ส่งผลให้ความดันในเลือดคือหลอดเลือดเราเหมือนท่อน้ำนั้นถ้าความดันน้ำสูงเนี่ยแตกได้แล้วเราก็ต้องควบคุมความดันในท่อให้มันอยู่ในระดับที่พอดีเพราะนั้นถ้าเป็นความดันก็ต้องคุมยาไว้นะคะเป็นไขมันรักษาไหมนะคะอันนี้ก็คือควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดเส้นเลือดจะทำให้โป่งมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปกดท้องอย่าไปทำอะไรที่ทำให้กระแทกท้องนะคะที่เราจะกลัวคือกลัวมันแตกนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กแล้วมันไม่แตกก็ไม่มีอะไรนะคะก็ให้มันอยู่ไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะนัดติดตามดูเองนะคะวิตามินไม่มีเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดอันนี้ไม่มี
0: เลย
1: นะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพนที่ถามเรื่องค่าตับของสามีนะคะบอกว่าอยากรบกวนถามคุณหมออีกครั้งคือค่าตับเนี่ยปกติของโรงพยาบาลนี้ค่าตับที่เขาระบุไว้คือ 5-30 แต่อันนี้เป็น40คือเกินมาแล้วบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสามีทานยาความดันแล้วก็มาเกือบ10ปีแล้วนะคะกับยาลดไขมันด้วยทานมาประมาณ 2-3 ปีนะคะยาเหล่านี้มันมีผลกับตับไหมคะและจะแก้ไขอย่างไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับตับนะคะ
1: ค่ะก็ถ้าเป็นยาลดไขมันเนี่ยอาจจะมีโอกาสทำให้ค่าตับขึ้นได้แต่ถามว่าโดยส่วนตัวถ้าบอกค่าแค่40นะคะแล้วค่าเกินมา30ส่วนเองก็คือคิดว่าเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะนอกจากว่าจะติดตามดูหรือว่าในเช่นอีก6เดือนอีกปีนึงเจาะซ้ำแล้วถ้ามันสูงกว่านี้อีกค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ถือว่าเกินมาน้อยมาก
0: ค
1: ิดว่ายังไม่ต้องกังวลอะไรในจุดนี้นะคะ
0: มีคำถามนะคะจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105นะคะบอกว่าถามให้คุณพ่ออายุ92ปีหนัก45สูง152เป็นโรคปอดมีอาการเท้าบวมคุณหมอที่ดูแลโรคหัวใจนะคะให้ยาขับปัสสาวะและสูตรยาตัวนี้นะคะอาจารย
1: ์
0: เช้า2ครั้งเย็น2ครั้งอยากทราบว่าการสูตรยามีผลต่อการจำไหมยาขับปัสสาวะถ้าเท้าบวมให้กินถ้าไม่กินยาเท้าบวมก็จะไม่มีอาการเจ็บอะไรอยากทราบว่าไม่กินได้ไหมและต่อจากเท้าบวมจะมีการอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ
1: อันนี้อาจจะเป็น2คำถามใหญ่ๆแล้วกันนะคำถามแรกคือยาพ่นที่ใช้อยู่นี้มีผลกับความจำหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: น่าจะเรื่องความจำสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่ายานี้ก็คือคนที่เป็นโรคปอดเขาก็ใช้กันอยู
0: ่
1: นะคะส่วนยาขับปัสสาวะอันนี้ต้องถามคุณหมอเลยว่าระบุ

0: ว่าแบบนี้จริงๆหรือเปล่าก็คือเท้าบวมให้กินถ้าไม่บวมไม่ให้กินอันนี้ไม่แน่ใจส่วนใหญ่ก็คือต้องกลับไปถามคุณหมออีกทีนึงว่าจะให้ทำตามนี้เพราะว่าบางทีเราจะกะไม่ถูกว่าไอ้อันนี้คือบวมหรือยังนะอันนี้คือบวมแล้วให้กินหรือเปล่าเพราะว่ายาขับปัสสาวะคือถ้าบางทีมันก็มีผลเสียเหมือนกันถ้ากินมากไปก็อาจทำให้ปัสสาวะเยอะมีเสียเกลือแร่ออกไปทางปัสสาวะเยอะนะคะบางคนมีโซเดียมต่ำมีเกลือแร่ต่ำโพแทสเซียมต่ำก็เกิดปัญหาตามมาได้เพราะนั้นอาจจะต้องกลับไปถามคุณหมอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าบวมขนาดไหนให้กินกินขนาดไหนจะได้ไม่เกิดเรากินบ่อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันในยาขับปัสสาวะในผู้ป่วยสูงอายุบางรายนะคะ
1: อันนี้มีถามเพิ่มด้วยนะบอกว่าคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีเสมหะขึ้นลำคอนี้คือถ้าไม่ดูดออกเสมหะจะละลายออกไปได้ด้วยวิธีไหนบ้าง
0: ก็อาจจะต้องดูว่า1กินน้ำพอไหมน
1: ะ
0: คะน้ำในผู้สูงอายุบางทีอาจจะน้อยไป2ยาละลายเสมหะก็ยังพอทันรับประทานได้อยู่สำหรับยาละลายเสมหะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายก็คือถ้าไม่ออกจริงๆเยอะจริงๆเหนียวจริงๆก็ต้องดูดออก
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณฤทธิ์นะคะอายุ79ปีหนัก50ป่วยเป็นโรคไตค่าไต 3.07 มียาอะไรชะลอให้ค่าไตไม่สูงไปกว่านี้ไหม
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่คุณหมอให้อยู่นะคะส่วนใหญ่ก็คุณหมอก็จะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเช่นต้องดูว่าโรคไตนั้นที่ขึ้นเนี่ยค่าไตที่ขึ้นไปจากอะไรบางคนเป็นจากความดันก็ต้องคุมความดันให้ดีบางคนเป็นจากเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะบอกว่าไม่ให้กินเค็มใช่ไหมคะเรื่องของลดโปรตีนให้น้อยลงอะไรก็คือตามที่คุณหมอว่าเลยนะคะส่วนยาพิเศษหรือว่ายาวิตามินอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีจำเพาะนะคะที่จะชะลอค่าไตได้ะะ
1: มาที่คำถามสุดฮิตมากๆเลยในเรื่องตาถามกันทุกครั้งที่มีอาจารย์หมอตามมาคุณกิตกูลนะคะบอกว่ามีจุดดำๆลอยไปลอยมาในตาอันตรายไหมครับบางคนก็เห็นเป็นลูกน้ำลอยไปลอยมานะคะอาจารย์
2: ก็จริงๆอาการจุดลอยๆเนี่ยส่วนมากจริงๆมันจะเป็นอาการวุ้นลูกตาเสื่อมเป็นหลักนะครับจริงถามว่าโดยตัวของถ้าเป็นโรควุ้นลูกตาเสื่อมจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ให้สังเกตอาการไปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามถ้ามีอาการที่ต้องควรระวังก็คือจุดลอยมันมากขึ้นฉับพลันอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับเพราะมันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดลอยปกติละนะครับก็มีลักษณะที่ตามัวลงอย่างเงี้ยนะครับฉับพันขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะต้องมารีบพบแพทย์นะครับแต่ถ้าเราจะรักจุดรอยที่มันเป็นเท่าเดิมมาตลอดนะครับไม่ได้เป็นมากขึ้นฉับพันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับให้สังเกตตัวเองไป
1: ค่ะไปที่1คำถามสุดท้ายนะคะนี่คำถามเยอะยังมีคำถามค้างอีกเยอะเลยคุณอลิสนะคะบอกว่ามีเพื่อนอายุ53ปีนะคะเป็นเพศหญิงทานพริกเข้าไปในหลอดลมหมายถึงว่าพริกอาจจะหลุดไปในหลอดลมแล้วก็เวลาไอจะเหนื่อยมากแสบตรงกลางหน้าอกหายใจลำบากเวลาใส่แมสก์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรบอกว่าคืนวันอังคารเนี่ยปรากฏว่ามีไข้วันพุธเริ่มไอและเจ็บคอพฤหัสถึงเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกวันอาทิตย์ท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสนะคะเขาบอกว่าพอไปขอตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วเขาประเมินว่าไม่เสี่ยงควรทำยังไงดีคะ
0: ก็จริงถ้าสำลักนี่วันไหนนะคะ
1: สำลักเนี่ยตั้งแต
0: ่
1: วันไม่ได้บอกวันนะคะอาจารย์แต่ว่าก็เล่าอาการมาว่าพอคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีไข้วันพุธเริ่มไอเจ็บคอพฤหัสเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกอาทิตย์เริ่มท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส
0: คือถ้าดูตามนี้ถ้าเป็นตัวเองก็เอาอ่ะก็คือไข้ไอ
1: มันได้เลย
0: ไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยนะคะก็คือก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือสวอปอย่างที่บอกก็คือตอนนี้มันเป็นคนที่ติดมันเป็นวง2หรือวง3แล้วคือไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกเราอ่ะไม่ได้ไปสถานบันเทิงหรอกแต่คนที่ไปอ่ะมาใกล้ชิดกับเราหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครที่มีความเสี่ยงบ้างนะถ้าดูแค่อาการถ้าเป็นตัวเองเอานะสวอป
1: รับเลย
0: รับแยงจมูกให้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่แน่ใจเรื่องของการประเมินหน้างานอีกทีนึง
1: นะคะแล้วก็มีแฟนรายการบอกว่าฝากคุณหมอดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอ้าววันนี้มีคำถามรอติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์หมอทำงานเหนื่อยมากเลยตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการตอบไม่หยุดเลยขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสามารถติดตามรายการลัดคิวหมอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนะคะใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดเลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองและวอรินดาโครเซตค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนของเรานะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยของวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอาจจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางด้วยนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคตะวันออกค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน

0: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
1: ่ Excuse me
2: Excuse me
0: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
1: พี่ก็พูดภาษาไทยได
0: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
1: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
0: The King King มงกุฎ
1: รัชกาลที่4
0: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
1: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
1: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
0: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
0: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที
3: ่4
4: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
4: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
1: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: จบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: ขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว

0: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
1: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
0: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
1: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
0: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
2: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
1: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
2: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
0: ใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
1: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
3: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
1: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
1: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
3: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
0: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
0: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โ
0: หใหญ่โตมโหฬารมาก
3: ขาวมากหนาวมาก
0: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
3: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
0: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
3: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
1: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
0: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
1: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้ก็ยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
4: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
4: ใช่
0: นะ
4: DLTV
1: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
0: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เอาเฮ
3: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ
3: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
3: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่เตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ้

0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่องดีวีผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ฮะหนังสือทุกเล่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเย
1: ้ด้วยพลังแห่งมิตรภาพที่จริงใจย่อมเอาชนะความชั่วร้ายได้แน่นอน
2: เย้
3: ไม่ได้เรื่องทุกหนังสือกิ๊กก๊อกอ่อนแอซะจริงมาเจอกับพลังที่แท้จริงหน่อยเป็นยังไงพวกนายก็ไม่เลวเลยนะมาถึงนี่ได้แต่หมดเวลาเล่นสนุกของพวกนายแล้วล่ะ
1: ผู้กล้าแห่งลอสแลงั้นเหรอ
3: และเป็นผู้กล้าแห่งเงาคนสุดท้ายที่ทรงอำนาจที่สุดด้วย

0: ขอโทษนะแต่พวกนายแข่งยืนมองหน้ากันอยู่อย่างนี้หรอ
1: เดี๋ยวสิเราต้องดูเชิงคู่แข่งก่อนท่าทางจะเก่งไม่เบาดูสินิ่งเชียว
0: แต่ฉันว่าไม่นะ
2: ถ้าไม่มั่นใจจริงๆคงนิ่งไม่ได้ขนาดนี้หรอก
3: ผู้กล้าลอสแลนด์คนเนี้ยต้องมีพลังจากหนังสือที่เป็นอาวุธสำคัญแน่ๆเลย
0: หมายถึงหนังสือพวกนี้น่ะเหร
1: ออจริงด้วยเราได้หนังสือจากโนแลนทั้งหมดกลับมาแล้วนี่นา
0: และผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ก็ใช้พลังแห่งเงาดึงพลังแห่งหนังสือออกมาใช้ไม่ได้ด้วยเพราะพวกเราหนังสือไม่ได้ถูกพลังความมืดครอบงำอีกต่อไปแล้ว
1: แต่พวกเราทำได้เต็มที่
4: ทีนี้จะสู้พวกเรายังไงล่ะผู้กล้าแห่งลอสแลนด
1: ์ใช
4: ่เราพวกเยอะ

0: านปราดแห่งเงาขอรับแย่แล้วครับพวกหนังสือจากโนแลนที่เราลักพามาได้สติกลับคืนมาแล้วหลุดพ้นจากการครอบกรรมไม่เหลือหนังสือให้ผู้กล้าแห่งลอสแลนได้ดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้อีกแล้วขอรับผู้กล้าแห่งลอสแลนต้องยอมแพ้ในไม่ช้านี้แน่นอนท่านปราด
1: ใครต้องการพลังแห่งหนังสือจากโนแลนกันผู้กล้าแห่งลอสแลนมีหนังสือเล่มนั้นเล่มเดียวก็เกินพอแล้วล่ะนะ
0: หนังสืออะไรล่ะครับโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโ
2: ฮโฮโฮโฮโ
3: ฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโนายร้องไห้เหรอ
4: ฉันว่าไม่ใช่นะ
3: นี่เครียดจนเป็นบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะฮะ
5: ผู้กล้าแห่งลอสแลนด์เราไม่ทำอะไรนายหรอกแค่นายยอมแพ้เราก็จะ
6: ยอมแพ้อย่างนั้นเหร
5: อ อ๋อจะไปไหนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ย
3: ฮะ
5: โอ้ย
3: หยุดทำไมล่ะเอ้อจากตรงนี้มันสูงมากน
5: ะ
3: ถ้ากระโดดลงไปแบบเนี้ยมึงอยากจะคิดภาพเลยอ
5: ่
3: ะ
5: เฮ้ยเละเป็นโจ๊กแน่ๆโดดลงไปแล้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะ
7: ไม่โดด
5: ฮะดูสิอยู่ไหนอ่ะ
3: อ
5: ย
3: ู
7: ่
3: ไหน
5: อ้าว
7: ไม่เห็นเลย
5: ฮะไม่มีนี่เฮ้อ้าว
3: เฮ้ย
5: ดูอีกที
3: มีมั้ย
5: ไปไหนแล้ว
3: อ๋อไม่เห็นแม้แต่โจ๊กเลยแฮะ

0: อยู่ไหนเนี่ยถ้ากระโดดลงมาก็ต้องตกลงมาตรงนี้สิหรือจะกลิ้งกระเด็นไปที่อื่น
1: กลิ้งไปไหนไม่ไหวมั้งน่าจะจอดคาที่มากกว่า
0: หายไปได้ยังไงนะอย่าบอกนะว่าอาจจะมีพลังลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่แถวนี้ก็เป็นไปได้พูดแล้วก่อนลุงย้อย
2: อยู่ไหนอ่ะ
0: ได้ยินแต่เสียงอ่ะ
2: พี่ผู้กล้าล้อเล่นยื้อมาอยู่แล้ว
1: ไม่ใช่อ่ะ
2: ทำไมนายถึงยังมีพลังอยู่ได้ล่ะ
0: นี่นายใช้พลังจากที่ไหนกันแน
3: ่นายก็น่าจะรู้จักพลังนี้ดีนะ
0: ฉันรู้จักเหรอแต่นายไม่เหลือหนังสือจากโนแลแล้วนี่
3: ไม่ใช่พลังจากหนังสือพวกนั้นหรอกแต่จากหนังสือเล่มนี้ตั้งหาก
0: นั่นโนแลนนี่นะปล่อยโนแลนคืนมานะ
2: นี่ต้นกล้าฉันอยู่นี่ต้นกล้า
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นหนังสือเล่มนั้นคือหนังสืออะไรอ่ะ
3: ที่โนแลนมีหนังสือนิทานโนแลนได้ที่นี่ก็มีหนังสือนิทานลอสแลนเหมือนกัน
0: นายใช้พลังแห่งจินตนาการนี่เอง
2: พลังแห่งจินตนาการเหรอ
4: จินตนาการคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถใช้ควบคุมทุกอย่างได้ดังต้องการ
2: เช่นอะไรบ้างครับ
3: ก็แบบนี้ไงล่ะ
2: อ

0: Lebah.
1: พลังแห่งจินตนาการทำได้ทุกอย่างแบบเนี้ยเราก็แย่นะสิ
2: มาอีกแล้ว
3: ยังคิดว่าฉันควรจะยอมแพ้อยู่ไหมล่ะ
4: เราเจอคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วล่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรม

DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สอนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ว่าเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือมาโจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีม่วงหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มา

0: วัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับแล้วก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วย

นะครับหรืออยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub อีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3อากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: ปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้
1: พ
0: อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง

0: ของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกร
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: เก่งตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอ่ะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: เ
1: บสนี่จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
0: ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: แล้วพี่ข้าวตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าวตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ข้าวตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: ได้ตัว
1: แบบนี้แบบไหนครับ
0: แบบนี้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเอง แล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
1: เยอะ
0: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลอง
0: เ
1: ริ่ม
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อไหนโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
2: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้อันนี้ขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมเนื่องออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวัน
1: เด
0: ี๋ยวเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่เข้าตัวจะวาดตาของพี่เข้าตัวเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงตาแบบนี้ประวานเสร็จยังครับได้ตายัง
2: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวานสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวานก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
2: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของประวันขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโ
3: อ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประมาณมุน

0: กี่ดาวคะ
1: 1 2 3ได้แค่3
0: วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาวเก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายในข่าววันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: อืมค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยเพราะฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวเพราะถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
2: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือ
2: ทำแค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่ารังกระดาษล็อตคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวัติวันนี้ยากไหมครับ
4: ไม่ยากครับถ้าประวัติทำได้เพื่อนเพื่อนก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
0: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
5: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
4: น้าวัน
0: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ
4: กระดาษ
0: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
3: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกและก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
4: หนอด
0: ก้าว
4: กระดาษสี
0: สี
6: สี
0: ไม้บรรทัด
7: เงินใจกระดาษขาว
0: กระดาษร้อยปอน
8: ลูกแก้ว
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
7: ทำสี
0: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
7: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวานเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
7: ฝั่งไหนก็ได
0: ้ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่ละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวานใช้ผู้การแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: จแล้ว
1: เสร็จแล้วประวันลองทับดูเอากระดาษทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2นี่ในรูปของประวันใช่ครับนี่ของพี่ข้าวตูได้ดอกไม้ของประวันในรูปอะไรครับ
0: ประวันได้หุ่นยนต
1: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
0: เป่าสี
1: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่ลูกจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้เลย

แบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ้องชิมหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ของประวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วที่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวหรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยได้แบบนี้แล้วพี่ข้าตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นเข้าใจภาพแบบนี้โอเคปั๊มไงปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันแห้งอย่างสีมันแห้งโอ้โหน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลย
2: เอาน
0: ี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับระวังนะแต่มือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทากาวลงไปทากาวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้
0: อันนี้ของปอวานอันนี้ของปอนก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาปอวานครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยปอวานชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
2: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
2: สนุกใช่ไหมที่เห็นปอวานเป่าใหญ่เลย
0: ครับ
2: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
0: เสร็จแล้ว
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
2: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: นอกจาก4เทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
2: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
0: ครับอยาก
2: นะแต่ให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตาร
0: ู้ไหมขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
2: อันแน่
1: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
2: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะ
1: พร้อมยัง
2: พร้อมยังครับพร้อมแล้วนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
2: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
2: กับอัน
4: โอ้โห
2: จำง่าย
4: ได้1คะแนนละเอาเลยดูซิพี่กระตูทำได้ปิดกลับไปเหมือนเดิม
0: ตาประวาน
4: ตาประวาน
2: อ้าว
0: โอ้ไม่ถูกไม่ถูก
2: ตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
4: พี่ข้าวตู
2: พี่ข้าวตู
4: พี่ข้าวตูเริ่มจำได
0: ้จำได้แล้ว
2: นี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
2: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
4: ตาประวานนะ
2: อันไหนครับ
4: เกือบได
2: ้ไปเปิดอัน
0: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตูน
2: ที่ตาพี่เขาทำเอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
0: พี่ก็เลยได้สองคะแนนนี
2: ่ประวันพี่ใช่ครับ
4: จับประวัน
2: โอ้โห
0: มันได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตูนเลยนะ
4: สองคะแนนเท่ากันแล้ว
2: ลูกนี้อยู่ตรง
0: คะแนนพี่ก็หนูก็ได้
2: 3คะแนนชนะเหมือนกันเลยวันนี
4: ้เก่งเท่ากันเลย
2: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: สี่ดวงเลยม
1: ั้ยได้สี่ดวงเลย
0: สองสามสี่
1: ให้คุณหมอติดเอาไปวางนั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเคไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
3: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
2: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
3: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะที่ประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
2: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
5: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีคู่กันดินสอสีเมจิกจานสี
6: วันนี้สนุกไหมครับ
7: สนุก
6: สนุกมากมากเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
7: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
6: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
7: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
6: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ค่ะ
1: เคยดัดสองรอบไม่ได้ความพอใจของหนูเลยความพอใจของหมอหมอบอกว่าอยากให้สวยกว่านี้อยากให้เรียงกว่านี้
2: นี่สวยมากแล้วนะ
1: จริงไหมเนี่ย
2: ไม่จริงไม่จริงผมมีเพื่อนคนหนึ่งติดเหล็กไว้ตลอดเลย8ปีมันมีผลเสียไหมครับคุณหมอ
3: สวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทก์ที่จะเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยและปิดคดีไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบประเด็นในวันนี้นะคะที่เราจะมาไขคดีกันนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดฟันค่ะซึ่งแน่นอนตอนนี้นะคะใครๆก็อยากที่จะมีฟันสวยเรียงกันเป็นข้าวโพดนะคะการจัดฟันในวันนี้จัดฟันเพื่อความสวยงามมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง 1. ในเรื่องเกี่ยวกับอายุอายุเนี่ยมีผลต่อการจัดฟันหรือเปล่าอายุน้อยอายุมากสามารถจัดฟันได้แบบไหนดีกว่ากันนะคะประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหงือกค่ะการมีสุขภาพเหงือกที่ดีเนี่ยมีผลต่อการจัดฟันหรือเปล่าส่วนการจัดฟันตอนนี้ก็มีแบบหลากหลายวิธีมากตั้งแต่สมัยก่อนที่เราเคยเห็นนะคะจะเป็นแบบเหล็กลวดสมัยนี้เขาก็มีการแบบจัดฟันใสขึ้นมาเราก็จะมาถามคุณหมอว่าการจัดฟันแบบฟันใสเนี่ยดีจริงหรือเปล่าและประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นนี้ใครๆก็อยากรู้ว่าการจัดฟันแล้วเนี่ยหน้าเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบขอสืบนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องประเด็นของการจัดฟันเพื่อความสวยงามค่ะซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็คงที่จะผ่านประสบการณ์การจัดฟันมาบ้างแล้วตั้งแต่เด็กจนโตนะคะหลายคนก็อาจจะจัดฟันมาหลายรอบวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงวันทิดาจิตตานนท์สาขาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงผู้ที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้นะคะน้องณภัทรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: สาราด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดฟันเลยถามน้องพัทรก่อนว่าเคยผ่านประสบการณ์การจัดฟันมาก่อนไหมคะ
2: เคยนะตอนเด็กๆอ่ะคือฟันของผมมันไม่ได้บิดเบี้ยวหรือว่า มีปัญหาอะไรเยอะแต่ว่าแม่อยากให้มันขบกันพอดีก็เลยไปหาคุณหม
1: อ
2: ซึ่งตอนเด็กๆอ่ะเราก็ไม่อยากให้มันเห็นข้างนอกเพราะว่าเวลาที่เราทำงานใช่ไหมมันก็ไม่สามารถจะให้เห็นได้ก็เลยดัดข้างล่างอย่างเดียวแบบเป็นลวดเนี่ยข้างล่างอย่างเดียวแล้วข้างบนก็ใช้เป็นรีเทนเนอร์ดัดเพราะข้างบนเนี่ยเราแค่ปรับรูปนิดเดียวแต่ส่วนข้างล่างเนี่ยฟันขบอยู่นิดนึงก็เลยต้องใช้ลวดที่มันดึงให้มัน
1: ให้มันเข้ากันเป็นเกย์ป่ะเป็นเกย์ป่ะ
2: ก็บางวันก็เป็นนะแต่บางวันก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครพลิกไวหน่อยก็สลับกัน
1: อันนี้ฟัน
2: ห
1: น
2: ัก
1: ฟ
2: ัน
1: เกย์
2: นิดเดียวนิดเดียวมันขบกันนิดเดียว
1: มันขบกันคือมันเหมือนกันคือเป็นฟันเกย์ที่เราพูดกันใช่ไหมคะพี่ซ่าเคยดัดค่ะเคยดัด2รอบช่วงวัยรุ่นก็จะเป็นลวดก่อนตอนนั้นที่ก็จะเป็นใสเลยแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนพอเราโตขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้แบบใส่เทรนเนอร์แล้วมันก็เหมือนกลับมาเกย์อีกข้างล่างอ่ะโดยเฉพาะข้างล่างก็เลยตอนนี้ก็เลยมีนวัตกรรมเป็นแบบจัดฟันแบบใสก็เลยลองไปจัดดูซึ่งตอนนี้ก็เลยยังจัดอยู่ก็จะเห็นแบบว่ามีการแบบเพิ่ม
2: หาเรื่องเสียเงินถ้าเกิดใส่เทรนเนอร์ตอนเด็กจนถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆแล้ว
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ว่าเราควรที่จะขยันหมั่นใส่เพราะว่าเวลาที่เราไปทำฟันเนี่ยทันตแพทย์จะชอบบอกเลยว่าต้องขยันใส่นะ
2: ดูตลอดเลยนะเมื่อก่อนแบบแต่ผม

0: นที่ใส่รีเทนเนอร์บ่อยแต่แบบบางทีแบบน้องๆผมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมใส่กลับไปถึงปุ๊บคุณหมอก็ต้องกดถึงเข้าไปนะบอกว่า
1: ไม่ใส
0: ่แน่ๆแบบนี้
1: ไม่ใส่แน่ๆพูดถึงแบบนี้แล้วน่ะเราก็พูดถึงตั้งแต่เราเริ่มตัดตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยถามประเด็นนี้ดีกว่าค่ะกับอาจารย์หมอนะคะว่าอายุมีผลต่อการจัดฟันจริงหรือไม่คะ
2: จริงค่ะจริงๆอย่างของน้องพัดเริ่มจัดตั้งแต่เด็กอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: 16 17
2: ประมาณวัยเนี้ยเหมาะที่จะจัดเพราะอะไรเพราะว่ากระดูกยังอ่อนฟันก็จะเคลื่อนตัวง่ายนะคะอย่างถ้าเรามาเริ่มตอนอายุ40 50อย่างเงี้ย
1: มีมั้ย
2: มีค่ะมีสูงสุดก็เคยจัดให้คนอายุ60ก็มีค่ะกระดูกมันแข็งฟันก็จะขยับเคลื่อนได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณพ่อหนูอายุ60แล้วตอนนี้ไม่เหลือฟันแล
2: ้
1: ว
2: รอฟันปลอม
1: ฟันปลอมก็น่าจะแข็ง
0: ไป
1: ตาม
0: ก็ไปใส่ข้อฟัน
1: เอาใส่ข้อฟันนะคะ
0: เจ้าพ่อเหรอ
1: พ่อ
0: เจ้าพ
1: ่
0: อเหรอ
1: พ่อเป็นฝรั่งของมัน
0: โอเคโอเค
1: ยิ่งเด็กยิ่งดัดจะง่ายกว่ายิ่งดีกว่า
2: ฟันเนี่ยมันเคลื่อนง่ายแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเด็กแค่ไหนบางทีก็มีอายุ 8-9 ขวบมาจัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: จัดแล้ว
0: ได้ไหม
2: จะจัดก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆเช่นว่ามันมีการสบฟันที่ถ้าเราทิ้งเอาไว้แล้วมันจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะเริ่มเพราะว่าเด็กมากก็จะดูแลไม่ได้
1: อย่างในเรื่องของการจัดฟันจำเป็นไหมคะที่ต้องมีฟันขึ้นให้เต็มก่อนเหมือนถึงว่าฟันน้ำนม
0: คือฟันแท้ถูกไหม
2: จริงๆดีกว่าเยอะเลยค่ะถ้าคนไข้ถามเริ่มกี่ขวบก็คืออย่างต่ำรอให้ฟันแท้ขึ้นครบทุกซี่ก่อนนอกจากว่าเห็นเลยว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นในช่วงระยะที่ฟันน้ำนมยังอยู่ซึ่งจะทราบก็ส่วนใหญ่ก็คือไปพบทันตแพทย์แล้วทันตแพทย์จะบอกว่าอันนี้มีปัญหานะอย่างเด็กเล็กๆประมาณ 8-9 ขวบเนี่ยมักจะพบปัญหาว่าฟันแท้ขาดที่ในการขึ้นฟันน้ำนมมันอาจจะสูญเสียไปก่อนกำหนดทำใหฟันที่อยู่ข้างเคียงกับช่องที่หายไปมันเบียดเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะถ้าปล่อยเอาไว้ไม่ทำอะไรอาจจะกลายเป็นฟันคุดนะคะในตำแหน่งที่ไม่ควรจะเป็นอย่างเช่นฟันเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตรงนี้ฟันอยู่ข้างหน้ากลายเป็นฟันคุดแบบนี้ก็ทุรลำบากนะ
2: ลำบากเลยค่ะเจ็บตัวด้วย
1: บางคนอยู่ข้างนอกไปจำแ
0: ร
1: งน
0: ะเพราะว่าอะไรฮะ
1: ไม่มีที
0: ่อะไรครับเนี่ยแล้วต่อมาคุณหมออ
2: ่าหรืออย่างบางอย่างเด็กบางคนอย่างเงี้ยค่ะที่หมอเจอบ่อยก็คือขากรรไกรล่างเล็กถอยหลังเหมือนกับคางถอยไปข้างหลังคางเล็กมากอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามาพบทันตแพทย์จัดฟันเนี่ยก็จะสามารถใส่เครื่องมือกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่างได้
0: เพื่อเป็นการปรับรูปหน้าด้วย
2: ปร
0: ับ
2: รูปหน้าในขณะที่เด็กยังมีการเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าเกิดสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็หมดสิทธิ
0: ์อย่างนั้นถ้าเกิดผมอยากหน้าเรียวแต่เด็กหน้ายาวแต่เด็กสามารถไปทำแต่เด็กได้ไหมคุณหมอ
2: เด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าทำเพื่อความสวยงามแบบที่ยังไม่จำเป็นหมอก็จะไม่ทำให้ถ้าคางถอยมากๆก็เสียบุคลิกมันจะดูเหมือนข้างบนยื่นบางคนแบบหน้าเหมือนนกอย่างเงี้ยค่ะ
0: นึกออก
1: ฟันเหยินอะไร
2: เหยินแล้วก็ปากล่างก็ไปดันอยู่ใต้ฟันหน้าบนอย่างเงี้ย
1: บางคนก็คือบางคนขากรรไกรล่าง
2: ยืนก็มียืนก็หรือว่าล่างฟันหน้าล่างคอมฟันหน้าบนอย่างเงี้ยก็ต้องรีบมาให้หมอจัดฟันดูตั้งแต่เด็กๆนะคะเผื่อจะแก้ไขอะไรได้ก่อน
0: ฉันก็ลองดูแล้วกันนะผมว่าเวลาที่แบบไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยคุณหมอก็ดูให้คร่าวๆอยู่แล้วถ้ามีปัญหาก็ส่งต่อไปให้
2: ใช่ก็คือดีที่สุดก็เช็คอัพเรื่อยๆ
1: อันนี้คือในกรณีที่เป็นเด็กอยู่แล้วต้องการการจัดฟันเพื่อเป็นการแก้ไขส่วนโตขึ้นมาหน่อยก็ช่วงประมาณ10ต้นๆ10ปลายๆก็เริ่มที่จะจัดฟันเพื่อความสวยงามได้เพราะว่ามันดัดง่ายแต่ถ้าเกิดใครที่อายุสูงขึ้นไปแล้วก็สามารถจัดได้เหมือนกัน
2: จัดได้ค่ะไม่มีจำกัดอายุแค่ว่าใช้เวลานิดนึงหรือว่าบางท่านเนี่ยทิ้งเอาไว้นานพอไม่ตัดสินใจสักทีก็จะกลายเป็นว่ายิ่งแก้ยากก็เลยยิ่งนาน
1: มาพูดถึงเรื่องของสุขภาพเหงือกกันบ้างดีกว่าเพราะว่าฟันก็ต้องอยู่คู่กับเหงือกนะคะอุ๊ยอะไรติดฟันอ่ะเหงือกเหงือกติดฟันนะคะอันนี้ก็คือเป็น
0: ก็กินมันมาก
1: ินมันติดเหงือก
0: กินเปลือกติดฟันกินมันกินเหงือก
1: กินเปลือกติดฟันแล้วก็คือยังไงไม่หาก็ฆ่าเวลาได
0: ้เวลาเราเหลือแล้ววันนี้
1: ประเด็นนี้นะคะสุขภาพเหงือกที่ดีมีผลต่อการจัดฟันจริงหรือไม่คะ
2: จริงค่ะก็คือเหงือกที่ดีก็หมายถึงว่าฟันก็ฝังอยู่ในฐานที่แข็งแรง เวลาที่เราได้รับแรงจัดฟันเนี่ยโอกาสที่ฟันจะโยกกว่าผิดปกติก็จะน้อยนะคะอาการของเหงือกอักเสบก็จะไม่มีมันก็จะทำให้ฟันแข็งแรงไม่โยกง่ายแล้วก็การที่เหงือกแข็งแรงนั่นหมายถึงว่าเราแปรงได้เกลี้ยงแปรงได้สะอาดเวลาที่ฟันเคลื่อนมันจะเคลื่อนได้สมูทมันจะไม่ติดขัดเพราะว่าอย่างเช่นโดยเฉพาะในกรณีถ้าใช้ลวดจัดฟันถ้าเมื่อไหร่ที่แปรงไม่สะอาดฝืนปุ๊บไปโดนหินปูนเกาะฟันก็ไม่ขยับตามแผน
0: แล้วมันมีอะไรมาเบรกไว้อยู
2: ่ค่ะมันเหมือนเราเรียกฟริกชั่น
0: ผมรู้สึกว่าตอนดัดปุ๊บเนี่ยฟันมันโยกแบบค่อนข้างจะโยกได้แล้วก็กลัวแบบเฮ้ยแบบนี้มันผิดปกติไหมฟันเรามันจะหลุดไหมอันนี้คือเป็นเรื่องปกติไหม
2: เป็นเรื่องปกติค่ะคือมันจะโยกในระดับที่ปลอดภัยคือมันคลอนได้อยู่แล้วเพราะว่าฟันมันถูกได้รับแรงแล้วก็มีการขยับอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โยกมากๆอันนี้ผิดปกติ
1: มาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนน่าจะสนใจในเรื่องของรูปแบบในการจัดฟันซึ่งเมื่อก่อนเป็นแบบเหล็กใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นแบบใสมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
2: อย่างแรกก็คือถ้าแบบเหล็กนะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ติดแน่นถาวรเลยนะคะคนไข้ไม่สามารถถอดเองได้ฟันจะเคลื่อนต่อเนื่องจากแรงที่เหมาะให้นะคะแต่ว่าแบบใสเนี่ยคนไข้ถอดเองได้แรงที่ได้รับจะเกิดก็ต่อเมื่อคนไข้ใสนะคะส่วนข้อดีของแบบใสที่แตกต่างกันก็คือว่าการที่มันถอดได้เนี่ยเราเป็นอิสระในการที่จะทานอาหารแปรงฟันก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: คุณหมอก็เลยเหมือนแบบอาจจะแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นแบบใสเนี่ยข้อดีจะดีกว่า
2: ก็ดีกว่าค่ะแต่ว่าก็คือสำคัญที่สุดก็คือต้องใสเพราะเราต้องใส่ให้ได้อย่างน้อยวันละ22ชั่วโมงแล้วก็แปรงฟันก็เคร่งครัดเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างคือค่าใช้จ่ายอันนี้ประเด็นหลัก
1: ก็คือค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าม
0: ันจะแพงกว่าเยอะไหมเพราะจำได้ถ้าเกิดเป็นแบบใสเนี่ยยี่ห้อดังๆที่เราเคยเห็นกันก็เป็นแสนนะ
1: ใช่ไหม
0: คุณหมอแต่ว่าตอนนี้เห็นว่ามีโอ้โห
2: จริงๆก็มีหลายยี่ห้อ
0: ทางเลือก
2: เป็นทางเลือกแต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมเท่ายี่ห้อดังใช้ได้เหมือนกันหลักการคล้ายๆกันแต่ว่าความแม่นยำหรือว่า
0: เห็นผล
2: เนี่ยยี่ห้อดังก็คือด้วยความที่มีทันตแพทย์ใช้เยอะก็เลยดูว่าเหมือนจะเวิร์กที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
0: จะแม่นกว่าอะไรแบบนี้นะครับส่วนในตัวเหล็กอ่ะทีมงานเราถามมาว่ามีเพื่อนคนนึงติดเหล็กไว้ตลอดเลย8ปีไม่รู้ว่าหาหมอไม่เจอหรือเปล่าหรือว่ายังไง
1: หรือว่าคลินิกปิด
0: ใช่แต่ว่าเหล็กเนี่ยมันไม่อยู่แล้วเหลือแต่ไอ้ตัวที่มันเป็น
2: แบร็กเก็ตค่ะ
0: มันมีผลเสียไหมครับคุณหมอ
2: ผลเสียแน่นอนคือแปรงยากนะคะคราบไปเกาะทำความสะอาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงกาวที่เกาะอยู่บนผิวที่ใช้ยึดเหล็กให้ติดกับผิวฟันน่ะมันก็อาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองมันก็จะเลยดูไม่ค่อยสะอาด
0: สมมติถ้าเราถอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นดวงบนฟันของเราต้องมีโอกาสเหมือนกัน
2: ใช่ก็คือต้องไปให้ทันตแพทย์ขัดแต่งออกให้อ่ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้น
2: ก็คือไม่ควรทิ้งเอาไว้
0: ถอดออกเถอะนะฮะหรือว่าผมเชื่อแหละว่าบางคนพอเราไม่ได้ไปหาคุณหมอฟันนานๆเงี้ย2ปีเงี้ยเราไม่ยอมไปเลยเพราะไม่ว่างเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ไปสุดท้ายพอไปปุ๊บจะโดนคุณหมอว่าก็กลัวก็เลยแบบฉันไม่ไปแล้ว
2: อาจจะเป็นเหตุผลที่กลัวคุณหมอดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่มาหาคุณหมอนิ่มได้นะฮะ
1: คุณหมอดุไหมคะคุณหมอไม่น่าดุ
0: คุณหมอไม่ดุหรอกนะฮะหรือเปล่า
1: ขนาดเราเล่นกันมั่วซั่วคุณหมอยังเล่นกับเราด้วย
0: คุณหมอกำหมัดอยู่นะคุณหม
2: อเอาง่ายๆนะคะไม่ต้อง 3-4 ปีช่วงโควิดที่ว่าทุกคนกลัวหรือว่าเป็นระยะที่มาทำฟันไม่ค่อยได้อันเนี้ยก็มีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าการทิ้งลวดเอาไว้เนี่ยลวดมันมีแรงกระทำต่อฟันตลอดเวลาถ้าเกิดว่าไม่มาให้คุณหมอดูเนี่ยบางทีฟันเคลื่อนไปในทิศที่เราไม่ต้องการเคลื่อนมากเกินไปหรือว่าบางทีมียางมัดฟันหลุดหรือว่าเครื่องมือแบร็คเก็ตหลุดฟันซี่นั้นก็บิดผิดออกจากตำแหน่งอันนี้คือในระยะสั้นก็เห็นแล้วนะคะส่วนระยะยาวอย่างที่ถาม 3-4 ปีเนี่ยถ้าทิ้งเอาไว้โดยที่มันไม่จำเป็นฟันได้รับแรงต่อเนื่องก็อาจจะเกิดความเสี่ยงทำให้รากฟันละลายได้นะคะรวมถึงฟันผุเหงือกอักเสบ
0: รากฟันละลายมันเป็นคำที่เราไม่เคยได้ยินนะ
1: มันเกิดจากอะไรคะรากฟันละลาย
2: เกิดจากการได้รับแรงจัดฟันแล้วอาจจะว่าแรงที่มากเกินไปหรือว่าด้วยความยากทิศทางในการเคลื่อนสัมพันธ์กันอย่างเงี้ย มันก็อาจจะเกิดการละลายตัวได้ละลายตัวนี่คือเป็นการตอบสนองของการอักเสบอย่างนึงนะคะ
1: ก็เหมือนรากฟันอักเสบ
2: เป็นการอักเสบแต่ว่ามันออกมาในรูปแบบของการที่รากฟันมีการหดสั้นลงเราเรียกง่ายๆว่าละลาย
0: คือถ้าเกิดเรานึกภาพตามก็จะเป็นเหมือนว่าเราเป็นรากต้นไม
2: ้
0: เข้าไปใต้ดินแล้วพอมันละลาย
2: มันก็สั้นลง
0: เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่มันจะหลุดได้ง่ายกว่าโยกอะไรแบบนี้ฟันล้มที่เขาใช้คำว่าฟันล้มกันก็เกิดกับแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
2: ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าล้มหมายถึงมันคลอนประมาณนั้น
1: หลังจากที่เราเสร็จการจัดฟันใสแล้วค่ะเราจะต้องดูแลยังไงเพราะว่ามันไม่มีไอตัว
0: รีเทนเนอร์อ๋อคือถ้าเกิดจัดฟันใสเนี่ยพอจัดเสร็จแล้วไม่ต้องใส่รีเทนเนอร
2: ์ต้องใส่ค
1: ่ะต้องใส่ใช่ไหม
2: ทุกบัดใส่หมดเลยค่ะแล้วก็ต้องใส่ตลอดชีวิตด้วยค่ะจะบอกคนไข้เลยว่าจัดฟันสวยแล้วหน้าภาระยังไม่จบก็คือ

0: ดัดเสร็จมาประมาณสัก 5-6 ปีละผมใส่ตัวรีเทนเนอร์ที่มันเป็นแบบเก่าคือเป็นเหล็กลวดเนา
1: ะ
0: ใส่ข้างบนใส่ข้างล่างแล้วผมไม่เคยกลับไปหาคุณหมอเลยมัน4ปีละผมจึงต้องมาดึงไอ้ตัวเหล็กพวกนี้ไหม
1: ควรจะให้คุณหมอดูหน่อยค่ะเพราะบางทีมันหลวมหรือว่ามันไม่แนบไม่ได้ล็อกฟันแล้ว
0: ควรจะกลับไป
1: ควรจะกลับไปไม่ต้องกลัวโดนดุค่ะ
0: จำเป็นต้องเป็นคุณหมอคนเดิมไหมครับหรือว่า
1: ถ้าได้ก็ดีเพราะคุณหมอจะทราบว่าเดิมฟันเราเป็นยังไงแล้วทำอะไรไปอะค่ะอยู่ในแล้วก็ตอนจบอยู่ในประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่กล้าไปจริงๆก็ไปคุณหมอท่านอื่นก็ได้ไม่เป็นไร
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นจะมีรีเทนเนอร์แบบใสด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมผมก็สามารถไปทำแบบใสแล้วมาใสก็ได
1: ้
0: ต้องมีการพิมพ์รูปฟันอะไรใหม
1: ่ต้องมีการพิมพ์ปากค่ะ
0: แต่เราก็ต้องบอกคุณหมอเขาว่าเราเคยดัดฟันมานะ
1: แ
0: ล้วเราก็ไม่แล้วเราก็ใส่รีเทนเนอร์อันเดิมมา 3-4 ปีโดยที่เราไม่ได้ไป adjustment
1: ค
0: ุณหมอเขาคงมีวิธีการ
1: เอารีเทนเนอร์ชิ้นนั้นไปให้คุณหมอดูด้วยเลยค่ะบางทีคุณหมอจะช่วยทำให้ไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นท่านเดิมก็ได้ค่ะ
2: อันนี้ในกรณีที่เป็นท่านใหม
1: ่
2: กับอีกกรณีหนึ่งที่แบบจัดฟันเสร็จแล้วแล้วก็อยากใส่รีเทนเนอร์แต่ว่ารีเทนเนอร์คือใส่มาหลายปีรีเทนเนอร์เกิดหายขึ้นมาแล้วตัวพิมพ์เดิมของเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วซึ่งแน่นอนฟันของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิมพ์เดิมอย่างนี้ถ้าเกิดเขาต้องการที่จะทำรีเทนเนอร์ใหม่ในการใส่ต้องจัดฟันใหม่ไหมคะ
1: ไม่ต้องค่ะแค่พิมพ์ฟันเฉยๆถ้าพอใจกับสภาพฟัน
0: ณ
1: วันที่ไปหาหมอนะคะแต่ถ้ามีสิ่งที่อยากจะแก้อันนี้อาจจะต้องจัดใหม
2: ่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราแต่เนี่ยที่ทราบไปดัดนะคะไม่ใช่ความพอใจของหนูเลยความพอใจของหมอหมอบอกว่าอยากให้สวยกว่านี้อยากให้เรียงกว่านี้
0: ที่สวยมากแล้วนะ
2: จริงไหมเนี่ย
0: ไม่จริงไม่จริง
2: เราได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะในเรื่องของการจัดฟันหลายๆคนก็คงจะเคยเจอประสบการณ์แบบเรานะคะทั้งแบบเหล็กแบบลวดหรือตอนนี้ก็เป็นการจัดแบบใสขึ้นมาแล้วก็ต้องมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องสุขภาพช่องปากช่องฟันรักษาให้ดีแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนจัดฟันก็คือวินัย
1: ใน
2: การใส่ตลอดชีว
1: ิ
2: ตหล
1: ัง
2: จากที่ดัดแล้วโอเคค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะว่าการจัดฟันนั้นสามารถเปลี่ยนรูปหน้าของคุณได้หรือเปล่าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสื่อสวยหล่อขอสื่อกลับมาในช่วงปิดคดีกันในช่วงนี้นะคะกับสวยหล่อขอสื่อค่ะประเด็นที่เราถามกันไปว่าการจัดฟันนั้นทำให้หน้าของเราเนี่ยเปลี่ยนรูปได้หรือเปล่าเคยไหมฉันดัดฟันมาหน้าเรียว
0: จริงเคยเจอหลายคนที่แบบเฮ้ยทำไมปิดเทอมมาผ่านไป3เดือนหน้าเปลี่ยนสวยขึ้น
2: หน้าเรียวไปทำอะไรมา
0: เออหน้าเรียวทำอะไรบอกว่าไปดัดฟันมา
2: จมูกดั้งโด่งขึ้นมาไปทำอะไรมา
0: ดัดฟันมา
2: เฮ้ยทำไมหูกลางไปทำอะไร
0: ดื่มน้ำเยอะหน้ามันสวยขึ้น
2: ฉันก็ไปดัดฟันยาวๆ
0: เ
2: ล
0: ย
2: หูกลางจัดต่อหูกลางไปดื่มน้ำเยอะขึ้นไม่ได้คู่บุญแล้วตอนนี้
0: เราเป็นคู่กรรมกัน
2: แล้วแบบคู่แบบคู่สลับไปสลับมาแบบงงมากเลยอ
0: ะไรครับเนี่ยผมเคยเจอหลายๆคนที่แบบพอไปดัดฟันมาแล้วเนี่ยบอกว่าหน้าเร็วขึ้นซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่น้องสาวตัวเองไปดัดมาตอนแรกก็หน้ากลมๆประมาณนี้เป็นหน้าลูกไข่
2: ค่ะ
0: งั้นดัดมาปุ๊บหน้ามันยาวเลย
2: เรียวขึ้น
0: เรียวขึ้นเออก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ๋อเออมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้หน้าเร็วขึ้นแต่บางคนก็โอ้กามหายอะไรเงี้ย
2: กามหายมากน้อยขนาดไหนบางคนเนี่ยไปดัดฟันมาแล้วใหญ่ขึ้นเนี่ยอันนี้คือน่าสนใจมากเดี๋ยวมาถามคุณหมอ
0: กินน้ำเกลือเยอะไปหน่อย
2: บวมน้ำเกลือถามเลยดีกว่าค่ะให้อาจารย์หมอไขคดีเรื่องนี้ค่ะ
1: ค่ะจัดฟันหน้าเรียวขึ้นมีได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะสาเหตุที่ทำให้เรียวเนี่ยต้องดูก่อนว่าหน้าเรามันจะบานได้เพราะอะไรบ้างก็จะมีทั้งเนื้อเยื่อข้างนอกนะคะไขมันกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกทีนี้ในส่วนของการจัดฟันเนี่ยมันจะผลหลักๆก็คือต่อกล้ามเนื้อเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราใส่เครื่องมือจัดฟันปุ๊บเราจะเคี้ยวระวังแหละเคี้ยวอาหารแข็งเหนียวเหมือนเดิมไม่ค่อยได้หรือว่าอาจจะเจ็บก็เลยทำให้ลดการเคี้ยวข้าวลงมันก็เหมือนกับว่ากล้ามเนื้อมันไม่ได้แอคชั่นมันก็จะค่อยๆรีบลงกล้ามเนื้อบทเคี้ยวบริเวณ
2: ค่
1: ะใช่มันก็จะค่อยๆเหมือนกับเล็กลงเหมือนคล้ายๆขนของการฉีดโบท็อกซ์ค่ะ
0: คุณหมอจับเราก็จับตามถึงเวลาแล้วเหมือนกัน
2: ในการที่จะดัดฟัน
0: โบท็อกซ์แล้วน่าจะหมดแล้ว4-5 เดือน
1: แต่ทีนี้ก็คือถ้าเรายังทานเหมือนเดิมอะค่ะบางคนดัดแล้วก็มีหน้าอ้วนขึ้นก็มีด้วยทั้งไขมันที่เพิ่มขึ้นหรือว่า

0: ้ามเนื้อไม่ได้ลดลงก็มีนะคะ
1: แต่อย่างบางคนนะคะถอนทั้งฟันคุด4ซี
0: ่
1: ดัดทั้งฟันช่วงแรกนี่คือบวมมากแต่หลังจากนั้นคือหน้าเรียวหายไปเลยการถอนฟันคุดก็มีส่วนช่วยให้กรามเล็กลงไหม
0: ไม่มีค่ะ
2: ใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้แล้วนะ
1: ใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้แล้ว
2: หน้าเปลี่ยนมาทำอะไรมาถอนฟันคุดคุณหมอตอบว่าไม่จริง
1: ไม่จริงใช่ไหม
0: ไม่จริง
1: มาพูดถึงการดูแลสำหรับคนที่อยากจะจัดฟันรวมถึงข้อดีของการจัดฟันค่ะเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อย
0: การดูแลนะคะในช่วงที่จัดฟันแน่นอนอย่างแรกคือต้องไปพบทันตแพทย์จัดฟันตามนัดสม่ำเสมอนะคะอย่างถ้าจัดแบบติดแน่นก็ไปทุกเดือนแต่ถ้าเป็นแบบใสเราอาจจะไป 2-3 เดือนหรือ 4-5 เดือนครั้งแล้วแต่ว่าเราจะตกลงกับคุณหมอว่ายังไงนะคะก็คือไปตามนัดจะได้คุณหมอจะได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นไปตามแผนการรักษาหรือเปล่านะคะอย่างที่2ก็คือการทำความสะอาดอันนี้สำคัญมากก็ทำความสะอาดแปรงฟันถ้าของหมอก็จะให้แปรงวันละ3ครั้งกลางวันแปรงด้วยอันนี้ในกรณีติดแน่นเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆลดความถี่ลงเรื่อยๆถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรน่ากังวลนะคะไปเพื่อปรับหรือว่าคอยดูว่ารีเทนเนอร์ที่มีอยู่ยังใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ในกรณีบางคนที่เขาบอกว่าดัดฟันแล้วอะจมูกโด่งขึ้นมีส่วนไหมคะ
0: จริงๆนะคะจมูกอยู่ที่เดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่าที่รู้สึกโด่งขึ้นเนี่ยมักจะเป็นกรณีที่จัดร่วมกับการถอนฟันคนที่ต้องถอนเนี่ยมักจะฟันยื่นคนที่ฟันยื่นริมฝีปากก็จะอุ้มตาพอเราถอนปุ๊บปากก็จะยุบเข้าไปพอเราดูด้านข้างเนี่ยมันก็ดูแบบว่าเหมือนจมูกจะเด่นขึ้นมาม
2: ีมิติมากขึ้น
0: แล้วมีมิติ
1: อาจจะส่งผลนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเปลี่ยนรูปหน้าขนาดนั้น
0: มันมีนะคะบางคนก็ดูแบบสวย
2: ขึ้นเยอะเลยอะ
0: สวยขึ้นเยอะก็มีค่ะมันก็จะไม่ใช่ว่าจมูกโด่ง
1: ไม่ได้มาจากด้านอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ดูแบบช่วงปลายมันก็จะพุ่งขึ้นเพราะเหมือนกับฟันเรายุบเข้าไป
0: ตรงเนี้ยค่ะสัดส่วนหรือว่ามุมที่กระทำบริเวณใต้ฐานจมูกกับริมฝีปากมันจะเปลี่ยน
1: เราได้ฟังกันในเรื่องของการจัดฟันมาเยอะมากนะคะทีนี้เราก็อยากจะทราบถึงข้อดีบ้างกับการจัดฟันเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างคะ
0: อย่างแรกนะคะก็คือถ้าฟันเคยสบกันไม่ค่อยได้หรือว่าเคี้ยวอาหารไม่ค่อยสะดวกอย่างเงี้ยการจัดฟันให้ฟันสบกันได้แน่นก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหารดีขึ้นนะคะทานอาหารมีความสุขมากขึ้นนะคะอย่างที่สองก็คือการทำความสะอาดถ้าอย่างโดยเฉพาะคนที่ฟันซ้อนมากๆอย่างเงี้ยแปรงยากใช้ไหมขัดฟันก็อาจจะยังไม่สะอาด 100% เราจัดให้ฟันเรียงสวยขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็จะง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะแล้วก็อย่างที่3ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่คนมาจัดฟันก็คือความสวยงามนะคะแล้วก็จะทำให้หลังจากที่จัดฟันเนี่ยมีรอยยิ้มที่สวยขึ้นมีความมั่นใจขึ้นก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็บุคลิกรวมทั้งคุณภาพชีวิตด้วย
2: แต่ฟันสวยแบบนี้เวลามองคนก็จะแบบมองฟัน
1: ใช่ค่ะคุณหมอฟันสวยมากจริงๆขอบคุณยิ้มและน่ารักมากๆแล้วโลกสดใสมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ถ้าพวกเราล่วงเลยประการใดต้องขออภัยมานะ
0: ที่
1: น
0: ี่ค่ะรายการสนุกมากเลยค่ะ
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทันตแพทย์หญิงวันธิดาจิตตานนท์ค่ะสาขาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและที่สำคัญที่สุดนี่เลยพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้นภัทรขอบคุณมาก
2: ขอบคุณครับคุณหมอมาด้วยนะ
1: โอกาสหน้ามาอีกนะจ๊ะมาเป็นพิธีกรคู่กันจะได้สนุกสนานเฮฮา
2: เดี๋ยวบอกเจ้านาย
1: เขาเรียกว่ามีชงมีตกพบทุกวันนี้ชงคนนี้
2: จริงเหรอไม่มีใครตกเลยหรอ
1: ไม่มีใครตกเล
2: ย
1: งั้นไม่ต้องมาเอาละค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะจัดฟันนะคะก็เอาข้อมูลที่อาจารย์หมอเนี่ยแนะนำลองไปพินิจพิจารณาดูแต่เราก็เชื่อว่ามันมีข้อดีอยู่ในนั้นคือคุณจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับรอยยิ้มของคุณค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนกับสวยหล่อขอ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์มิได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทธริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชินีมหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งล้วนเป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศ

0: เทศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตตาและปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นโคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรลดาโรงฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกไม่ใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบ าพสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2549เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสดีทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสานพัตราพรและทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้บงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้นิทรรศการไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาขชานุรักษ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโฮล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชเสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโฮและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโฮตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมสาธิตการทอกี่เอวอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอโดยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตาก จากนั้นทรงไถ่ชีวิตโคกระบือโดยกรมปศุสัตว์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่และกระบือจำนวน1คู่เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จะแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการข้าเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติจัดอบรมปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและกิจกรรมพิมพ์ลายจากสีและสีจากดอกไม้ใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงตลอดจนมีการจำหน่ายพันธุ์ไม้หายากจากพระตำหนักสวนปฐุมท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป้ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆที่ไปจัดจำหน่ายได้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เวลา 19:45 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากร75คนในการนี้ทรงเปิดชมรม Tobi No. 1และศูนย์เพื่อนใจ Tobi No. 1ของโรงเรียนที่ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ Tobi No. 1มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจ Tobi No. 1ดำเนินตามหลักการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมกันทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้อาทิกิจกรรมดอกไม้จากดินไทยสินสร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสู่เรซินร่วมสมัยและ Arch of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรมทวีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้แก่เจ้าเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเคลจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศโอกาสที่พระราชทานเข็มที่รึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยาวยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิก To Be Number One โดยมีพระดำรัสว่าเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number Oneโดยก่อนการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วส่งแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be Number One Idol รุ่นที่16โดยสมาชิก To Be Number One จากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดี To Be Number One และเพลงจีบโลดยังสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธ์นวดี

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพพยุรบงสาวาสและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39วันนี้เวลา 15:35 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงโชคชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39จัดโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมประเทศไทยกับทีมสหพันธรัฐมาเลเซียการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน Kings Cup ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ส่งคุณค่าที่สุดในปฏิทินการแข่งขันกีฬาตะกร้อโลกนอกเหนือจากการเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกจาก19ประเทศส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายชนะเลิศได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมชุดชายและหญิงชนะเลิศทีมชุดชายได้แก่ทีมประเทศ
ศไทยและชนะเลิศทีมชุดหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมคู่หญิงชนะเลิศได้แก่ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเซปักตะกร้อทีม4คนชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยและตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท BN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัททรีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตจุพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดมิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้งวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 ครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรหมสุวรรณธุรกิจทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน

0: โรงพิมพ์หมอบรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
1: ่ Excuse me
2: Excuse me
0: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
2: พี่ก็พูดภาษาไทยได
0: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
1: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
0: The King King มงกุฎ
2: รัชกาลที่4
0: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
2: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
1: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
0: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
2: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
0: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภริยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
2: อ๋อ
0: ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
2: รัชกาลที
1: ่4
3: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
2: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
3: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
1: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจกเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู่
1: หมายออกมาสำหรับโปรเจกต์ต่างๆนะครับต้องมีพื้นที่สีเขียวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโปรเจกต์บางส่วนเราไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้สูงเพื่อจะบังพื้นที่ได้นะครับมันทำให้เกิดอาชีพที่ทำให้เกิดกรีนวอลการทำสวนแนวตั้งขึ้นมาเราไปงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์แล้วเราเห็นคนเขาจัดสวนเราก็เลยว่าเราอยากจะทำบ้างเราจะทำอยากจะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นดีไซเนอร์เราอยากจะทำเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาพี่โป้งรักมันรักอาชีพของพี่โป้งรักสิ่งที่พี่โป้งทำรักต้นไม้เราก็พยายามสรรหาวิธีการที่ว่าต้นไม้จะทำยังไงให้ไม่ตายก่อนอันดับแรกอันดับที่สองต้นไม้ทำยังไงให้มันสวยพอเสร็จแล้วเนี่ยประกอบกับมันทำให้เกิดอาชีพได้มันทำให้เกิดรายได้ได้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาวิธีการคิดให้ตอบตรงกันกับความต้องการของพื้นที่นั้นๆกับผู้ออกแบบกับเจ้าของสถานที่นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้นไม้ที่เรามาเลือกทำกรีนวอลเนี่ยครับหรือทำ Vertical Garden เนี่ยเราต้องรู้มาก่อนว่าต้นไม้ตัวนี้มันจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบดินเรียก Epiphyte เช่นกลุ่มพวกร่างอากาศเช่นตระกูลพวกฟิโลตระกูลพวกหน้าวัวตระกูลกล้วยไม้นะครับตระกูลพวกเฟิร์นเช่นตระกูลพวกกลุ่มไมโครซอลัมต่างๆเรากำลังจะบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้กินดินนะครับมันกินสารอาหารที่อยู่ในดินทั้งนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเราสามารถที่จะนำไปใช้ว่ามันชอบแบบไหนอยู่แบบไหนเนี่ยเราก็เลยนำไปใช้กับกรีนวอล์

มีพี่แนะนำมาบอกว่ามีรีสอร์ทอันนึงนะที่เขาใหญ่นะเขาอยากจะจัดสวนเราก็เลยไปทำดังนั้นเราไปทำเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราความรู้เราก็ไม่มีเลยก็เลยไปขอสมัครเป็นคนงานนะครับที่รีสอร์ทอันนึงใกล้ๆใกล้กันนะครับแล้วก็ไปกินนอนขอกินนอนกับเขานะครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ถามขั้นตอนการทำงานต้องทำงานแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นการเนินดินคอนทัวร์อะไรเงี้ยเราก็จะนั่งไปกับรถ10ล้อนะครับว่าต้องดำดินแบบนี้เราก็จะนั่งรถไปกับรถแมคโครให้ปรับเนินดินแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นจากการที่เราได้รับงานมางานแรกคือ4ไร่พื้นที่4ไร่มาไล่ปรับเนินก่อนแล้วก็วางก้อนหินอะไรเงี้ยรวมกับประกอบที่กับการที่ว่าเราไปดูงานมาแล้วแล้วเราก็เปิดหนังสือรวมขั้นตอนการทำงานต่างๆเข้ามาปรากฏว่ารับงานมาก็ขาดทุน

มันจะมีแบ่งเป็นประเภทหลายๆประเภทนะครับต้นไม้ที่มีลักษณะที่เป็นโครงสร้างที่มีรากเยอะๆเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปทำส่วนแนวตั้งได้เพราะว่ามันต้องการที่จะต้องการสารอาหารเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนต้นไม้ที่ปลูกบนผนังนะครับบนกรีนวอลมันคือต้นไม้ที่มีลักษณะที่อึงอาศัยซะส่วนใหญ่ใช้รากน้อยๆสามารถที่จะมีรากออกตามข้อต่างๆได้ทั้งนั้นมันก็เลยจะแตกต่างกันทั้งนั้นเนี่ยก็สรุปได้ว่าต้นไม้ที่นำปลูกลงดินไม่สามารถที่จะขึ้นมันอยู่กรีนวอลได้ทุกชนิดนะครับส่วนตัวด้านนี้ก็เป็นฟิโลอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าฟิโลต้นนี้มันจะมีข้อที่ยื่นออกไปหน่อยส่วนกรณีนี้มันก็จะเป็นตัวกลุ่มฟิโลเหมือนกันแต่อยู่ในกลุ่มตระกูลพลูทั้งนั้นเวลาเราวางไม้เนี่ยเราจะได้เป็นเลเยอร์ในการสูงต่ำไม่เท่าๆกันแล้วรวมถึงการกำหนดแพทเทิร์นหรือสีของไม้ควรจะต้องมีลักษณะไรคล้ายๆกันคือมีเล็กกลางใหญ่แล้วก็ไล่ระดับมันเพื่อจะทำให้ทำเป็นคลื่นหรือทำเป็นแพทเทิร์นที่ออกมาแล้วงานเราจะได้สวยงาม

ระดับแรกก็คือต้องดูแสงก่อนว่าส่วนแนวตั้งเนี่ยอยู่ในร่มหรืออยู่กลางแดดอยู่ในอาคารหรือนอกอาคารถ้าสมมติว่ากรณีที่อยู่ภายในอาคารเนี่ยเราก็จะเลือกพันไม้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถที่อยู่ในอาคารได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีไฟช่วยซึ่งไฟเนี่ยมันจะต้องมีค่าความเข้มของแสงไฟที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไฟ UV ส่วนตัวที่เป็นภายนอกอาคารเลยเราก็ไม่ต้องใช้ไฟเลยแต่เพียงแต่ว่าเราเลือกพันไม้ให้เหมาะสมนะครับวิธีการทำสวนแนวตั้งเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องดูสถานที่ก่อนสถานที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกลมผ่านถ่ายเทยังไงนะครับแสงมีมาตรขนาดไหนโดยการที่เราต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือในการวัดความเข้มของแสงก่อนกรณีที่เป็นภายในนะครับดูว่ากรณีที่เป็นในร่มพอเราได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาดูว่าตรงนี้ถ้าเป็นแสงแบบนี้เราต้องช่วยพันไม้ประเภท A B C อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องแบ่งจำแนกอย่างชัดเจนต้นไม้ทั้งหมดนะครับนำมาพักก่อนเพื่อที่จะใช้ปุ๋ยให้น้อยที่สุดพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็บี้มันเพราะว่าจะสังเกตว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางที่เราเตรียมงานไว้รากจะสมบูรณ์มากเลยทั้งนั้นเราต้องเริ่มจากการที่เริ่มตัดมันแล้วก็พักมันเพื่อที่จะเตือนไว้ว่าต้นไม้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนสถานที่เพื่อที่จะขึ้นงานกรี

นะครับหนาประมาณ8มิลเราก็จะแปะลงไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้คือผ้าเฟลนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะผ้าเฟลแปะลงไปติดผ้าเฟลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเดินระบบน้ำพอเดินระบบน้ำเสร็จแล้วเราก็มาติดผ้าเฟลอีกรอบหนึ่งผ้าเฟลจะเป็นเหมือนพ็อกเก็ตนะครับเหมือนกระเป๋าแล้วเสร็จแล้วเราก็กรีดลงไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้นไม้ใส่ลงไปแล้วใช้แซมเปิลยิงมันก็เป็นการเสร็จแล้วต้นไม้ก็ตามที่เราอยากจะได้ละส่วนในตัวระบบน้ำเนี่ยเราจะต้องให้เป็นลักษณะการดิฟดิฟก็คือการไหลจากบนลงล่างนะครับไหลเป็นกราวิตี้ไหลจากบนลงล่างปุ๊บแล้วก็เจาะรูทุกๆ10เซนน้ำก็จะไหลนะครับส่วนตัวในน้ำเองเนี่ยเราก็จะผสมตัวปุ๋ยลงไปพร้อมเลยมันก็จะสามารถที่จะฟีดเข้าไปที่ผนังแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันก็จะดูดซึมนะครับพอดูดซึมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอรากเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเกาะที่ตะก้อนหินเนี่ยอย่างเหมือนกับพี่ป้องย้อนไปว่าสิ่งที่เราคิดก็คือว่าเราต้องกลับไปดูว่าต้นไม้เหล่านี้มันจะต้องเป็นลักษณะอิงอาศัยงั้นมันจะค่อยๆเกาะตามพื้นหินนะครับเหมือนกับเราไปน้ำตกเราไปถ่ายสารคดีน้ำตกอะไรเงี้ยนะเราจะเห็นรากมันจะเกาะไปตามก้อนหินเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยในผ้าเฟลเนี่ยมันก็จะมีอาหารกับความชื้นรากก็จะวิ่งเกาะที่ผ้าเฟลแล้วต้นไม้ก็สามารถอยู่ได้

ต้นไม้มันสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวของมันเองโดยแต่เพียงว่าเรากลับมาดูความสัมพันธ์ระหว่างปุ๋ยน้ำนะครับแสงสว่างแค่นั้นเองถ้า3ตัวนี้สัมพันธ์กันมันก็จะไม่มีปัญหาเลยซึ่งจะดูแลต่ำมากแต่กรณีที่เป็นภายในหรือว่าแสงน้อยเนี่ยอาจจะดูแลเยอะหน่อยอาจจะต้องมีการเก็บใบเสียหรือใบที่ตกค้างไปอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนทำครั้งหรือว่าเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งเริ่มเกิดการท้อแต่ว่าเราก็กลับมาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเดินมาแล้วซึ่งมันขาดทุนหลายรอบมากล้มแล้วก็ลุกกันหลายรอบมากทำแล้วก็ขาดทุนทำแล้วขาดทุนเนี่ยตลอดหลายๆโปรเจกต์เสร็จแล้วก็กลับมานั่งพิจารณาตัวเองว่าเราต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดีก็เลยย้อนกลับไปดูว่าเราต้องศึกษาพันธุ์ไม้อย่างจริงจังเนี่ยครับก็เลยกลับมาเริ่มศึกษาพันธุ์ไม้อย่างจริงจังแต่เดิมเนี่ยเรามีรถกระบะ1คันแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปรับคนงานอาจจะ3คนบ้าง4คนบ้างไปทำจุดต่างๆพอเริ่มทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เข้าไปประมูลงานในห้างเดอะมอลเราก็ได้งานดูแลพองานดูแลเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้ประจำมันทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นซึ่งมันมีสาระรอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหยิบยื่นอาจจะทำงานชิ้นอย่างเช่นจัดงานอีเวนต์ต่างๆซึ่งอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันเป็นงานระยะสั้นซึ่งมันใช้เงินไม่เยอะเราก็ค่อยๆสเต็ปไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนเกิดโปรเจกต์ต่างๆมันทำให้เกิดการต่อยอดที่เราสามารถที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้ตอนที่พี่โป้งเริ่มไปทำงานที่ทิเบตเนี่ยตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเลยไปครั้งหนึ่งตอนนี้ปรากฏว่าในทิเบตกดอากาศมันหนาวมากกลางวันร้อนมากกลางคืนหนาวมากถ้าฝนตกเนี่ยมันจะเป็นฟรอสก็คือว่าน้ำมันจะเข้าไปอยู่ในลำต้นแล้วต้นมันหักกลางพี่โป้งต้องขึ้นลงทิเบตประมาณ10กว่าครั้งโดยการเอาต้นไม้ไปทิ้งไว้ที่นั่นเอาต้นไม้ไปทิ้งกลับมาแล้วกลับไปดูถึงทำอย่างเงี้ยเราทำอย่างเงี้ยกับหลายไซส์พื้นที่ซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยฉะนั้นวิธีการทำที่ดีก็คือว่าเราต้องเอาต้นไม้ไปลองดูแล้วไปจับตั้งแล้วจดบันทึกถ้างั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่มีใครรู้จริงเขาบอกว่าไม้บางตัวเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้พี่ป้องเวรบินไปแอฟริกาบินไปถึง2รอบเพื่อจะไปดูว่าไอ้ต้นไม้ชนิดต่างๆนี่อยู่ยังไงเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากแอฟริกาทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นบ้านเราในแอฟริกาทั้งนั้นเลยครับผมอย่างตอนที่เราไปทำงานที่ฮ่องกงปรากฏว่าเขาก็ห้ามเอานำต้นไม้เข้าทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องออกเอกสารไซโตไซเตสซึ่งต้องออกเอกสารขอเอกสารจากมหาวิทยาลัยเกษตรก่อนว่าเราจะต้อง

ต้องการที่นําต้นไม้ออกแต่ว่าต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหากับเรื่องดินเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นต้นไม้ที่เรานําไปปลูกเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าถอดกระถางออกไปเคาะเครื่องปลูกและล้างรากเนี่ยแล้วก็สลักก็แพ็คเกจแล้วก็ออกไปนะครับรวมถึงตอนที่เราไปทำงานที่ลาซานหรือที่เบตก็เช่นกันนะครับก็คือไม้บางตัวเอาเข้าได้เข้าไม่ได้ตอนไปทำงานที่ไทเปนี่อย่างรุนแรงเลยทั้งนั้นเนี่ยไม้บางตัวเนี่ยเราก็เลยต้องซื้อจากบ้านเขารวมถึงบางส่วนเนี่ยเราต้องไปที่เมืองจีนแล้วก็ไปเอาจากเมืองจีนละใกล้กว่าความที่เป็นผู้รับเหมานะครับสิ่งที่มันจะเกิดคอนฟลิกต์ไปตลอดชีวิตก็คือว่าเราต้องทำงานให้จบซึ่งมันมีครั้งหรือสองครั้งในพี่โป้งทำงานไม่จบอาจจะมีเรื่องปัญหาต่างๆมันก็ทำให้เกิดติดเขาเรียกว่าติดอยู่ในใจทั้งนั้นเนี่ยในงานที่โปรเจกต์ที่เราทำในต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราได้รับมอบหมายงานมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำงานให้จบตามที่เขาจ้างทั้งนั้นเนี่ยพอไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่มันจะต้องท้าทายนะครับรวมถึงการที่ว่าเราเลือกชนิดพันธุ์ไม้เนี่ยชนิดพันธุ์ไม้มันจะต้องอยู่ได้จริงอย่างผู้ประกอบการเนี่ยเขาจ้างเรามาโปรเจกต์หนึ่ง10 ล้านบาทเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ได้ตลอดไปโดยการที่เขาไม่ได้เสียเงินกับเรา10 ล้านบาทอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยการสวนแนวตั้งเนี่ยจะต้องทุกคนชอบกลัวหรือว่าคิดว่าเราเสียเงินไปแล้ว10 ล้านบาทผมยกตัวอย่างนะครับเป็นวงเงินเขากลัวว่ามันจะต้องสูญหายไปภายใน6 เดือนหรือปีหนึ่ง2 ปีเนี่ยทุกคนคิดว่ามันเป็นลักษณะของการฉาบฉวยทำแล้วมันน่าจะตายทำแล้วมันจะเสียหายไปซึ่งตรงนี้พี่ปุ๊กคิดว่าเราต้องพยายามปรับความเข้าใจกันโดยวิธีการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอันเนี่ยเขาคิดว่าเอาต้นไม้ชนิดใครอะไรก็ได้เนี่ยมาจากแกว้งมาเสียบมันไม่ใช่อย่างนั้นงั้นย้อนกลับไปที่พี่โป้งพูดก็คือจะต้องรู้ว่าต้นไม้ชอบแบบไหนอยู่ยังไงนะครับชอบน้ำชอบความชื้นชอบการถ่ายเทของอากาศแบบไหนแล้วนำเขาไปติดบนผนังโดยการที่อิงหรือว่าดูในการดูที่เขาเกิดในธรรมชาติเป็นหลักมันเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการที่เราจะทำวอร์ติคอลการ์เด้น

การจัดสวนที่ดีเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องประโยชน์เทศสารก่อนประกอบด้วยฟังก์ชันนะครับอันดับที่2คือตามมาเรื่องความสวยงามปรากฏว่าที่ดินตอนนี้ของเรามันแพงมากเลยเขาก็จะเริ่มถึงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าสวนในการที่ว่าพอมีพื้นที่น้อยเนี่ยเราต้องทำยังไงกับสวนฉะนั้นการทำ vertical garden เนี่ยก็เลยเข้ามามีส่วนในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ารวมถึงการที่ว่าพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปพื้นที่น้อยที่ดินราคาแพงแต่อยากได้พื้นที่สีเขียวมากๆทั้งนั้นการทำกรีนวอลก็เลยมีส่วนช่วยในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ป้องเป็นคนที่คิดต่างทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำปลูกชนิดของต้นไม้ที่ไม่เคยเห็นเท่าไหร่ทั้งนั้นการสะสมพันไม้การศึกษาการเดินทางเนี่ยมันเป็นเลยเป็นจุดแข็งของพี่ป้องกับประกอบว่าพี่ป้องมีประสบการณ์ที่ผ่านมารวมถึงวิธีการคิดรวมถึงได้เกินทางต่างประเทศตลอดเวลารวมถึงวิธีการคิดว่าการจัดสวนที่ดีเนี่ยก็ทำยังไงก็ได้ที่เราจะต้องให้คิดต่างจากคนอื่นเขาคิดใช้พันธุ์ไม้ซึ่งเป็นลักษณะของเป็นเอกโซติกแพนเป็นลักษณะต้นไม้ที่มันแปลกดูเก๋อะไรเงี้ยแล้วก็ในราคาที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้รวมถึงว่าต้นไม้ที่เราเลือกเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของต้นไม้ที่ยั่งยืนไม่ใช่เป็นใช้ไปแล้วสลับปุ๊บก็เสียหายไปทำให้ลูกค้าไม่กล้าทั้งงานสวนงานหนึ่งเนี่ยที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเพิ่มคุณค่าเนาะให้กับตัวบ้านของตัวเราเพิ่มให้กับอาคารเพิ่มให้กับโปรเจกต์ทำให้รู้ว่าคุณค่าของงานนั้นมีคุณค่ามากขึ้น

พี่โป้งจะไม่ชอบกลางคืนคือจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันหมดวันไปอยากจะรีบตื่นตอนเช้ามาเพื่อที่จะมาดูต้นไม้ของตัวเองรวมถึงว่าอาจจะอยากจะมาดูสวนของตัวเองสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตของเราเนี่ยก็คือว่าเราโชคดีและดีใจเพราะว่าเราได้รักกับอาชีพที่เราได้ทำนะครับแล้วเรารักกับชนิดของพันไม้ต่างๆที่เราได้ไปเรียนรู้ได้เราไปศึกษาได้ไปท่องเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยครับทั้งนั้นเนี่ยก็หลายๆคนก็คิดว่าการทำสวนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับพี่โป้งเคยบรรยายให้เด็กๆนักศึกษาก่อนจบฟังเสมอว่าอันดับแรกก็คือสิ่งมันมีปัจจัยอยู่สองสามปัจจัยที่เราจะต้องเรียนรู้หลังจากที่น้องๆได้จบการศึกษาไปคือปัจจัยแรกก็คือว่าน้องๆเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถในตัวนึงอยู่แล้วแต่อันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมีเวทีพอเริ่มมีเวทีปุ๊บเราก็จะมีโอกาสพอเริ่มมีโอกาสเนี่ยอันดับแรกปุ๊บเราก็ต้องมีหาคอนเนคชั่นพอหาคอนเนคชั่นเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จและต่อเนื่องได้ตอนที่จบที่ว่าน้องจะต้องมีความรักและความชอบใจในอาชีพนั้นๆมิฉะนั้นในสิ่งที่น้องทำหนึ่งสองสามสี่มามันก็จะไม่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นรวมถึงกับการของพี่โป้งก็เป็นคนที่ล้มลุกคุกคานหลายรอบแล้วเนี่ยที่ลุกขึ้นมาได้เนี่ยเพราะดับแรกก็คือว่าพี่โป้งรักอาชีพของพี่โป้งรักต้นไม้เพราะจริงๆแล้วการจัดสวนเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรีนวอลคือการจัดสวนอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าการทำกรีนวอลเนี่ยมันเป็นโอกาสหรือจังหวะในการที่ทำให้เกิดเป็นอาชีพอีกอย่างนึงซึ่งมันมั่นคงแน่นอนในอนาคตครับผมพี่ป้องเคยมีเด็กคนนึงเนี่ยก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่มาเรียนเนี่ยเขาก็มีคำถามว่าทำไมต้องพาเขาไปต่างๆให้เขาขับรถจริงๆเขาไม่อยากขับรถเขาอยากออกแบบพอหลังจากนั้นก็ผ่านไปเขาก็กลับมาบอกว่าขอบคุณมากนะพี่โป้งที่ให้เหตุผลว่าไงพอเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้ไปเนอร์เซอรี่ต่างๆไปดูอะไรเงี้ยก็ไปทำให้เราได้เรียนรู้ว่าชนิดของต้นไม้เนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับแหล่งผลิตเป็นยังไงบ้างเขาชอบแบบไหนปลูกแบบไหนปลูกไหนเงี้ยเพื่อเรามากำหนดในแบบเพราะส่วนใหญ่เขาคิดว่าเขาอยากจะออกแบบเลยโดยการที่เขาไม่เคยปลูกนะครับหรือว่าบางส่วนที่คนนี้เราก็จะแจกกันไกลคนเล่มเลยบอกเขาไปจัดแต่งใบเสียเขาบอกทำไมเขาอยากมาเรียนจัดสวนไม่ใช่มาเก็บใบเสียดังนั้นการเก็บใบเสียเนี่ยเราก็จะรู้ว่ากระถางตอนหนึ่งต้นเนี่ยมันเป็นยังไงการเก็บใบเสียต้นไม้ต้นนี้เหี่ยวเพราะขาดน้ำนะพอวางตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ไม่ได้นะแสงแดดมันเยอะไปแสงแดดมันน้อยไปต้นไม้ต้นนี้ไม่ชอบน้ำนะต้นไม้ต้นนี้ชอบน้ำมันก็จะเป็นการที่จะค่อยๆแอบสอบไปในตัวทั้งนั้นเนี่ยการว่าคือต้นไม้เนี่ยถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยพี่โป้งก็อยากจะรดน้ำต้นไม้เองหมดพอการรดน้ำต้นไม้เองเนี่ยเราจะรู้ว่าพอฉีดว่าต้นไม้ต้นนี้มันเป็นอย่างนี้นะแสงแดดมันเยอะไปต้องมาอะไรเงี้ยทั้งนั้นเนี่ยอันดับแรกคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่เขาเรียกอะไรพื้นฐานเริ่มต้นเลยก่อนเลยกลับมาที่ของชนิดของพันไม้รู้เลยว่าตามที่พี่โป้งอธิบายไปพอหลังจากนั้นปุ๊บเราค่อยมากำหนดลงมาในแบบพอกำหนดในแบบเนี่ยทั้งนี้เวลาลูกค้าถามน้องก็สามารถที่จะตอบได้โดยไม่ใช่ท่องจำ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับนนทการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำความรู้จักทำความเข้าใจรวมถึงมองหาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยของลูกน้อยรวมถึงพัฒนาการศักยภาพของสมองของเด็กๆด้วยนะคะเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าการอ่านนั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เปรียบเสมือนคุ้มพลังงานที่สำคัญนะคะสำหรับสมองของเด็กๆเลยค่ะเราอยู่กับการอ่านมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชราแน่นอนการอ่านนั้นสำคัญมากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านโน้ตเองก็อยากจะให้ลูกรักเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านนะคะเพราะโน้ตเองก็เชื่อว่าถ้าเด็กๆได้มีนิสัยรักการอ่านติดตัวไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาอยากจะรู้อะไรเนี่ยนะคะเขาก็สามารถใฝ่รู้ขวนขวายมาแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของการอ่านและก็การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าหนังสือที่เด็กๆชอบนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลูกของเราอย่างไรด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับค่ะท่านแรกนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่ยังสาวค่ะของลูกถึง2คนคุณแม่เกศราไบรอนค่ะหรือว่าแม่เกศนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอแล้วก็แม่เกศด้วยนะคะก่อนอื่นถามแม่เกศก่อนค่ะตอนนี้บอกว่าลูก2คนแล้ว
1: คนโตนี่18แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: คนเล็กนี่ก็8ขวบ
0: ผู้หญิงทั้งคู่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เหมือนกันเลยสองสาวแต่โน้ตต่างกันสิบกว่าปีเลยนะคะ18กับ8ขวบ
1: ค่ะค่ะก็เป็นอะไรที่เวลาเราเลี้ยงช่วงในวัยที่ต่างกันนะคะก็จะมีปัญหาคนละอย่างคนละแบบอะค่ะก็อยากจะปรึกษาคุณหมอเหมือนกันวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆเรื่องของการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณแม่อยู่เสมอด้วยนะคะเชื่อว่าหนึ่งในนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากจะให้กับลูกก็คือการอ่าน
1: ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอะไรที่เพราะว่าเวลาการอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าเราคิดว่าเป็นการพัฒนาสมองของเด็กนะคะก็เลยว่าชอบให้เขาอ่านมากกว่า
0: แล้วจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านค่ะคุณหมอจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพของสมองให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ได้ค่ะถ้าเราพูดถึงเด็กทุกอายุนะคะแล้วก็มองในมุมของผู้ใหญ่หลายๆคนการอ่านก็ดูเป็นเรื่องการเรียนรู้โดยตรงนะคะหมายถึงเราอยากให้ลูกสติปัญญาดีฉลาดเฉลียวก็มองเรื่องการอ่านและอยากให้เขารักการอ่านแต่ถ้าเรามองการอ่านในมุมของเด็กๆเริ่มต้นจากเด็กเล็กๆการอ่านมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองพ่อแม่กับเด็กน
1: ั่
2: นก็คือเราทำกิจกรรมร่วมกันที่มีความเพลิดเพลินสามารถสนุกสนานได
0: ้
2: อย่าไปมองเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบซีเรียส
0: ไม่ใช่การเปิดตำราหนังสือเทคหนังสือเรียนนะแบบนั้นแต่ว่าเป็นการมีความสุขร่วมกันภายในครอบครัวการอ่านหนังสือนั้นต้องมีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอยู่ด้วยก็จะยิ่งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยนะคะอย่างนี้แล้วการอ่านสำหรับเด็กเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วัยไหนคะคุณหมอ
2: ก็เริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆเหมือนลูกคุณโน้ตเคยได้รับมานะคะจริงๆ คุณแม่หลายบ้านนะคะก็คงพอทราบว่าเด็กเนี่ยได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแต่ว่าเราก็คงไม่พยายามตั้งใจมากนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีงานวิจัยที่สนับสนุนพอว่าการอ่านหนังสือตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยมันจะดีมากจริงน้อยแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กได้ยินเสียงเอาเป็นว่าหลังเกิดแล้วกันนะคะที่เราอยากให้เป็นหลังเกิดเพราะว่าเด็กเนี่ยพอเขาเกิดมาแล้วแล้วเราทำอะไรกับเขาเนี่ยเราจะสังเกตเขาได
0: ้
2: ว่าเขาได้รับรู้แล้วตั้งใจกำลังมีความสุขไหมหรือเขากำลังเหนื่อยกำลังหิวเราจะไปอ่านอย่างเดียวเพื่อตั้งใจให้ลูกรักการอ่านต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมดังนั้นเอาไว้ว่าหลังเกิดเราสามารถเริ่มอ่านให้ฟังได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความพร้อมแต่ว่าในทางการแพทย์เราที่เราเจอพ่อแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะที่มีลูกเล็กๆเราคิดว่าคงสักประมาณ 2-4 เดือนไปอาจจะเหมาะสมนะคะส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราจะเหนื่อยใช่ไหมคะคุณแม่ทั้งหลาย
0: ตื่นทุก2ถึง3ชั่วโมงคือว่ากระเพาะลูกเล็กมากก็จะต้องกินนมบ่อยมาก
1: กินนมบ่อยมากค่ะ
0: ลูกเองก็จะต้องตื่นๆหลับๆอยู่ตลอดการที่จะไปเล่นกันเยอะหรืออ่านหนังสือหรือเล่นของเล่นเยอะๆในช่วงนั้นก็ยังอาจจะมีเวลาได้น้อย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่อยากให้คุณแม่ต้องคิดหลายเรื่องมีภาระหลายอย่างเอาให้ปรับตัวได้ก่อนนะคะสักประมาณเดือน2เดือนบางบ้านก็เริ่มได้เลยหรือบางบ้านก็อาจจะรอถึง4เดือนในช่วงที่ลูกชันคอแข็งขึ้น การรับรู้ชัดเจนขึ้น
3: ค่ะ
2: ค่ะการมองและการได้ยินเสียงดีดูคือเราสังเกตได้ชัดแล้วนะคะว่าเขามองตามหนังสือที่เราอ่านด้วยกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับผู้ปกครองว่าสามารถจะให้เวลาคือเราอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าสำหรับในมุมของเด็กๆเป็นการเป็นสื่อในการใช้เวลาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีเนื้อหาสาระ
3: ค
2: ือแต่ให้มีสิ่งที่เป็นส่วนประกอบที่ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กๆก็คือรูปภาพเน้นรูปภาพเยอะหน่อยเน้นคุณสมบัติในการหยิบจับนะคะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เขาอยากมาแตะบ้างหยิบจับบ้างมันสามารถทำได้
1: ขอโทษนะคะจะละเรื่องพวกประเภทมีเสียงอะไรเงี้ยค่ะ อย่างมีเสียงมีอะไรคล้ายๆว่าอย่างถ้าเป็นเป็ดก็จะก๊าบก๊าบก๊าบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือได้ใช่ไหม
2: ได้ค่ะได้เป็นส่วนประกอบได้เลยค่ะนะคะมีสื่อประกอบอยู่ภายในให้มีปฏิสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ราคาจะแพงนิดนึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: ก็ดึงดูดความสนใจเด็กได้มากขึ้นด้วยนะคะจากรายละเอียดต่างๆโอ้โหฟังจากคุณหมอเกริ่นแค่นี้ก็รู้เลยว่าการอ่านหนังสือไม่ได้มีปัจจัยแค่เด็กกับหนังสือเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนสำคัญรวมถึงการเลือกหนังสือให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันบรรยากาศการอ่านอารมณ์ของลูกเหนื่อยง่วงหิวก็อย่าเพิ่งอ่านอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหลายปัจจัยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยในรายละเอียดนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามี VTR ค่ะซึ่งเป็น VTR เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบพาลูกไปอ่านหนังสือด้วยนะคะจะเป็นการอ่านอย่างไรใช้หนังสือกับลูกยังไงไปชมกันเลยค่ะ
4: สำหรับทุกคนหนังสือสามารถเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้คุณได้มองโลกในมุมมองที่หลากหลายขึ้นด้วยแถมยังทำให้สมองทำงานฝึกการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันหนังสือก็มีมากมายหลายแบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกชอบหนังสือแบบไหนสำหรับวันนี้เราได้มาเจอน้องนามิอีกครั้งซึ่งคุณแม่ได้พาน้องมาอ่านหนังสือที่ TK Park เราตามไปดูน้องนามิกันสิคะว่าหนังสือที่คุณแม่เลือกจะถูกใจน้องนามิหรือเปล่า
3: โอ้หนังสือเยอะเลยค่ะ
1: ท่าทางจะชอบ

0: เก้าอี้ก็ยังสำคัญนะคะ
1: จากไหนอะไรแบบนี้นะคะ
2: เรื่องหนังสือเองด้วยนะคะ
0: ถ้าบ้านไหนมีมุมหนังสือก็ยิ่งดีไหมคะคุณหมอ
1: ดีค่ะ
0: เด็กๆเลือกได้เองปลอดภัยจุ๊บจุ๊บรักมากมาดูหนังสือแบบแรกกันค่ะ

0: ถูกต้องแล้วค่ะน้องนามิเราต้องรู้จักแบ่งปันเก่งที่สุดเลย
1: อันนี้เป็นแบบป๊อปอัพนะคะแต่วัยขวบกว่าป๊อปอัพอาจจะไม่เหลือเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เพราะจะชอบดึงชอบติงอยู่
2: ก็ดึงความสนใจได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมีผู้ปกครองคอยช่วย
3: อุ๊ยตกใจเลย
0: กุ๊กไก่ร้องแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นไก่ทอดอีกแน่ๆเลยค่ะ
3: อะไรเนี่ยชอบมั้ยชอบมั้ยคะ
0: น้องนามิไม่สนใจคุณแม่เลยหลังจากเราเรียกความสนใจของน้องนามิด้วยหนังสือภาพ3 มิติไปแล้วแต่ดูจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เราลองมาเปลี่ยนหนังสือกันบ้างดีกว่า

0: ไปแล้วค่ะ
1: ความรู้ตอนนี้คนเดียวความรู้ตอนนี้ขอยังไม่เรียนละกัน
2: ยังไงนะ
3: มีกี่ตัวนะ
2: ตัวจะน้อง
1: กี่ตัวอุ้ย
3: กี่ตัวคะ
2: กัดพุง
1: กัดพุงใช่ไหมเนี่ย
3: เลี้ยวอ้าวตรงนี้ดูฉลามมีแหลมๆด้วยเนี่ยพี่ฉลามตัวเล็กที่สุดชอบดูซ้อม
4: คุณแม่ใช้มุกฉลามมาล่อดูท่าจะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วด้วย
3: ไหนแม่ดูปลาฉลามกี่ตัวน้องอ้าวสิทำมือแบบนี้หนึ่งสองสาม
0: ท่าทางการอ่านอุ้มลูกนั่งตักแบบนี้เหมือนเขาจะสนใจมากกว่าให้เขานั่งข้างๆอยู่ห่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะเด็กรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น
5: ใช่ค่ะ
0: มาถึงหนังสือภาพที่คุณหมอบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยนี้ค่ะ

0: ไหนล่ะ
1: สนาม
0: บินอุ๊ยเก่งจัง
2: ภาพใหญ่ๆตัวหนังสือน้อยๆชัดเจนสดใสแบบนี้เด็กๆก็ชอบนะคะ
3: แล้วก็สีสันนะคะสีที่ดึงดูดใจด้วย
2: ค่ะ

0: กอไก่ขอไข่อ้ำอร่อยสุดๆกินคำอ่านคำเอนจอยสุดๆเลยละค่ะมามี
1: โอ้โหจริงๆหนังสือก็มีหลายรูปแบบจริงๆไม่แพ้ของเล่นเลยนะคะเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆด้วยคุณหมอบอกว่าหนังสือภาพนั้นเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับช่วงวัยนี้ก็ต้องเป็นภาพที่ใหญ่ตัวหนังสือน้อยหน่อยไม่ต้องมีก็ยังได้นะคะแต่เน้นที่ภาพสีสันความน่าสนใจและที่สำคัญต้องมีคุณพ่อคุณแม่อ่านอยู่ด้วยนั่นเองอุ้มลูกนั่งตักแบบนี
2: ้
1: ก็ยิ่งสนใจมากขึ้นนะคะเด็กๆก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอ่านได้เต็มที่มากกว่าที่จะปล่อยเขาไปนั่งฝั่งตรงข้ามหรือว่าตรงที่อื่นด้วย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแหมดูเหมือนเทคนิคเยอะมากเลยค่ะช่วงหน้านะคะจะมาพบกับเทคนิคการเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับลูกรักในแต่ละช่วงวัยค่ะรวมถึงเทคนิคการใช้หนังสือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับลูกรักของเรามากที่สุดด้วยในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะ

0: ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยกันไปแล้วค่ะว่าจริงๆการอ่านนั้นสำคัญกับลูกอย่างยิ่งเลยแล้วก็ได้เห็นภาพนะคะของครอบครัวหนึ่งที่เขาชอบอ่านหนังสือค่ะก็จะพาลูกไปอ่านหนังสือตามที่ต่างๆห้องสมุดต่างๆสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็เราได้พบว่าหนังสือหลากหลายรูปแบบที่ใช้กับน้องเขาเนี่ยจริงๆก็มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับในวัยแต่ละวัยเหมือนกันนะคะวัยเด็กๆแบบนั้นวัยขวบกว่าๆยังไม่2ขวบก็จะชอบเป็นภาพชัดเจนภาพใหญ่ๆโตๆสีสันสดใสตัวหนังสือน้อยๆช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าการที่จะเลือกหนังสือให้กับเด็กๆนั้นให้เหมาะสมในแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงการปลูกฝังการรักการอ่านให้กับลูกทำได้อย่างไรด้วยค่ะคุณหมอคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านมากเหมือนกันนะคะอยากให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เราจะสามารถสร้างเรื่องของการรักการอ่านให้กับลูกได้ยังไงบ้างคะ
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยวคงฟังประสบการณ์จากคุณแม่เกดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยง่ายที่สุดแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราทำได้ยากที่สุดคือหลักการมันนี่เป็นหลักการสากลทั่วไปก็คือว่าเราอยากให้ลูกรักการอ่าน
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างอันนี้ง่ายดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ค่อยง่ายนะคะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากน
0: ะ
1: แต่เราชอบไปจะไปบังคับเด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปลูกฝังนะคะให้มันเป็นนิสัยให้เด็กทำด้วยใจ
2: ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้อยากสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนตั้งแต่ตั้งท้องนะ
0: คะ
1: เราเลือกหนังสืออะไรที่เราชอบก็ได้นะคะเพราะการอ่านมันจะสร้างความเพลิดเพลินแล้วเราก็จะทำได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นแบบอย่างไม่ใช่เราตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อให้ลูกเป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็จะตั้งใจแบบอ่านแบบซีเรียสอันนั้นไม่ใช่แบบอย่างอย่างที่ตัวอยากให้
0: ไม่ใช่แบบที่จะไปสอบเอนทรานซ์อะไรแบบนั้น
1: ใช่ค่ะใช่ก็เลยเริ่มต้นจากข้อแรกนะคะคุณพ่อแม่เป็นแบบอย่างอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังได้แน่นอนอันนี้รับประกันนะคะเพราะพฤติกรรมเรียนแบบเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย
0: ์
1: สมองมนุษย์ถูกสร้างมานะคะมันมีเซลล์สมองตั้งแต่เกิดที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เบบี สามารถเรียนแบบสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเขาจะเรียนแบบได้ที่อายุเท่าไหร
0: ่
1: นะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากให้คุณพ่อแม่ทำก่อนจะไปถึงขั้นว่าเราควรจะไปเลือกหนังสือยังไงลักษณะแบบไหนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
0: ค่ะแล้วบ้านของแม่เกดเองเราใช้หนังสือกับลูกยังไงบ้างคะ
2: ของตัวของเกดเองนี่คือลูกเป็นลูกสาวเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือเขาจะชอบแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนี่ก็จะน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราไปแบบว่าเอ้ยลองอ่านลูกลองอ่านภาษาไทยดูบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเก่งเนี่ยภาษาไทยเขาจะยากขึ้นนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเขาจะชอบไปประมาณว่านิทานเจ้าหญิงธรรมชาติ
0: ลูกสาวแน่นอนนะคะ
2: ใช่ค่ะธรรมชาติ
0: หวานๆหน่อย
2: ใช่ค่ะใช่ก็เลยแบบว่าเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยสมัยเกดก็จะอ่านให้เขาในช่วงใกล้จะนอนใกล้จะนอนเกดก็จะมีนิทานแล้วก็จะถามลูกว่าจัสมินวันนี้หนูอยากอ่านอะไรเขาก็จะมีตู้หนังสือนะคะก็แบบว่าเป็นของเขาคอลเลกชันของเขาอันนี้วันนี้อะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าหนูลองไปหาสิลูกเดี๋ยวมาอ่านด้วยกันกับมามีเขาก็เอามาอ่านเล่มนึงนะคะก็เลยสมมติว่าเมื่อก่อนนี่เกดจะอ่านเป็นภาษาไทยก็จะมีนิทานที่เล่าแล้วมีแบบว่าอย่างถ้าเป็นตัวคุณแม่ก็จะเสียงก็จะแบบว่า
1: ทำเสียง
2: ลูกวันนี้หนูจะต้องเป็นเด็กดีนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงคนแก่เป็นคุณยายก็จะแบบจัสมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงประกอบภาพไปด้วย
0: ให้เขาแตกต่างนะคะซุ้มๆต่ำๆด้วยเรียนแบบ
2: แล้วเขาสนใจนะคะคือลูกสาวจะสนใจใช่ค่ะโดยเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเราจะอ่านแบบเหมือนหนังสือทั่วไป
0: โมโนโทนเลยนะคะ
2: ใช่
0: เสียงแบบนั้นก็ได้ผลที่แบบนึงคืออ่านแล้วหลับเลยค
2: ่ะใช่ค่ะหลับเลย
0: อยากให้ลูกหลับก็โมโนโทน
2: ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอเราอ่านมีแอคชั่นมีเสียงมีแบบว่ามีซาวอะไรนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยจะรู้สึกว่าสนุกแล้วเขาจะลุกขึ้นมาก็ทำเสียงแบบตามตัวละครอะไรนะคะทั้งหมอก็คิดยังถามคุณหมอว่าตกลงแบบเนี้ยที่หนูอ่านลูกสาวอ่านอย่างเงี้ยคือมันถูกต้องไหมคะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแบบเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ไม่ต้องถามหมอแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นจากเราเห็นจากพฤติกรรมของเด็ก
0: ค่ะ
1: นะคะถ้าเราทำแล้วเด็กมีความสนใจ
0: มากเลยด้วยนะคะ
1: ใช่เราดึงความสนใจเขาไว้ได้นานแปลว่าเราทำมาถูกทางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อันนี้โอเคเลย
0: แล้วถ้าเราอ่านไปแล้วลูกเดินหนีไปอะไรเงี้ยทำยังไงคะคุณหมอ
1: ขอบอกนะคะอย่าเพิ่งเสียกำลังใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
2: คะ
1: เรากำลังเรียนรู้ที่จะรู้จักลูกของเราเพราะเด็กแต่ละ คนก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆนะคะความสนใจเขาสั้นนะคะจะไปหวังว่าเขาจะมานั่งสนใจเป็นเรื่องเป็นราวจนจบเรื่อง
2: ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: เด็ก 2-3 ปีแรกหลายๆคน
0: ด้วย
1: จะไม่สามารถนะคะเพราะนั้นอ่านได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็อย่างที่คุณแม่เกดทำก็คือเราเรียนรู
2: ้
1: ถูกไหมคะเราทำไปแบบนี้ดูเหมือนลูกไม่ค่อยสนใจเราก็ต้องพยายามคิดวิธีการนะคะเราเป็นแม่เขาใช่เราก็ควรจะรู้จักลูกเราว่าเขาชอบแบบไหน
2: บางทีลูกขึ้นมาแต่งตัวด้วยนะคะ
0: เหมือนอย่างในตัวละครที่เล่าไป
2: ถ้าเป็นคุณตาก็จะเอาแว่นมาใส่เอาหมวกมาใส่อะไรก็จะเป็นคุณยายแล้วก็จะแบบว่ามีไม้เท้าแล้วก็เล่าแบบวันนี้ทำยังไงหลาน
0: โอ้โหเรียนบทบาทสมมุติได้เรียกได้ว่าแม่เล่าได้ถึงแบบตัวละครไปอยู่ในจิตใจลูกเลยทีนี้มีหนังสือแบบไหนเป็นพิเศษที่ลูกชอบไหมคะเวลาไปเลือกหนังสือนี่เลือกกันยังไงคะ
2: หนังสือนี่คือเขาก็จะเน้นไปทางเป็นเรื่องราวอะค่ะคล้ายๆว่าเป็นอย่างแบบเป็นนิทานเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกนิทานที่แบบว่าสุภาษิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าคำศัพท์สุภาษิตไทยกับที่แปลเป็นอังกฤษนี้จะยังไงแตกต่างยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเลือกถูกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเขาเจอเพื่อนๆมาถามแบบเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเข็นคกขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะไปดู
0: เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้แล้วด้วย
2: ใช่เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้
0: ยิ่งรู้มาจากนิทานก็จะสนุกเพลินๆแล้วก็ได้ความรู้
2: ได้คำศัพท์ได้ความหมายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเขาก็สนใจในเรื่องอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟังดูเหมือนการเลือกหนังสือสำหรับลูกก็เลือกตามที่ลูกชอบถ้าลูกบอกได้ก็ดีนะ
2: คะ
0: แต่ว่าอย่างบางวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดยังอาจจะคุณแม่ไปเลือกเองอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงในวัยที่โตมากขึ้นด้วยเรามีการเลือกหนังสือให้กับลูกยังไงคะคุณหมอ
1: ได้ค่ะก็หลักการทางทฤษฎีก็มีอย่างนึงแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยอยากเริ่มต้นอย่างที่คุณแม่เกดเล่านะคะหรืออย่างที่เมื่อกี้เราดูใน VTR
2: ค่ะ
1: จะเห็นว่าผู้ใหญ่พยายามเลือกให
2: ้
1: แต่นามิก็จะเป็นเรื่องของเธอเองเล่มที่ผู้ใหญ่เลือกให้หนูก็ควรจะเลือกที่เหมาะสมเนี่ยหลักการที่น่าจะดีก็คือเราเลือกชุดที่เราคิดว่าพอจะเหมาะสมนะคะเลือกเป็นกลุ่มถ้าสมมติว่าเรามีมุมหนังสือที่บ้านในช่วงวัยนี้เราก็เลือกกลุ่มหนังสือนี้10 20 30เล่มแล้วแต่บ้านนะ
2: คะ
1: วางไว้แต่เป็นเล่มที่เราคิดคัดสรรมาแล้วแต่ว่าขั้นตอนนึงที่จะทำให้มันเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจังและสนุกสนานก็คือว่าเด็กไปเลือกเล่มมาในแต่ละครั้งถูกไหม
2: คะ
1: หนูไปเลือกมาลูกอย่างที่คุณแม่เกดทำมา
2: ใช่ค่ะใช่
1: ค่ะคืนนี้หนูอยากฟังเรื่องไหนถามว่าทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะเอาเป็นว่าในขวบปีแรกด้วยข้อจำกัดของการที่เขาเนี่ยไม่สามารถพูดหรือชี้หรือแสดงท่าทางให้เราเข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตหมอเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะคะยืนยันได้ด้วยเพราะสังเกตเด็กเล็กๆมาหลายคนแม้แต่4เดือน6เดือนถ้าเราอ่านเลือกที่เราเรื่องที่เราเลือกมานะคะแล้วเราสังเกตพฤติกรรมเด็กเล่มนี้เทียบกับอีกเล่มนึงเราก็จะสังเกตและบอกได้เลยเพราะว่าเล่มนี้ดูเข้าฟังแล้วแบบหูทวนลมมองนู่นมองนี่ลุกจะยังเดินไม่ได้ก็อาจจะคืบคลานไป
2: นะคะ
1: ไปทำอย่างอื่นแทนแปลว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่ถ้าเรื่องไหนเราอ่านแล้วดูความสนใจเขายาวขึ้นนะคะฟังเหมือนตั้งใจฟังเหมือนพยายามมองหน้าเรามากขึ้น
2: เราสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะบางครั้งอาจจะมีแบบว่าจ้องตาแล้วทำตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุน้อยแค่ไหนเราก็อาจจะพอเริ่มสังเกตได
2: ้
1: ถ้าเราสะสมข้อสังเกตเหล่านี้ไปเรื่อยๆเราจะรู้จักลูกเรามากขึ้น
0: รวมถึงเทคนิคที่ใช้กับลูกด้วยไหมคะอย่างที่แม่เกดบอกว่าแล้วก็ทำเสียงคนแก่เสียงคนแม่เสียงเล็กเสียงน้อยต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ลูกติดตามเนื้อเรื่องไปอย่างเพลิดเพลินด้วยนะคะ
1: นี่เป็นเทคนิคสากลเลยเพราะว่าการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กหรือการเล่านิทานเด็กเล็กฟังเราไม่ได้กำลังอ่านหนังสือความรู
2: ้
1: นะคะเพราะนั้นการแต่คุณพ่อแม่บางบ้านอาจจะต้องเริ่มต้นแบบนั้นเพราะเธอไม่อาจจะยังไม่ถนัดแต่ด้วยความรักลูกนะคะอยากให้ลูกได้เรียนรู้มีพัฒนาการ
2: สามารถแปลงร่างได้ทุกอย่าง
1: คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อยากเสนอแนะนะ
2: คะ
1: ว่าการทำเสียงเล็กเสียงน้อยดัดจริตนิดหน่อยเพื่อลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำนะ
0: คะสนุกสนานเพลิดเพลินกันพ่อแม่สนุกลูกก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยนะคะทีนี้ในท้องตลาดปัจจุบันก็มีทั้งหนังสือแบบนิทาน2ภาษาโอ้โหตัวหนังสือยุบยับไปหมดเลยนะคะรวมถึงมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเลือกหนังสือยังไงให้กับลูกที่ว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆง่ายที่สุดก็คือดูที่เขาเขียนไว้ใช่ไหมคะ
0: จะมีไว้ระบุ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ในวงการวรรณกรรมเด็กและเยาวชนเขาก็มีการคัดสรรนะคะเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หลายๆแห่งได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ อาจอยากจะแค่เป็นคนเลือกเบื้องต้นก่อนหลายบ้านก็อาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณแม่สนใจแต่ว่าอยากให้มองอีกมุมนึงว่าเรื่องที่ลูกสนใจนะคะในสิ่งเราเอาจากสิ่งแวดล้อมเพราะพัฒนาการของสมองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะคะว่ามันเริ่มจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเนี่ยมันจะง่ายสำหรับเด็กเพราะนั้นเรื่องใกล้ตัวของเด็กเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สนใจสำหรับเราและสำหรับลูกด้วยร่วมกันเพราะเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆก็แน่นอนเป็นเรื่องกับสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะ
2: เร
1: ื่
2: องสัตว
1: ์เรื่องธรรมชาติ
2: เร
1: ื่อง
2: ผู้คนเรื่องอาชีพเรื่องอาหารเริ่มมีมาอะไรนะคะแบบว่าอย่างว่ามีอย่างทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบว่าอุ๊ยมามีทำกับข้าวอะไรหนูอยากทำบ้างหนูอยากทำอันนี้หนูอยากทำอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดูในเมนูอาหารอะไรเงี้ยอันนี้หนูจะทำอันนี้ให้มามีทานนะคะอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบว่าลูกจ๋าหนูยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นนะลูกหนูเอาตรงนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังยาวไปอะค่ะ
0: ก็ชักจูงกันไปได้จากหนังสือนี้ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยออกมาเป็นเมนูอาหารก็ได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: เป็นตัวละครต่างๆบทบาทสมมติต่างๆแต่ที่สำคัญความสุขก่อเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงนั้นวันนี้ได้รับเทคนิคมากมายเลยค่ะรวมถึงความรู้ต่างๆต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่เกษราไบรอนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ย
0: ิน
1: ดีค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณหมอแล้วก็คุณแม่ต้องลาไปก่อนนะคะ

พบกับเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพสมองของเด็กๆได้ใหม่ในครั้งหน้ารวมถึงเทคนิคในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆของลูกให้เหมาะสมกับวัยด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะ
0: ดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟซะดื้อๆเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่าอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอ่ะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ย มันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะ มันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้ มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองเนี้ยเนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2มันเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
0: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วย
2: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
0: หมดแรง
2: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
0: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่เพราะมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
2: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะนึงแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
0: ค
2: ือสมมติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาเวกเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี
0: ้จากคนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
2: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงาน
0: อัน
2: ที่2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะ
2: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนอยู่ดีก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือก

0: กิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
1: เหมือนสูญเสียการควบคุม
0: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
1: ค
0: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
1: ะ
0: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร
1: อ
0: ย่างเดียวแบบนี
1: ้
0: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
1: ะ
0: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
1: ์
0: แบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: เหมือนไม่ได้เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลอย่างเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
0: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่บางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
1: ะ
0: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
1: ผิดหวัง
0: ใช่ๆมันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
1: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอ
1: แสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วยมันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายอะค่ะ
0: จริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาท์ได้เยอะเน
1: า
0: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะหรือว่า
1: ใช
0: ่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่า

0: ไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
0: ์
1: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานเราไม่มีความสุข
1: เหนื่อย
0: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
1: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: อย่างนี้พอฟังดูแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทางเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยโอ้โหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโอ้โหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
1: ค
0: ือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานนะอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จ
1: เ
0: นาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมไม่การไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมเพราะถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
0: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้อง

0: ฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราอยากไปเราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหม

0: แต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมล์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอ่ะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ นึกออกไหม
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราจะเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมุติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
1: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
0: แล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้เราก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบนี้กลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว
1: ้
0: ทีนี้ตรงนี้ก็คือเป็นว่าเราต้องสื่อสารและเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนา
1: ะ
0: ยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบนี้ปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
0: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบอะ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบ

0: อะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
0: ใช่ใช่ค
1: ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
0: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยนะบางคนแค่ทำงานเก่งมากเป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช่ความผิดเขานะ
0: ไม่ใช่ความผิดค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ
1: ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมาส์กันอะไรแบบนี้
1: หรือยกตัวเองของคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบนี้ก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบนี้มันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเฮ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจแล้ว
0: ใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยมันทำงานได้ดีมากเลย
1: นะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าเอออยากไปทำงาน
0: ใช่
1: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้ภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยมันยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี้
1: หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
0: ใช่ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: PMKU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: Da da da.

0: ไม่ใช่สี่แยกซะหน่อยทำไมมีคนมาขายพวงมาลัย
1: อุ้ยไม่ใช่สี่แยกแต่สี่ห้องหัวใจข้างในมีแต่ตุ๊กทั้งนั้นเลยครับไอ้เป็นไงหวานเจาะ
0: แล้วเข้ามาได้ยังไงเนี่ยฮะ
1: เข้ามาในบ้านเนี่ยเหรอเข้ามาในบ้านหรือเข้ามาในหัวใจเธอจะตุ๊กนี่เป็นไง
0: นี่ออกไปเลยประตูอยู่นั่นอย่ามากวนใจฉันเสียเวลาจะดูช่องรามา
1: โอ้ยไม่กวนเวลาหรอกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอยากจะให้ตุ๊กเนี่ยเอาพวงมาลัยไปไหว้พระแล้วเวลาไหว้พระนะอย่าลืมขอพรนะว่าให้เราทั้งคู่เนี่ยอยู่คู่กันทุกชาติไปนะ
0: โอ้ยถ้าขอได้จริงนะเพียงขอชาติหน้าอย่าได้เจอกันเลย
1: ใจร้ายอ่ะ
2: เฮ้ย
3: ฉันเข้าก่อน
2: ผมเข้าก่อนเดี๋ยวคุณผมเข้าก่อน
3: ทำไมอ่ะ
2: ก็นี่มันบ้านผมอ่ะ
3: ก็ต้องให้ฉันเข้าก่อนสิ
2: สุภาพหลุดหรือสุภาพตีมไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวนี้มันเท่ากันแล้วคุณ
3: นี่นี่แกล้งใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้โหสองคนนี่แค่เข้าบ้านก็ทะเลาะกันได้เนาะ
2: แม่นี่แม่ให้ลุงแช่มเข้าบ้านได้แล้วเหรอ
0: เฮ้ยใครยอมให้เข้ามาเข้ามาเอง
2: อ้าวลุงแช่มแบบนี้มันเรียกว่าบุกลุกนี
1: ่ว้ายบุกลุกบ้านบุกลุกหัวใจอ่ะจะจองจำกี่ปีแล้วจ้าป้องโอ้โหไม่คิดจะคุยกับใครบ้างเลยอ่ะเนี่ยเข้ามาตั้งนานยังไม่ได้ยินเสียงแกเลยนะ
4: ป้องไม่ว่างอ่ะป้องกำลังมุ่งมั่นทำสิ่งที่ป้องฝันอยู
3: ่ทำอะไรอ่ะไหนพี่ดูสิ
1: อะไร
3: หาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเนี่ยงูเหรอเนี่ย
1: ใช่ครับเฮ้ยป้องแกคิดจะเป็นคนโชว์เมียงูเหรอ
4: บาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูรูปได้คำได้แต่อย่าเอามาแย่ลูกเฮ้ย
3: โอ้ยเล่นเองกับเองนะ
4: ไม่ใช่คือผมเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรียนทางด้านสัตวแพทย์ดีไห
3: มก็เลยต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับงู
4: แน่นอนครับผมไม่ได้อ่านเพื่อหาข้อมูลอย่างเดียวนะครับผมแต่ผมซื้อมาเลี้ยงเพื่อการศึกษาด้วยอยู่ในกล่องนั้นนะ
3: หรออะไรอ่ะ
4: งู
2: งูงูงูงูงูครับ
3: เฮ้ยอะไรเนี่ย
2: โทษครับ
3: ปล่อยก่อน
4: กลัวไก่นะ
3: กลัวงูขนาดนี้เลย
0: โป้งอ่ะกลัวงูตั้งแต่เด็กแล้วล่ะลูก
2: เฮ้ยไอ้งู
1: เฮ้ยนี่ก็งู
2: โอ้ยโอ้โห
1: โอ้ย
0: ป้องแม่ว่าเอาไอ้กล่องเนี่ยไปไว้นอกบ้านดีกว่าไห
3: ม
0: ถ้าไว้ตรงนี้โป้งไม่กล้าอยู่บ้านแน่ๆเลย
4: โอ้โหแม่ตอนเด็กๆเนี่ยพี่โป้งอาจจะกลัวงูแต่ตอนโตเนี่ยเขาอาจจะไม่กลัวแล้วก็ได้นี่พี่โป้งลองไปเปิดกล่องดูก่อนงูเหลือมันน่ารักจะตาย
1: น่ารักน่ารักจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้แช่มพิสูจน์เอง
2: ไม่เอาครับคุณ
1: เฮ้ย
2: เฮ้ย
4: ทำไมอ่ะ
1: ไม่มีงูจริงนี่ไง
4: แล้วงูหายไปไหนอ่ะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่ใช่งูเหลือมแล้วน่าจะเป็นงูหลบแล้วล่ะไม่มีเลย
2: นี่ไงป้องแกล้งอำพี่ป่ะเนี่ย
4: ไม่ได้อำป้องซื้อมาจริง
3: ๆแสดงว่างูหลุดใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่งูหลุด
2: เฮ้ยงั้นหลุดไปที่ไหนอ่ะ
1: ก็หลุดอยู่ในบ้านนี่แหละ
2: เฮ้ย
1: มันคงไม่นั่งวินกลับไปร้านมันได้มั้งขอโทษ
2: ป้องรีบโทรหากู้ภัยเลยโทรหากู้ภัยเลยได้มาจับงู
1: Stop your mouth ไม่ต้องโทรหาใครเลยไม่ต้องโทรหาใครเลยนักจับงูอันดับหนึ่งของประเทศยืนอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไอ้แชมป์จะเป็นคนล่างูเองแต่มีข้อแม้ขอไปหาอุปกรณ์ก่อน
4: หัวร้อนทำไมว่างูหาย
1: โอ๊ย
3: แช่
1: มไม่ใช่งูชกชนประตู
4: หายใจได้ไหมเนี่ยลุงแช่มน่าจะกลับมาแล้วครับเชิญครับ
1: โ
3: อ้โหโอ้โหลุงคะนี่ชุด ปราบงูเหรอคะเนี่ยทำไมหนูดูเหมือนเป็นไก่ทองปราบจระเข้เลยอะคะ
1: โอ้โหหนูจ๋าชุดแบบนี้ไม่ใช่ใครๆก็จะหาใส่ได้นะ
4: ต้องเรียนวิชาด้วยเหรอ
1: ไปเช่าเขามา
3: อ้าว
1: ถ้างูเห็นเนี่ยจะกลัวฉันแน่เลยคอยดูนะ
4: อย่าว่าแต่งูกลัวเลยผมก็กลัวลุงแล้วเนี่ย
1: นี่จะกลัวทำไม
5: ลุงช่างอย่าเพิ่งมาอวดเรื่องชุดอะไรกันเลยรีบจับงูให้ผมเถอะอะไร
1: ล่ะเดี๋ยวยักดิ
3: ลุงคะลุงทำสมาธิท่องคาถาอยู่เหรอคะ
1: เปล่าหน้ามืด
3: อ้าว
1: โอ้ยโอ้โหไปเช่าชุดมาอากาศมันร้อน
4: จะไหวไหมเนี่ย
1: ไหวเสียไอ้หนูมันอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยคนเออเนี่ยเขาจับงูเขาเดินหางูแต่ฉันเนี่ยจะเรียกงูแล้วฉันจะจับมันคอยดูนะทุกคนคอยดู
4: สุดยอดเลยลุงนี่จะใช้วิชาเรียกเลยเหรอ
1: ใช่สิ สุดยอดนะเขาเรียกใบอ่อนให้หนู
4: ต้นยอด
1: ขอโทษที่เรามาอุ้ยงูจ๋างูมามาเดี๋ยวนี้เลยงูกู
4: โอ้ยเรียกไปตามไก่เข้าเล้าเลย
5: เอาลุงเอาจริงๆสักทีเถอะผมกลัวจะขนลุกกันหมดแล้วเนี่ย
1: เอาจริงๆเลยใช่ไหมแบบนี้มันต้องใช้ของขังนี
4: ่ปี
1: คลุยบ้านแกเรียกปีอ่ะเนี่ยเนี่ยมี8รูเนี่ยเห็นไหม
3: ลุงจะเอาขุยมาตีปีเหรอคะ
1: เอาขุย
3: ม
1: าเหนียวหนักเลยโอ้หนูจ๋าใครจะเอาคุยไปตีปีใครจะเอาคุยไปตีงูไม่ใช่
3: ตีงูค่ะตีงูค่ะ
1: ของขังเอาไปตีงูไม่ได้จ้ะ
3: ไม่ได้เหรอคะ
1: ฉันต้องเป่าแล้วเรียกมันออกมา
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เข้าใจป่ะลองกันเลยดีกว่า
3: ลองเลยค่ะ
4: เฮ้ยลูก
1: โอ้ยหล่นขอโทษที
3: พ่อน่ะ
1: โอ้ยหล่น
4: นี่ลุงจะดูดคุยเลยเหรอ
1: เป่า
4: ผมไม่คิดว่าจะดูด
1: เขาเรียกเป่า
4: เอาเลยฮะ
1: ทำลายสมาธิหมดจริงๆเลยจริงๆพวกเธอเนี่ย
5: ลูกเทมโอ้ยพอได้แล้ว
1: ทำไม
5: โอ้โหเอาจริงเหอะจับงูได้แล้วไป
1: จริงนะ
5: เออ
1: เป่าตะแหลมมากแล้วเรา
5: โอ้ย
1: ดูหน่อยเยอะ
4: อ้าวสรุปไม่ได้ใช้
1: เฮ้ย
5: โอ
1: ้
5: เฮ้ย
3: เหม
5: ือ
3: นจับจระเข้จริงนะดูสิ
1: เฮ้ยเจอแล้ว
3: เจอง
1: ู
3: แล
1: ้
3: วเหรอคะเจองูแล้วเหรอคะ
1: เจอตังค
3: ์โอ้ย
1: ของใครตำรวจไว้เนี่ย
5: โอ้ย
1: คิดว่าเป็นค่าครูแล้วกัน
5: โอ
1: ้ป้าบเขาให
5: ้เออ
3: ใครจะจ
5: ำงั้นเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ตกใจออกมาแล้วนิดนึงด้วยโอ้โหอุ้ย
3: ใส่ตะกร้าจริงอะนะ
5: โอ้ย
1: มันโดนลางจริงโป้ง
3: เจอสักทีอะอยู่ไหนเนี่ย
1: ยาย
3: โอ้ย
1: เป็นอะไรเนี่ยป้องมาขวางทำไม
4: ลุงก็มาชนผมทำไม
1: เฮ้ย
4: ใจหมดนึกว่างูตัวเป็นเริ่มเลยแล้วนี่ถ้างูมันไม่อยู่ในห้องนี้แล้วมันจะอยู่ไหนอ่ะ
5: อยู่ในห้องน้ำ
3: เฮ้ยงูเร็วช่วยป้องเร็วค่ะ
4: ลุงแชมป์อยู่ในห้องน้ำไปจับเร็ว
1: จับไอ้ป้อง
4: จับงูดิลุง
1: จับงูเลยใหญ่เลย
4: อะไรเนี่ยเป็นอะไรอีกแล้ว
1: หน้าไม่สว่าง
4: หน้ามืด
1: ใช
4: ่โอ้ยภาระแท้ๆไปช่วยพี่ผมเร็ว
5: เป็นคนตลกนะเนี่ยครับ
3: คุณพลอยนี่มาค่ะ
5: ขอบคุณมากเลยนะครับลุงนี้เรียกคุณพลอยมาช่วยจับงูนาน
1: แล้วเด็กๆจับงูได้แล้วเก่งมากแม่ตุ๊กจ๋าถ้าเกิดแค่ไม่เป่าคุยให้งูมึนแล้วก็รับรองไม่มีใครจับได้หรอกจ้า
4: โอ้ยอย่าว่าแต่งูมึนเลยตอนนี้มึนทั้งคนทั้งงูเลยครับ
1: เออจริง
3: โอ้โหลุงหน้ามึนบ่อยๆไม่สบายหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกแค่ไอหืดไอแหบไอแห้งไอจุลากแดงรากเขียวไอหยดเสียวหน้าอก ไอ้จนเป็นวันโรคไอ้จนตกกระไดไอ้กระดกกระแดกกระดกกระดนโดกระเด้งลงไปในกระดงกระดุกกระดิกไม่ได้ลูกกระเดือกระเด็นไปโดนกระดานกระดอนไปโดนเด็กกระดาวแดดเด่นไอ้ไม่จบไม่สิ้นไอ้จนเสียเส้นโอ้ยไม่ไหวแล้วหน้ามืดอีกแล้ว
6: คุณลุงเป็นความดันแน่เลยเนี่ย
1: อุ้ยรู้เหรออ
6: าการแบบนี้แก้ไม่ยากนะคุณลุงเดี๋ยวมาทำตามพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: จ้ะ
6: เดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาออกกำลังกายที่ง่ายๆเลยสามารถทำได้ที่บ้านทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาเลยค่ะอย่างเช่นการแกว่งแขนนะคะการแกว่งแขนเนี่ยจะช่วยในการลดโรคลดพุงรวมไปถึงช่วยลดน้ำหนักด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงป้องกันอาการไหล่ติดได้เช่นกันถ้าทำเป็นประจำนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าเนาะการแกว่งแขนแบบง่ายๆนะคะ
7: พอบอกว่าเริ่มลดพุงเนี่ยพี่เริ่มสนใจเลยครับน้องพลอย
6: โอเคค่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันไหม
7: ดีค่ะ
6: โอเคเอามือวางด้านข้างลำตัวเหมือนเดิมนะคะคว่ำตัวไว้นะกางขาให้กว้างเท่าช่วงสะโพกได้เลยค่ะปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าตัวตรงหน้ามองตรงนะคะเวลาแกว่งแขนแกว่งขึ้นไปปกติเลยแล้วก็ดันมาข้างหลังแกว่งขึ้นแล้วก็แกว่งลง
7: ต้องเกร็งไหมน้องพลอย
6: ท่านี้ต้องเกร็งหน้าท้องเกร็งแกนกลางลำตัวนะคะให้อยู่นิ่งนะคะเวลาแกว่งแขนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดันมาด้านหลังใช้แรงดันออกมาดันมาด้านหลังเยอะๆโอเคค่ะ
7: ปล่อยให้สุดเลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะสุดแล้วค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยแกว่งกลับมาถ้าใครทำไหวนะคะออกแรงได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามีอาการติดขัดที่ข้อนะคะค่อยๆทำช้าๆได้ไม่จำเป็นต้องสุดนะคะแต่เน้นทำบ่อยๆทำเป็นประจำเอาทำวันละประมาณ500ถึง 1,000 ครั้งได้เลย
7: ถึง 1,000 เลยเหรอ
6: ใช่ถ้าทำจริงๆทำได้นะพี
7: ่โอ้โหแล้วสูงอายุอย่างพวกพี่นี่จะทำได้ว่ะ
6: สบายมากค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะทำ200ถึง300ครั้งก่อนก็ได้ค่อยๆเริ่มนะคะทำทุกวัน3เวลาหลังอาหารก็ยิ่งดีเลยค่ะ
7: แล้วมันจะกล้ามเนื้ออักเสบไหมล่ะ
6: ไม่ค่ะท่านี้มันจะง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะแยะมากเลย
7: โอ้โหเวียงแบบสบายสบาย
6: ใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นการเกร็งหน้าท้องด้วยนะ
7: นี่พี่เพิ่งไปจับงูมาไปช่วยเข้าข้างบ้านจับงูมาด้วย
6: เป็นไงคะ
7: โอ้โหที่นี่งูมันตัวใหญ่ไงพี่ช่วยจับหางที่แขนพลิกไงเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะสามารถมีแรงเหวี่ยงได้เหรออ
6: ันนี้ก็สามารถเหวี่ยงเท่าที่ได้เนา
7: ะ
6: เอาเท่าที่ไม่รู้สึกเจ็บนะคะแต่ถ้าตึงเนี่ยถือว่าเป็นอาการปกติเนาะใช่ค่ะถ้าทำไปเรื่อย
7: ๆ200ครั้งเหรอ
6: ใช่ค่ะ200ถึง300ครั้งต่อ1วันนะคะถ้าทำไปเรื่อยๆทำเป็นประจำเนี่ยรับรองว่าน้ำหนักแล้วก็ไขมันเนี่ยสามารถลดลงได้เหมือนกันค่ะ
7: พี่เวียงแบบเนี้ยทุกวันเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ให้แขนพี่ยาวถึงนี่มั้ยเนี่ย
6: โอ้โห
7: มีส่วน
6: ยังไงดีคะ
7: แขนพี่จะยาวออกไปนี่มั้ย
6: น่าจะยากแล้วค่ะไม่ทันแล้ว
7: เหรอ
6: โอเคค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากเพิ่มความหนักนะคะแนะนำให้ยกสูงสุดแล้วก็กวาดลงมาให้สุดค่ะยกสูงสุดแล้วกวาดลงมา
7: อย่างนี้เลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะแต่ตัวต้องตรงเหมือนเดิมนะคะตัวไม่แกว่งนะคะก็คือการเกร็งหน้าท้องนั่นเองโอเคค่ะ
7: ครับ
6: เป็นไงคะ
7: อันนี้จะทำให้เราหุ่นดีด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะถ้าทำเป็นประจำนะคะย้ำว่าทำเป็นประจำนะคะไม่ใช่ทำวันนึงแล้วก็หยุดพักไปสัก 2-3 วันอันเนี้ย
7: พุงนี่ก็จะหายไปเลย
6: พุงหายค่ะ
7: แต่ไขมันมาแทนถ้าหยุดบ่อยๆใช่ไหม
6: ใช่ค่ะต้องทำบ่อยๆเน้นเลยว่าบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นท่ากำลังกายที่ทำได้ง่ายๆจริงๆตัวตรงนะคะตัวตรงนะ
7: หน้าต้องแอนขึ้นไปไ
6: หมหน้ามองตรงได้เลยค่ะเป็นไงคะเมื่อยยังเมื่อยยังเอ่ย
7: โอ้ไม่รู้สึกเมื่อยเลยฮะ
6: งั้นขอทำไปสักพันครั้งเนาะเดี๋ยวหนูมาใหม่
7: พันครั้งเลยเหรอโอ้ยขอบคุณน้องพลอยมากนะ
6: โอเคค่ะเดี๋ยวลองทำอีกท่านึงดีกว่าอันนี้ก็แกว่งแขนเหมือนกันแต่ก็ช่วยในการลดพุงเหมือนกัน
7: เน้นพุงพี่บ่อยเหลือเกินมันจะหายไปธรรมชาติเลยใช่ไหม
6: มันต้องขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารรวมไปถึงการนอนพักผ่อนที่เพียงพอด้วยค่ะ
7: อ๋อเหรอ
6: ใช่ค่ะ
7: โอ้ยนั่นน้องพลอย
6: หลายๆอย่างต้องควบคู่กันไป
7: แต่ดีมากเลย
6: โอเคค่ะเดี๋ยวอีกท่านึงแล้วกันอ่ะแกว่งแขนค่ะแต่อันนี้โอบเข้ามา
7: โอบ
6: ใช่ค่ะแล้วก็เปิดหน้าอกโอบเข้ามาเปิดหน้าอกค่ะใช่อันนี้ก็ช่วยป้องกันในเรื่องไหล่ติดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังค่อมด้วยอีกทั้งยังช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีเลยทีเดียว
7: ท่
6: านน
7: ั่
6: งโรทีวีเอาเท่าที่ได้ค่ะแต่ตัวยังตรงอยู่นะคะตัวยังนิ่งอยู่นะ
7: อย่างพี่โอเคไหมถือว่าได้ไหมฮะ
6: โอเคค่ะเปิดได้กว้างๆเลยค่ะ
7: อันนี้เขาเรียกท่าอะไรน้องพลอย
6: อันนี้เป็นการแกว่งแขนแบบเปิดกว้างมันคือการเพิ่มมุมของข้อต่อไอ้เฉยค่ะ
7: โอ้ยังกรณีเราไปยกของยกอะไรงี้ถ้าเกิดมีการอักเสบสามารถทำได้
6: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามันอักเสบแล้วควรจะแนะนำให้หยุดพักก่อนสัก 2-3 วันนะคะแล้วค่อยมาออกกำลังกายใหม
7: ่โอ้แต่ไม่

0: มีผลอะไรกับกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีค่ะทำได้สบายมากๆเลยค่ะ
0: ปัญหาว่ากี่ครั้งได
1: ้ทำได้กี่ครั้ง200ถึง300ครั้งเช่นกันค่ะ
0: อ๋อครับผมมันเคยวิ่งสวนแล้วมันชนกันไหมฮะเนี่ย
1: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสระหว่างเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อมือด้วยค่ะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความจำด้วยนะคะเนี่ยที่ไม่ให้มือชนกันใช่ไหมเอ่ย
0: จริงป่ะเดี๋ยวเมื่อกี้พี
1: ่ลองเล่นได้ลองเล่นได
0: ้ไม่ชนไม่ชนมันเพิ่มความจำ
1: ใช่ค่ะถ้าทำไปบ่อยๆนะคะจะช่วยพัฒนาได้เหมือนกัน
0: ดีฮะความจำเริ่มดีแล้วเอ้ยน้องชื่ออะไรนะ
1: โอ้ย
0: คอละจำ
1: โอเคค่ะไหนเราลองมาดูการแกว่งแขนแบบเบาๆกันบ้างถ้าแกว่งเบาๆสำหรับคนที่ผู้สูงอายุแบบรู้สึกว่าไหล่ติดหรือว่ารู้สึกว่าแกว่งได้แค่นิดเดียวอยู่เลยก็แกว่งขึ้นมาแค่45องศาพอค่ะแล้วถอยกลับไปนิดเดียวพอแกว่งนิดเดียวใช่ค่ะแกว่งนิดเดียวพอแกว่งเบาๆเน้นๆค่ะ
0: ต้องเกร็งไหมน้องพลอยต้องเกร็งตัวหน้าท้องไหมฮะ
1: หน้าท้องต้องเกร็งอยู่ตลอดค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเราไหลไปโยกไปโยกมาอย่างนี้เนาะถ้าโยกไปโยกมาอย่างนี้ไม่ใช่แรงจากแขนละอันนี้เป็นแรงจากทั้งตัวใช
0: ่
1: ถูกต้องค่ะแล้วแกว่งเบาๆเหมือนเดิม
0: กี่ครั้งครับ
1: 200ถึง300ครั้งเหมือนกันค่ะการแกว่งแขนเนี่ยก็จะช่วยได้หลายอย่างเลยเน
0: าะ
1: นอกจากจะลดพุงลดความอ้วนแล้วเนาะจึงเป็นลดภายในด้วยไม่ว่าจะเป็นไขมันเบาหวานความดันหลายๆอย่างได้เหมือนกัน
0: โอ้ยอย่างนี้ถ้าพี่อยากมีซักซิกแพคซิกแพคเนี่ยพี่สามารถทำท่านี้ได้เหมือนกัน
1: ทำได้เช่นกันค่ะ
0: แต่ว่าท่าแรกเลยป่ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าซิกแพคที่จะสร้างได้เนี่ยก็คือควรจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อในท่าอื่นๆด้วยเนาะแต่ท่านี้ก็จะเป็นร่วมด้วยได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าท่านี้ถ้าทำไปนานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเหนื่อยได้เหมือนกันนะคะ
0: ฮะแต่ผมยังไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะเนี่ยขนาดเป็นผู้สูงอายุนะ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าคุณเควินเนี่ยฟิตมากสุดยอดไปเลยค่ะ
0: แม่ขอบคุณครับที่ชม
1: เอาแล้วไงไหวไหมเนี่ย
0: โอ้ยนี่คือท่าที่3
1: ใช่ค่ะ
0: 200ครั้งผ่านไปปั๊บ
1: ที
0: นี้ต้องมีท่าที่4ต่อวันนี้นะพ่อ
1: โอเคอ่ะถ้ารวมท่าที่4ด้วยก็เป็นการเหยียดแขนกางแขนออกมา
0: เหมือนท่าที
1: ่2แล้วก็ค่อยหมุนแขน
0: คล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะแต่คล้ายๆกันอันนี้หมุนแขนหมุนแขนได้บ้าง
0: หมุนอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ค่ะค่อยหมุนหมุนแค่ข้อไหล่พอค่ะนิดเดียวพอวงเล็กๆวงเล็กๆก่อนวงเล็กๆก่อน
0: อย่างนี้ใช่ไหม
1: วงเล็กๆ
0: ต้องเหยียดสุดนะต้องเหยียดสุด
1: เหยียดได้สุดเท่าที่ได้เลยค่ะวงเล็กๆก่อนวงเล็กๆก่อนอันนี้ก็เป็นการแกว่งแขนอีกเหมือนกันจะได้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยนะคะ
0: เอ๊ะถ้าบริหารแบบนี้ทำไมเราไม่เห็นตามลานแอโรบิกตามลานอะไรชุมชนมีไหมมีไปออกไหม
1: จะมีอยู่บ้างค่ะแต่ว่าพี่ได้ไปออกบ้างหรือเปล่าเอ่ย
0: ก็ไปยืนดูเขาอะ
1: โอเคค่ะเยี่ยมเลยไม่แปลกใจเลยที่ไม่ค่อยเห็นเน
0: า
1: ะ
0: พี่อยากให้เห็นท่าแบบพวกเนี้ยไปยืนไปแล้วก็บริหารเกี่ยวกับตามชุมชนนะจะได้ช่วยผู้สูงอายุได้ด้วย
1: ใช่ค่ะฉะนั้นพี่ต้องเป็นต้นแบบแล้วแหละ
0: ดีมากเลยครับผม
1: ลองหมุนวงเล็กๆแล้วหมุนไปวงกว้างๆหมุนวงกว้าง
0: กว้างขึ้นนี่หมายความว่าสูงขึ้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือวงล้อหลักที่1
1: ถูกต้องค่ะ
0: วงล้อหลักที่2
1: อันนี้ก็จะเล่นได้เหมือนกันให้สนุกได้เหมือนกันอ่ะหมุนมาเป็นวงเล็กๆไปค่อยๆขยายไปเป็นวงกว้างค่ะ
0: อุ๊ยน้องพลอยได้เกี่ยวกับปอดเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวใจเหมือนกันทำให้ช่วยเรื่องการหายใจได้เหมือนกันค่ะ
0: รู้สึกการหายใจมันดีขึ้น
1: มันจะเหนื่อยนิดนึง
0: ขนาดเราห้องอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะ
1: แต่จะเป็นการเหนื่อยเบาๆเรื่อยๆเน้นเหนื่อยๆเรื่อยๆเอาอันเนี้ยการออกกำลังกายแบบนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะผู้สูงอายุที่ควรออกกำลังกายเนี่ยก็ควรจะออกกำลังกายแบบเหนื่อยๆเบาๆเน้นเรื่อยๆเนาะแบบนี้แหละถึงจะได้ประสิทธิภาพนะคะ
0: ไปรุนแรงไม่ได้เลย
1: ถ้าบางคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องข้อต่อหรือว่าเคยออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วเงี้ยสามารถออกแบบปกติได้เลยอาจจะออกหนักได้นิดนึงแต่ว่าถ้าผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่านานๆทีออกแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ใช้การแกว่งแขนได้เลยค่ะเพราะว่าการแกว่งแขนเนี่ยไม่ได้มีแรงกระแทกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็จะใช้หมุนแค่ช่วงบนของร่างกายเท่านั้นเนาะไม่ได้รู้สึกบาดเจ็บถึงข้อไหล่ข้อสะโพกหรือข้อเข่าอะไรต่างๆเลยอีกทั้งยังช่วยให้ป้องกันอาการไหล่ติดได้อีกค่ะ
0: โอ้โหขอบคุณน้องพลอยมากเลยนะครับที่ทำให้พี่เควินเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและก็อยากจะไปสอนคนอื่นๆในชุมชนของพี่นะขอบคุณน้องพลอยมากแต่ตอนเนี้ยแขนมันเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะแต่ทางบ้านก็โทรมาแล้วแม่ตุ๊กก็จะบอกว่างูเข้าอีกแล้วตัวใหญ่กว่าเก่าด้วยตัวที่แล้วขนาดนี้รอบนี้มาตัวขนาดนี้แล้วแล้วแขนพี่นี่จะไหวไหมเนี่ย

0: เยี่ยมสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เควินเนี่ยฟิตสุดยอดแล้วค่ะ
1: ได้ใช่ไหม
0: จับงูได้แล้ว
1: ได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะ
1: บอกแม่ทุกเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวพี่ออกซึ่งก่อนแล้วพี่ไปก่อนนะไปเราช่วย
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวช่วยจับงูนะ
0: โอเคค่ะ
1: พี่ไปก่อนแล้วแม่ทุก
0: โอเคค่ะ
1: ไปครับไป
0: ได้เลย
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยเห็นไหมนี่นั่งดูทีวีไปแล้วก็ทำไปก็ยังได้เลยลุงอ่ะกลับบ้านไปอย่าลืมทำนะ
3: จ้าแกว่งแขนนี่ใช่ไหม
2: เออ
3: ถ้าเกิดฉันแกว่งไม่เป็นฉันมาแกว่งที่บ้านไม่ตุ๊กไม่จ้า
2: เออรีบกลับไปเลยถ้ายังไม่รีบกลับบ้านระวังโดนแกว่งขาแล้วจะไม่มีบอกนะ
4: แกว่งขาใจ
3: ร้าย
5: หยอดไม่เกรงใจลูกเลยนะ
3: อุ้ยโทษ
6: กลับลุงครับ
3: จ้าไปก็ได้
7: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

ู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานใ

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้
1: พ
0: อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษา

0: ามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไม่หนาครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวัยที่ท้องเรียนนะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจนะคะความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้รายการของเรานำเสนอตอนพิเศษจริงๆครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่จะมาอยู่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราวันนี้เข้ากันกับชื่อรายการเราจริงๆคือพ่อแม่สู้สู้ครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษครับ
1: ใช่แล้วค่ะและเด็กที่มีความต้องการพิเศษนี่นะคะเขาก็จะมีความแตกต่างที่หลากหลายต่างกันไปนะคะซึ่งแน่นอนนอกจากต้องการกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงต้องการความเข้าใจจากคนในสังคมด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับ5ครอบครัวของเราและ2ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอจูนและครูนกค่ะ
2: นี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราและผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคุณหมอจูนและคุณครูนก
1: เรื่องของเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะคะอยากจะให้ทั้งคุณหมอจูนแล้วก็คุณครูนกช่วยอธิบายในเรื่องนี้สักเล็กน้อยได้ไหมคะ
3: เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เรารู้จักกันนะคะก็คืออย่างเด็กออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะเด็กที่มีความต้องการในการช่วยเหลือทางการเรียนรู้เฉพาะหรือที่มีอาจจะเรียกว่ามีความยากลำบากในการเรียนนะคะหรือว่าเด็กที่มีเรื่องของร่างกายที่มีความพิเศษก็จะเป็นความพิเศษแต่ละอย่างที่เราเห็นง่าย
4: ๆเวลาที่เราพูดว่ามีความต้องการพิเศษเนี่ยคำว่าพิเศษมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขามีลักษณะเฉพาะตัวของเขาซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตตามปกติในสังคมปัจจุบันหรือการเรียนในห้องเรียนปกติในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเอื้อให้เขาเนี่ยพัฒนาได้ถึงขีดสุดของความสามารถที่เขามีอยู่จริง
1: ค่ะ
0: ครับนี่เราได้เข้าใจในตอนเริ่มต้นแล้วล่ะว่าเด็กที่ต้องการพิเศษนั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันบ้างดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
0: มาพบกับครอบครัวแรกนะครับคุณพ่อปิงคุณแม่แป๋มพ่อแม่ของน้องหวนหวนสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องหวนหวนครับ
5: คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนฮะ
6: มี2คนครับลูกชายนี่ชื่อฉางชิงลูกสาวนี่ชื่อหวนหวน
5: ลูกคนพิเศษครับ
6: จะเป็นลูกสาวที่ชื่อหวนหวนทางหมอเขาเรียกอาการนี้เรียกว่าออทิสติก
5: คุณแม่อาการของน้องนี่มีอะไรบ้างเนี่ย
7: เขาจะเป็นคนที่ทนอะไรมากๆอย่างเช่นเขานั่งเล่นทรายแดดร้อนแค่ไหนเงี้ยเขาก็ดูเหมือนไม่ร้อนน่ะเราต้องเอาร่มไปกางให้เขาทั้งที่แดดร้อนมากแล้วยุงกัดก็ไม่มีความรู้สึกอย่างหมอฉีดยาแล้วเขาก็จะมองซึ่งไม่มีความเจ็บปวด
6: มันมีจุดผกผันที่ว่าตอนนั้นก็ยังทำงานก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเลยย้ายครอบครัวเราไปอยู่ที่ชัยภูมิโดยเราสองคนก็ไปทำหน้าที่เป็นครูอาสาด้วยอันนั้นคือที่มาที่ว่าพอเราเป็นครูอาสาปั๊บเนี่ยเราเกิดความมั่นใจว่าลูกเราก็สอนได้นี่ก็เลยต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราเลี้ยงลูกเราในระบบโฮมสกูลด้วย
8: โอวันตินเดินน้ำไข่มุก
6: จากประสบการณ์ที่เราได้เป็นครูอาสาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่เป็นลีดเดอร์แต่เราจะเป็นโค้ชคือพ่อจะไม่ใช่ครูศิลปะที่เก่งแต่เราสามารถสอนศิลปะให้ลูกได้เพราะอะไรเพราะว่าเราหาตัวอย่างที่ดีให้เขาดูอะไรอย่างนี้โดยมีเทรนเนอร์ก็คือพี่ชายเขาเปรียบเสมือนเป็นเทรนเนอร์พอพี่ชายทำอะไรเป็นเนี่ยเขาก็จะดูแล้วก็จะทำเป็นอย่างเริ่มแรกก็คือการวาดรูปวาดรูปเนี่ยพี่ชายเขาจะชอบวาดรูปน้องก็จะดูตามวาดเดี๋ยวนี้น้องจะวาดได้ดีขึ้นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
9: จมูกใช่ไหม
10: เสื้อมูน
9: เอาเหรอเสื้อมูนเหรอ
5: จ
9: ิต
5: ว
9: ิญญ
5: าณประจำวันของเขาฮะมีอะไรบ้างคร
7: ับ พับผ้าตากผ้าแล้วก็จะถือเสื้อผ้าไปใส่ถังซักผ้าล้างชามก็คือพยายามกิจวัตรประจำวันเราเคยทำยังไงอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะดึงให้เขาทำด้วย
5: เขาทำที่เขาหงุดหงิดหรือว่าไม่อยากทำอะไรเงี้ยหรือว่าทำอย่างสนุก
7: พยายามสร้างบรรยากาศและสร้างอารมณ์ให้สนุกร่วมกับเราการทำงานอย่าไปบังคับถ้าบังคับแล้วเนี่ยเด็กเขาจะต่อต้าน
6: มันมีวิธีคิดอย่างหนึ่งเช่นกันเรามีลูกแบบนี้ถ้าบางคนบอกโอ้ยเป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่านะมีลูกแบบนี้แต่ถ้ามองอีกวิธีหนึ่งเรากำลังสร้างปาฏิหาริย์

0: เราคิดอย่างนี้ปุ๊บมันชื่นใจมันรู้สึกว่าเออเรากำลังทำในสิ่งที่ยากอ่ะเรากำลังสร้างบุคลากรคนหนึ่งซึ่งแบบว่าสร้างได้ยากเกินพิสดารสิ่งนี้เรียกว่าปาฏิหาริย
1: ์ชอบคำพูดของคุณพ่อจังเลย คุณพ่อใช้คำว่าปาฏิหาริย์คุณพ่อรู้สึกไงกับคำนี้ที่พูดออกมาครับคำว่าปาฏิหาริย์ที่กำลังสร้างอยู่
0: เหมือนกับว่าปาฏิหาริย์ที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชั่วชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นสาระของชีวิตเรา
1: เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยล่ะ
0: เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
1: ครับนี้ต้องคุยกับทั้งคุณหมอจูนแล้วก็ครูนกแล้วล่ะครับนี่นาครับ
2: สำหรับในกรณีของน้องหวนเหวินเนี่ยคุณนกคิดว่าสิ่งที่คุณนกประทับใจที่สุดก็คือตรงที่คุณพ่อบอกว่าเป็นโค้ชไม่ใช่ลีดเดอร์นะคะก็คือว่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเราจะไม่สั่งลูกว่าทางนี้อย่างนั้นทำตามเราหรืออะไรเราจะฝึกเขาแล้วเราก็จะคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยฝึกเขาแล้วก็ทำให้เขาเก่งขึ้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างอย่างที่คุณพ่อบอกว่าวาดรูปคุณพ่อเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนวาดรูปเก่งแต่หาตัวอย่างผลงานมีพี่ชายเป็นเทรนเนอร์เนี่ยค่ะก็คือแบบอย่างที่ดีที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ว่าเราจะเป็นโค้ชให้ลูกนะเราไม่ใช่ลีดเดอร์ค่ะนะคะ
1: คราวนี้มาพบกับอีกหนึ่งครอบครัวครับนั่นคือคุณพ่อต้องคุณแม่หมวยคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั๋นสวัสดีครับพบกับน้องตั๋นครับ
3: และเกิดเนี่ยน้องเขาก็เหมือนเด็กปกติคือมีหน้าตาครบ32อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมารู้อีกทีตอน3เดือนเพราะว่าพัฒนาการน้องเขาไม่กระเตื้องเลยอะค่ะก็คือน้องจะเป็นเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเนื่องด้วยกับภาวะโรคหัวใจแทรกซ้อนคุณหมอเขาก็สันนิษฐานนะคะว่าจะเป็นดาวหรือเปล่าก็เลยได้เจาะน้ำไขสันหลังไปดูถึงได้รู้ว่าเป็นดาวซินโดรมพอรู้ว่าลูกเป็นดาวซินโดรมก็หาข้อมูลแล้วค่ะว่าดาวต้องมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราต้องนวดกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะแล้วก็ดูแลพวกลำไส้แล้วเพราะว่าระบบย่อยเขาจะแย่ค่ะแล้วก็จะนวดตามท้องตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เป็นวงกลมเป็นวงกลม
5: ใช
4: ่ค่ะกระตุ้นให้ระบบย่อยมันดีขึ้นแล้วก็ให้ลำไส้ทำงานนะคะ
6: การเลี้ยงดูคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้าง
4: เลี้ยงดูให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติให้มากที่สุดอะค่ะเราจะไม่มองว่าเขาเป็นเด็กดักเราจะมองลูกว่าให้เหมือนเด็กปกติสิ่งไหนที่เขาด้อยเราก็จะพยายามเติมแต่ว่าในการเติมเนี่ยเราต้องใส่ใจกว่าเด็กปกติเป็นหลายเท่าเหมือนกันค่ะ
6: ไม่ให้ทำอะไรบ้างน้องแต่ละวัน
4: แต่ละวันก็ให้ช่วยล้างจานพับผ้าเก็บผ้าแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านค่ะเป็นชีวิตประจำวันเขาทิ้งขยะคือหน้าที่ค่ะ
6: แล้วเห็นว่าน้องเข้าโรงเรียน
4: ก็เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยตรงอะค่ะแล้วก็ไปตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าน้องมีคู่บัดดี้ก็คือชอบทำกิจกรรมหมายถึงว่าพาเพื่อนนะคะทำกายภาพแล้วก็เข็นไปทานข้าวเข็นไปส่งตามเรือนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นหน้าที่เขาเลยคุณครูก็เลยให้เยาวชนดีเด่นมา
6: ความรู้สึกเกี่ยวกับลูกคนนี
4: ้ตอนแรกก็เสียใจนะคะที่รู้ว่าลูกเป็นดาวแต่ว่าพออีกทีแล้วก็ดีเหมือนกันคือเหมือนกับให้กำลังใจเราอะค่ะว่าเราเลี้ยงเขามาได้ขนาดนี้ก็เหมือนเรามีกำลังใจอะค่ะ
1: สิ่งนึงประโยคนึงที่ผมเชื่อว่าได้ใจหัวใจพวกเราจริงๆคือแม่รู้สึกว่าลูกเป็นเด็กปกติธรรมดานี่เองพ่อคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้างครับ
7: เปลี่ยนมุมมองของเราอะค่ะว่าจะไม่มองน้องว่าเป็นเด็กพิการ
1: ครับ
7: จะมองว่าน้องเป็นเด็กปกติเพียงแต่เขาด้อยกว่าคนอื่นแค่นั้นเราต้องเติมสิ่งที่ด้อยให้เขา
1: ครับ
7: ค่ะก็จะพยายามให้เขาใช้ชีวิตประจำวันให้มันใกล้เคียงกับเด็กปกติคือเหมือนกับว่าเพื่อนที่ปกติเขาทำได้แต่พี่ตั๋นต้องทำได้นะ อย่างน้อยให้ทำได้เหมือนเขาอะค่ะค่ะก็จะเริ่มจากมุมมองของเราก่อนนะคะ
8: น่ารักมากๆเลยนะคะคุณครูนกคุณหมอทูนค่ะจากกรณีนี้นี่น่าสนใจในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็มุมมองทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่ถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหม

0: ใช่ค่ะตัวเองคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยด้วยซ้ำนะคะว่าเด็กทุกคนเนี่ยก็คือเด็กทุกคนก็คือมีความปกติและเด็กทุกคนก็มีความเฉพา
1: ะ
0: ความพิเศษของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำความเข้าใจกับประเด็นนี้ก็คือลูกมีสิ่งที่เขาต้องการเป็นพื้นฐานเด็กทุกคนก็ต้องการเหมือนกันและเขาก็มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หาเจอหรือเปล่าและหาเจอแล้วเราสามารถที่จะส่งเสริมช่วยเติมเต็มแล้วก็เติบโตคือเต็มศักยภาพเขาถึงที่ว่านี้สำคัญมากเลยนะคะ
1: นะคะนี่เดี๋ยวว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เติมเต็มลูกความรู้สึกที่มันกลับมาที่เห็นลูกพัฒนาได้ดีมันก็จะเติมเต็มความรู้สึกเป็นกำลังใจสำคัญเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
2: ครับ
1: ดูครอบครัวต่อไปเลยดีไหมคะ
2: ครอบครัวต่อไปครับคุณพ่อดนคุณแม่ต้อมคุณพ่อคุณแม่ของน้องเพชรสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องเพชรครับคุณผู้ชมครับ
3: เนี่ยเขาจะเป็นเด็กสมาธิสั้นประเภทกลุ่มอาการขาดสมาธิก็คือพวกนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไฮเปอร์ก็คือจะไม่ซนแต่ว่าเขาจะจดจ่อไม่ค่อยได้ในการทำงานแล้วก็จะมีภาวะ LD ก็คือความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนการอ่านการสะกดคำจะมีปัญหาในการเรียนก็คือเขาจะเขียนหนังสือได้ช้าเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเขียนไปมากๆเนี่ยมันก็จะเมื่อยแล้วมันก็มือก็จะเขียนไม่ไปเขาจะมองตัวอักษรเนี่ยแล้วมันจะมีแสงเทาๆเนี่ยมันมาคาดบนตัวหนังสือมันทำให้เขาลำบากที่จะต้องเพ่งตามองอ่าน
4: สิ่งที่น้องเพชรเห็นตอนนี้คืออะไร
5: ตัวอักษรที่มีออร่าแผ่มา
4: ออร่ายังไงฮะ
5: คือมันเป็นเหมือนเป็นแสงมันพุ่งออกมาก็เลยทำให้อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ปวดตาต้องเพ่ง
3: แล้วเวลาเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเว้นช่องไฟได้เพราะฉะนั้นตัวหนังสือก็จะเขียนตีกันไปหมดเลย
4: ความรู้สึกที่มีต่อลูกคนนี
3: ้เราไม่คิดว่าเขาจะแปลกประหลาดหรือว่าอะไรคือสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเรียนเก่งเราก็เรียนเก่งเราก็เรียนธรรมดาแต่เราก็ยังมีชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นลูกเรียนไม่เก่งไม่ใช่เป็นปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าไม่เก่งเพราะอะไรแล้วจะต้องเสริมตรงไหน
4: เขาเปรียบเสมือนอะไรของเรา
3: เขาก็เปรียบเสมือนชีวิตเหมือนหัวใจของเราต้องดูแลเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปอะไรเงี้ยคุณแม่ก็โอเคละคุณแม่ถือว่าคุณแม่ประสบความสำเร็จละที่จะเลี้ยงลูกคนนึงเพื่อที่จะโตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม
6: จริงแล้วกลุ่มนี้ความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าบางคนเขาจะเรียกบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะทางเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วสังคมไทยรู้จักน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่เห็นความแตกต่างเนี่ยได้ยากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้าเรียนแล้วก็ต้องเริ่มหัดอ่านหัดเขียนหัดสะกดคำหัดคิดเลขเมื่อนั้นแหละค่ะถึงจะได้พบกันว่ามีเรื่องของความบกพร่องทางการเรียนรู้สิ่งที่คุณนกชื่นชมกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้มากเป็นพิเศษก็คือว่าคือศึกษาค้นหาวิธีว่าจะสอนลูกยังไงถ้าวิธีที่เขาใช้กันอยู่ตามปกติที่เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ตามปกติมันไม่ได้ผลกับลูกของเราเนี่ยแล้วเราจะสอนยังไงถึงจะได้ผลแล้วคุณแม่ก็เติบโตไปพร้อมกับลูกจริงๆตอนนี้นี่สงสัยคุณแม่ไปเป็นครูได้แล้วนะเพราะว่าคุณแม่มีหลักการสอนมีเทคนิควิธีสอนพยายามที่จะพัฒนาลูกเนี่ยจากสิ่งที่เขาเป็นจริงๆพาเขาประสบความสำเร็จจากจุดที่เขาเป็นจริงๆแล้วก็ขึ้นไปจนถึงศักยภาพสูงสุดของเขาอะค่ะ
2: นี่ให้คุณพ่อคุณแม่บอกหน่อยว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงบ้างครับ
3: ของน้องเพชรเนี่ยนะคะอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปสดใสร่าเริงถามตอบพูดจารู้เรื่องเล่าเรื่องแต่ที่พอถ้าเกิดให้เขียนหรือสะกดคำเนี่ยจะรู้เลยว่ามีปัญหาทันทีแล้วเด็กประเภทนี้คือตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะปฏิเสธการอ่านเราก็ต้องมานั่งหาสาเหตุเอ๊ะทำไมลูกไม่อยากอ่าน
2: ไม่อยากอ่าน
3: นี่ก็เลยตั้งต้นศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก็อาศัยว่าคุยกับคนนู้นคนนี้ที่ไหนมีอบรมก็ไปหมดค่ะก็แล้วก็ค่อยๆมาปรับใช้กับลูกตัวเองเอาสิ่งที่เขาทำได้ก่อนคือเด็ก
7: สมาธิสั้น LD เนี่ยพวกนี้เขาจะมีความเก่งในเรื่องดนตรีกีฬาศิลปะงานประดิษฐ์เราก็เริ่มจากจุดนี้ค่ะจนกระทั่งเขาทำเองเล่นเองใช้เองทำขายด้วยทำแจกด้วยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยเขาเริ่ม

0: ็รู้ว่าเขาก็เก่งเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่เก่งวิชาการแบบเพื่อนแต่เขาก็ใช้ความเก่งเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันแล้วเริ่มที่จะฝึกพัฒนาตัวเองให้เยอะขึ้น
1: นะคะสุดยอดมากๆเลย
2: ครับโอ้โหอีกหนึ่งครอบครัวครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อเทนคุณแม่ตุ๊กตาคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั้มสวัสดีครับ
3: พ่อคุณแม่ครับ
2: คุณผู้ชมครับพบกับน้องตั้มครับ
4: ช่วยเล่าเกี่ยวกับน้องให้ฟังหน่อยครับ
5: เมื่อก่อนอยู่อุตรดิตถ์ค่ะก็จะคลอดก่อนกำหนดเดือนนึงปกตินี่คือตั้งแต่6เดือนนี่น้องก็จะ

0: นั้นหมอก็บอกว่าลูกอ่ะเท้าผิดรูปคือว่าหลังเท้าคือจะว่าใช้หลังเท้าเดินแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจไปตรวจมาก็เจอว่าน้องพัฒนาการช้าระดับสมองก็คือไม่ 100% นะก็คือจะช้ากว่าเด็กปกติ
1: เลี้ยงดูน้องยังไงคร
0: ับ การเลี้ยงดูก็คือยังกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแม่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างเงี้ยเล่นของเล่นแล้วก็พอถึงเวลาก็ขึ้นบ้านฝึกกายภาพบางทีก็คือเดินหน้าระเบียงมั่งแล้วก็คานแล้วก็ถ้ามีรถเข็นบางทีก็พาไปวัดแล้วเดินไปปากซอยมั่งเดินแถวเนี้ยซื้อขนมขนม
2: มิ้วเอาแบบเป็นขวดอ่ะ
0: ฮะ
2: นัดเบลแบบเป็นขวด
0: อ๋อค่ะนัดมิ้ว
1: ว่ามีคนให้กินข้าวเอง
0: ใช่ก็กินข้าวเองที่ก็คือเหมือนถาดหลุมที่โรงเรียนจากที่ว่าเราต้องขยำจานเดียวใช่ไหมเขาจะไม่ตักกับข้าวมาใส่ของจานเราอย่างเงี้ยคือมีอย่างเดียวก็คือกินเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็คือรู้จักที่จะเอากับข้าวมาใส่ข้าวแล้วก็ใส่ปาก
1: เห็นว่าชอบฟังเพลง
0: ใช่ก็อย่างเป็นเนื้อดนตรีขึ้นมาน่ะเขาจะรู้เลยนะว่าอันนี้คือเพลงอะไรเขาอ่านไม่ออกนะแต่เหมือนกับว่าเขาใช้ความจำอ่ะก็คือแบบเพลงจังหวะดนตรีนี้ปุ๊บเอาเลยร้องได้เลย
3: น้ำไม้ก็มีเหตุผลแต่ฉันไม่เคยทั้งคนก็อย่างเงินน้ำใจพี่แต่แล้วก็น้องเท่านั้น
1: ใส่ใจไหม
0: เมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้คือไม่แล้วรักเขามากยิ่งรักรักตลอดคือหอมกันนะขนาดนอนนะขนาดเขาโตขนาดเนี้ยหอมตลอด24ชั่วโมงบอกว่าหมดให้เขาหมดเลยอ่ะ
4: น่ารักสุดๆเลยครับ
5: ค
4: ุณแม่หอมทุกวัน
5: ทุกวันค่ะ
4: กอดทุกวัน
5: ทุกวันแม้กระทั่งนอน
4: ชื่นใจขนาดไหนครับ
5: โอ้โหมันบอกไม่ได้เนาะคือมันมากอ่ะมากมากขนาดเข้าห้องน้ำนะ
4: ครับ
5: อาบน้ำด้วยกันก็ยังต้องหอม
4: ต้องหอมด้วยอาบน้ำเลยก็หอมด้วย
5: ทุกกิริยาบทของเขาไง
4: ยิ่งรักมากขึ้น
5: ใช่ทุกวินาทีเลยให้เขาได
4: ้เห็นแล้วน่ารักนะครับ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อบอยคะสิ่งหนึ่งที่นายเห็นในวิทยาคือรอยยิ้มที่มีความสุขจริงๆของคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยพาน้องออกไปออกไปซื้อของซื้อขนมออกไปใช้ชีวิตปกติเลยอันนี้ทางด้านของคุณครูนกกับคุณหมอจูนมองเองคุณครูนกก่อนแล้วกันนะคะ
7: ในแง่ของการพัฒนาเด็กอะค่ะเด็กที่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาน้อยมากนะคะการที่คุณแม่พาออกไปซื้อของไปซื้อขนมพาไปเจอผู้คนเป็นการขยายโลกของเด็กนะคะทำให้ลูกเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นมีประสบการณ์กว้างขึ้นแล้วมันก็จะมีผลกลับมาที่สมองทำให้สมองเนี่ยพัฒนาได้มากดังนั้นเนี่ยน้องจะไม่ได้พัฒนาเฉพาะในเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นแต่น้องจะได้พัฒนาทุกด้านเลยจากการที่ได้มีโอกาสไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางอารมณ์หรือแม้แต่ทางร่างกายการเคลื่อนไหวการอะไรมันก็จะมีส่วน
6: ค่ะคุณพ่อบอยคะเรามีอีกหนึ่งครอบครัวใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะครับคุณแม่ตุ๊กแล้วก็คุณน้าเมย์นี่คือคุณแม่แล้วก็คุณน้าของน้องซันมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับน้องซันมาครับ
8: น้องซันมานี่เป็นเด็กพิการเรียกว่าสมองพิการนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า CP เขามีปัญหาคลอดก่อนกำหนดนะคะต้องอยู่ในตู้อบแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเขาก็มีปัญหาเรื่องขาดออกซิเจนมีติดเชื้อในกระแสเลือดบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้มีเลือดออกในเลยส่งผลให้เกิดเป็นสมองพิการนะคะซันมานเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแขนขาซีกซ้ายอะค่ะค่อนข้างเกร็งแล้วก็ใช้งานได้ไม่ปกติอะค่ะคุณแม่ก็จะเน้นนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนแขนขาด้านซ้ายแล้วก็กระตุ้นให้ออกกำลังกายเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะบริหารแขนกันหน่อยสุจาจีนโอ้โหอันนี้ภาษาอังกฤษต่อ1 2 3
9: ฟ้าตัวตีหัวว่าติ๊กในเวทเ
8: หลือแบบนี้โอเคนอกจากเรื่องการนวดการ กายภาพบำบัดแล้วเนี่ยก็มีนักฝึกพูดเขาก็สอน

0: เกี่ยวกับการนวดบริหารปากการทำท่าทางหรือว่าเอาสอนคำศัพท์ต่างๆให้น้องอะค่ะแม่ก็จำมาแล้วก็มาฝึกอย่างสม่ำเสมอเรื่องกิจวัตรประจำวันนี่คือเอาพื้นฐานเลยค่ะคือให้เขาสามารถดูแลด้านความสะอาดของเขาเองให้ได้ค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันทำให้ได้ด้วยตัวเองเรื่องอาบน้ำเรื่องอะไรแต่เนื่องจากว่าร่างกายซีกซ้ายเขาไม่ค่อยสะดวกค่ะการทำความสะอาดบางส่วนก็แม่อาจจะต้องช่วยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเรื่องแต่งตัวนี่ก็ฝึกกันเป็นปีเลยเหมือนกันนะคะสามารถใส่เสื้อผ้ายืดๆเนี่ยค่ะสวมเองได้หมดเลยเสื้อกางเกงรองเท้าค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้ฮะความรู้สึกแรกกับความรู้สึกตอนนี้ต่างกันไหมฮะ
0: ความรู้สึกแรกเหมือนตัวเองอยู่ในถ้ำมืดๆที่ทำไงฉันนี่โชคร้ายจริงๆแบบแย่มากความรู้สึกแบบนั่งร้องไห้เลี้ยงลูกไปน้ำตาไหลไปแต่เมื่อมาเจอเพื่อนมาเห็นมาได้ฝึกทำด้วยตัวเองค่ะความรู้สึกคือแบบถ้าเราไม่ทำไม่เข้มแข็งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราคงไม่มีถึงวันนี้มันมีความมหัศจรรย์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆเลยค่ะคือลูกความรักกำลังใจต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนกลับกันมาค่ะรอยยิ้มของลูกลูกพูดได้ลูกคุยแล้วคนอื่นชมว่าเก่งเนี่ยมันภูมิใจอ่ะมันแบบดีนะที่แบบเราทำแบบนี้อยากให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเราบ้าง
2: ต้องชื่นชมคุณแม่นะครับคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังอีกทีเถอะครับว่าทุกวันนี้ยังทำอะไรให้กับน้องอยู่บ้างครับ
0: น้องซันมานเนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเป็นหลักนะคะ
2: ค
0: ือการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความยากลำบากกว่าเด็กทั่วไป
2: ค่
0: ะเนื่องจากสมองมันสั่งมาแบบนี
2: ้
0: ก็ยังคงต้องพยายามฝึกต่อเนื่องคือความต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะจะทำให้ง่ายขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับไปค่ะ
3: คุณหมอจูนล่ะคะ
4: เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณแม่เลยนะคะว่าคุณแม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามที่จะทำอย่างสม่ำเสมอคือทำกายภาพอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็กที่เขามีอย่างกล้ามเนื้อแข็งเกร็งนะคะหรือว่ามีเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นคือตรงนี้เนี่ยความสม่ำเสมอตรงนี้แหละที่เราเห็นเลยว่าถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยจริงๆน้องจะไม่มีวันนี้เลยที่เห็นเลยว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วหมอก็เชื่อว่าจริงๆแล้วน้องก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะ
5: เอาละค่ะนี่ก็ต้องขอเสียงปรบมือแล้วกันนะให้กับทั้งครอบครัวนะคะที่เป็นพ่อแม่ช่วยๆของเรา
6: จริงๆเลย
5: จากที่เราได้ดูนะคะอยากจะให้คุณหมอจูนช่วยสรุปและกันนะถึงภาพรวมอย่างทั้ง5ครอบครัวของเราในวันนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่มีความต้องการพิเศษนะคะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
4: ก็จริงๆคิดว่าทั้ง5ครอบครัวได้แสดงให้พวกเราเห็นนะคะตรงกันเลยว่าก็คือพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ความใส่ใจที่คุณพ่อคุณแม่มองเห็นแล้วใส่ใจในพัฒนาการการเติบโตของลูกในทุกๆวันในแต่ละก้าวที่เขาเป็นไปเนี่ยอันนี้มันก็นำมาสู่ความเข้าใจนะคะแล้วเมื่อมีความเข้าใจก็คือมีวิธีการหรือมีการลงมือทำเพราะฉะนั้นคือการลงมือทำก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่สิ่งความพยายามทั้งหมดทั้งปวงให้ลูกเติบโตขึ้นต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวตัวอย่างนะคะ
5: ค
4: ุณนิ
5: ธ
4: า
5: ค่ะเอาละค่ะโอ้โหเราก็ได้รับฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็แนวทางที่ดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกครอบครัวทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะคะคุณพ่อบอยคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีครอบครัวตัวอย่างน่ารักน่ารักที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
7: ้พ่อแม่สู้

0: ข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้ๆนะคะวันนี้เรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีวิธีการบอกลูกอย่างไรเมื่อไปเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากครอบครัวน้องตินาและน้องตรัสกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตุ่นค่ะเป็นแม่ของน้องตินาแล้วก็น้องตรัสค่ะ

0: ากว่าพี่ไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดซึ่งเขาจะรับสมัครอาสาสมัครไปอ่านหนังสือให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษฟังหลังจากจบโครงการพี่ก็ยังทำโครงการต่อเนื่องโดยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนิทานสร้างได้แล้วก็ออกไปเล่านิทานทำกิจกรรมกับเด็กๆอะค่ะอย่างที่เรียนเบอร์รูมเนี่ยเราเหมือนเป็นโรงเรียนพ่อแม่คือจะมีผู้เชี่ยวชาญผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้หรือแม้กระทั่งนำเด็กๆมาเรียนเขาเรียกนะเรียนรู้เล่นร่วมกันที่เขาเรียกกันว่าเพลย์กรุ๊ปอะค่ะก็คือเพราะว่าอย่างบางครั้งในครอบครัวของน้องที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยพี่หรือน้องเขาก็จะเป็นเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เอามารวมกันมาเล่นด้วยกันก็จะเป็นที่แบบเหมือนเป็นที่รวมกลุ่มพ่อแม่ก็มาเจอกันแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆเล่นไปตามภาษาเด็กอะค่ะ
1: นั่นวิธีสอนโดยรวมของคุณแม่เกี่ยวกับการให้เขาได้อยู่ร่วมกับน้องที่มีความต้องการพิเศษ
0: ค่ะสอนเหมือนการอยู่ร่วมกับคนอื่นทั่วๆไปค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อเราพาเขาไปเล่นหรือพาเขาไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยที่ต้องไปเจอเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนในโรงเรียนก็จะบอกเขาว่าอ่ะอันนี้หนูจะมีเพื่อนใหม่นะหนูก็ต้องแนะนำตัวรู้จักชื่อเพื่อนวิธีเข้าหาวิธีเล่นคอยดูว่าคนไหนเขาอยากเล่นกับเราหรือเปล่าตอนนั้นหรือว่าไม่อยากเล่นก็คือสอนเหมือนการเหมือนทักษะการเข้าสังคมโดยทั่วไปอะค่ะเราเองสอนลูกเราแบบไหนไม่ว่าจะไปเจอสังคมที่มีหรือไม่มีน้องที่มีความต้องการพิเศษก็ใช้ทักษะเดียวกันก็คือทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอะค่ะคือเข้าใจนะคะว่าลูกใครก็รักถามว่าสิ่งที่เขาไม่อยากก็คือเขาอาจจะกลัวมันเกิดจากความกลัวเกิดจากการที่เขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษก็กลัวไว้ก่อนกลัวว่าจะมาทำลูกเราเจ็บกลัวว่าจะมาแกล้งลูกเราหรืออะไรก็ตามมันเป็นความกลัวพื้นฐานที่พ่อแม่ที่รักลูกเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสที่จะส่งต่อข้อมูลออกไปว่าจริงๆแล้วน้องที่เขามีความต้องการพิเศษเขาเป็นยังไงสังคมก็จะเข้าใจมากขึ้นและเมื่อสังคมเข้าใจเราก็อยู่รวมกันได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกลัวกันหรือว่าไม่มาทำร้ายจิตใจกันนะคะเพราะนึกภาพถ้าในมุมมองกับการเป็นครอบครัวเราพาลูกเราออกไปจากบ้านแล้วมีคนกลัวมีคนไม่อยากเล่นกล่าวเราจะรู้สึกยังไงใจเขาใจเราก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสังคมได้รับรู้ข้อมูลว่าน้องที่มีภาวะออทิสซึมจะเป็นอย่างนี้นะน้องที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมจะเป็นอย่างนี้นะเรียนรู้ความแตกต่างก็อยู่ร่วมกันได้อะค่ะ

0: อบประโยคนี้มากเลยเรียนรู้ความแตกต่างเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆไม่ได้ใช้เฉพาะกับกรณีที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้นทุกๆคน
1: ใน
0: สังคมถ้าเราเรียนรู้ที่จะรับความแตกต่างของกันและกันใช่ไหมคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
2: วิธีการนี้จะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องการกับสังคมไทยเลยนะคะก็คือการเปิดใจเปิดโอกาสแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นคือเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กปกติก็ตามอันนี้ก็คือทุกคนก็ต้องมาปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมคือโรงเรียนในช่วงวัยเขาอันที่สองก็คือจากวิทยานี่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วกิจกรรมการที่คุณพ่อคุณแม่มารวมตัวกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะคือทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเทคนิคนะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกลูกเรายากลูกเราง่ายยังไงเราก็ได้มีการพูดคุยกัน
0: ค่ะ
2: แล้วลูกก็ได้ฝึกด้วย
0: นะคะเราได้เห็นครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อยากจะมาให้ได้ชมกันค่ะเป็นครอบครัวของน้องตุ๊บตั๊บค่ะ
3: เฮ้ยสวัสดีครับ

0: เวลาไปร้านเหรอคะเวลาไปร้านแน่ๆคือขนของจัดร้านเช่นเอาของออกมาจากในร้านแล้วก็มาจัดข้างนอก
1: ไปครับ
2: ครับ
1: ครับขอของเจอกันเนี่ย
0: ช่วยแพ็คของถ้าสมมติว่ามีลูกค้ามาซื้อแล้วก็ชอบส่งของ
2: ตั๊บครับส่งพี่เขาหน่อยลูกที่รถนะคะพี่เขาถือได้ไหมคะไป
0: เป็นคนชอบที่จะไปส่งของ
3: ได้ช่วยงานได้อะไรแล้วก็

0: ชอบไปส่งถึงลูกค้าเลยถึงรถถึงอะไรอย่างเงี้ยชอบ
1: ครับผม
2: ตุ๊กตับเหรอคะรู้จักดีค่ะอยู่ข้างร้านก็น่ารักนะคะช่างคุยค่ะชอบมาถามนู่นถามนี่ก็ขี้เล่นนะคะแต่ขยันโอ้น้องชอบเข็นของมากค่ะเข็นของไปส่งลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะประจำแล้วก็เห็นช่วยคุณพ่อจัดร้านเงี้ยค่ะ
3: เยอะค่ะเยอะๆค่ะบางทีเคยส่งเขาตั้งแต่หน้าประตูจตุจักรนะคะจะมีคนทักเขาตั้งแต่ทางเข้าประตูจนถึงร้านเลยค่ะ
4: คอมเมนต์ได้ไหมคะเขาน่ารักมาก
5: ยังไงบ้างคุณป้า
4: องค์เขาเป็นคนทำงานหนักแล้วมาเป็นคนที่แบบเอาใจใส่ไม่ต้องสั่งนะเขาทำเองขยันมากขยันไม่รู้อรู้แต่ว่าขยันแอบชมอยู่เรื่อย
3: พอถึงป .6 แล้วคือจากที่เขาบวกลบได้เขาก็เหมือนบวกลบไม่ค่อยได้แต่ว่าขณะตอนนั้นเหมือนเขาเริ่มโตเขาไปได้ทางอื่นไปได้ทางสังคมข้างนอกได้เหมือนเรียนรู้จริงๆอะค่ะ
0: การใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เขาคือเราไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาจัดแต่งตัวอาบน้ำกินข้าวทุกอย่างทำเองได้หมดตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำอะไรจัดการเองตัวเขาเองเราก็คือใครจะมองยังไงเนี่ยเราก็ไม่แล้วแต่เขาจะคิดไปแต่ว่าเราต้องเอาลูกเราเนี่ยออกไปให้อยู่ในสังคมให้ได้
6: ก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เก็บตัวที่บ้าน
3: ไม่เลยค่ะไม่เลย
0: แล้วเราก็มีโชคดีอยู่นิดนึงคือทางครอบครัวทั้งของผมทั้งของสุภาพรอะไรคือเขายอมรับ
3: คือเขาจะให้กำลังใจให้กำลังใจเยอะมาก

0: ค่ะอันนั้นนะคะ
1: ก็มีการแพ็คของอ่ะมันจะต้องพับกล่องอะไรอย่างเงี้ยพับกล่องแล้วก็ใส่เอาของใส่แล้วก็พับปิดปากกล่อง
0: เขาค่อนข้างเป็นระเบียบด้วยนะคะ
1: แล้วก็จะเรียง
0: ถ้าจะสังเกตได้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะทุกกล่องนี่จะพับไปทางเดียวกันหมด
1: ที่พับแล้วมันจะเอียงเขาก็มาตบให้มันได้เหลี่ยมก่อนถึงจะเอาของใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียงพอเสร็จแล้วก็จะมาเรียงเป็นแถวเป็นอะไร
0: ตุ๊กตาจะชอบเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้ไอ้สิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยแล้วเขาทำได้แล้วมีคนชมเขาเนี่ยเขายิ่งแบบเหมือนดีใจว่าตัวเองทำแล้วมีคนชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปกตินั่งทำอยู่คนเดียวเหรอ
3: นั่งเดียวครับก็ไม่ช่วยแม่ก็ถ้าแม่ไข้ไข้โผล่อ่าฮะไข้โผล่ก็
2: ครับ
3: แม่ชอบมันแกล้งอะครับแกล้ง
2: อะไร
3: หลอกหายเครียดแม่หายเครียด
0: ความเหนื่อยยากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นความเหนื่อยยากนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเหนื่อยยากมากกว่าลูกคนโตซึ่งเป็นเด็กปกติมาวันนี้ไม่ได้เหลือนะคะไม่ได้เหลือความรู้สึกตรงนั้นเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าในความเป็นดาวซินโดรมของเขาเนี่ยเขาเหมือนดวงดาวที่มันมีสีสันเป็นดวงดาวที่สดใสสำหรับครอบครัวเราจริงๆคือเวลาอยู่กันเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันหายไปหมดหายจริงๆนะคะ
1: ก็ภูมิใจนะคือเราอะไรอ่ะเหมือนว่าผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้จากอดีตที่ว่าเราพัฒนาเข้ามาเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็เขาได้ใช้ตรงนี้ไง
0: เหมือนเป็นผลงานของพ่อแม่จริงๆค่ะแล้วเป็นผลงานที่น่าปลื้มใจไม่ใช่ว่าในครอบครัวปลื้มใจนะคะคนพบเห็นเขาคนเจอเขาคนได้สัมผัสเขาทุกคนก็จะปลื้มใจและอันนี้มันก็สะท้อนกลับมาว่าพ่อแม่ดูแลดีนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนชมเขาคนก็จะบอกว่าดีนะ

0: นอกจากจะได้เห็น VTR ที่มันโหมันเข้าไปกุมหัวใจเราจริงๆ
1: นะฮะ
0: อีกอย่างที่ผมเหลือบเห็นก็คือน้ำตาของคุณพ่อปิงคุณพ่อปิงรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่มีลูกๆทุกคนเนี่ยเห็นศักยภาพในตัวเขาจริงๆผมพบว่ามีผู้ใหญ่พิเศษเนี่ยที่พอหลุดจากจุดนั้นได้เนี่ยเขาจะเรียกร้องให้ทุกคนเห็นว่าเขาเองก็มีศักยภาพนะซึ่งบางครั้งเราอาจจะติดภาพที่เขาเป็นอยู่ในอดีตแต่จริงๆวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องของการให้โอกาสเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้เขาได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ส่งเสริมครูนกคุณหมอจูนขาจากวิทยานี้จากครอบครัวทางบ้านที่เราได้ชมกัน
3: เวลาเราอยู่ในสังคมที่แสนจะเร่งรีบอย่างนี้ค่ะบางครั้งเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตไขว่คว้าหาอะไรมากมายสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้มีความสุขสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เฉลียวฉลาดมากมายเขากลับค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาคืออะไรแล้วทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับสิ่งนั้นก็คือเขามีความสุขแล้วความสุขเขาก็กระจายไปสู่คนรอบข้างเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณนกก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ข้อหนึ่งจาก VTR ก็คือว่าอย่าลืมว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขเราไม่ได้หมายความว่าลูกเราต้องเป็นด็อกเตอร
0: ์
3: หรือจริงๆต่อให้ลูกเราเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์ที่เครียดตลอดเวลาพ่อแม่ก็คงจะเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกให้ลูกมีความสุขแล้วก็ขณะเดียวกันก็จงมีความสุขในการเลี้ยงลูกค่ะแล้วคุณนกก็ขอให้แค่นั้นนะคะ
0: ครับ
1: ยินดีมากคุณพ่อคุณคะ
0: เชิญครับ
4: มันมีประเด็นสำคัญที่ตัวเองคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยนะคะมันค่อยๆซึมซับให้ลูกค่อยๆเป็นตัวเขาถ้าถามว่าจริงๆมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพแต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีอะไรมีเกาะมาบังซึ่งมาบังตรงนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้ถ้าเราพยายามเข้าไปหาเขาแล้วเราค่อยๆมองเห็นตัวเขามองเห็นศักยภาพตัวเขาแล้วเราค่อยๆช่วยก็เหมือนการเจรนายเพชร
1: ค่ะ
4: นะคะนั้นคือตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าความสำเร็จแล้วก็พฤติกรรมนะคะความน่ารักจิตใจที่ดีงามของน้องเนี่ยก็ต้องมาจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้น
1: นะคะ
0: คุณผู้ชมครับให้โอกาสเรียนรู้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็จะมีความสุขเราก็มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้มาแบ่งปันเราเช่นกันครับนั่นคือคุณแม่กับคุณน้าของน้องซันมานเชิญเลยครับ
5: แม่ตุ๊กคิดว่านะคะการที่ลูกเนี่ยรู้จักความสุขรู้จักตัวตนเขามีที่ยืนมีตัวตนแล้วเขาแสดงออกมาเนี่ยค่ะเป็นความหวังสูงสุดของแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะคือเราห่วงกังวลว่าเขาจะอยู่ต่อยังไงที่หลังจากที่เราไม่อยู่แล้วค่ะแต่ทุกวันที่เขาทำหรือเขาพยายามเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาได้ถึงอย่างที่คุณครูบอกว่าเขาได้ค้นพบแล้วว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสุขไม่ต้องสุขใหญ่สุขจากความประสบความสำเร็จเล็กๆเราก็สุขไปกับเขาด้วยค่ะ
1: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัว5ครอบครัวที่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆรวมถึงครอบครัวจากทางบ้านด้วยคราวนี้นะคะแน่นอนค่ะนอกจากการดูแลที่ดีของคุณพ่อคุณแม่การพาลูกนะคะออกไปสัมผัสไปเปิดโลกไปดูโลกภายนอกแล้วก็การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่จะมาแนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปได้ด้วยที่ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวค่ะ
6: ศูนย์ของเราเกิดมาจากแนวคิดของผู้ปกครองนะคะที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือลูกนะคะเพราะลูกเราพิการรุนแรงแล้วก็เมื่อไปรับบริการที่อื่นเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเราสร้างโรงเรียนให้ลูกล่ะมันจะเป็นยังไงการช่วยเหลือเด็กพิการคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เอาเด็กมาฝึกแล้วกลับไปมันไม่ใช่เพราะว่าพอกลับไปบ้านแล้วมันก็ยังไปอยู่ที่เดิมเด็กก็ไปถูกตั้งอยู่ที่เดิมถูกไหมพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ฝึกต่อเพราะนั้นเด็กก็จะพิการมากขึ้นเรื่อยๆจากที่อาจจะเป็นแค่นิดเดียวทีนี้เด็กพวกนี้ก็เสียโอกาสถ้าเกิดว่ามันไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรหรือว่าคนที่เข้าใจมารองรับในส่วนนี้ค่ะ
1: แม่คิดว่า

0: ิจกรรมไหนที่น้องชอบมากที่สุดคะ
1: กิจกรรมวาดรูป
2: ทีนี้เราจะวาดไปตามจังหวะเสียงเพลงนะ
1: แล้วก็กิจกรรมรวมกลุ่มอะค่ะทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เจ็บ
0: จุดเริ่มต้นที่ได้มาที่นี่เป็นเพราะอะไรคะคุณแม่
3: คือเราให้น้องเขาอยู่ที่บ้านนานจนเกินไปคือเขาก็เดินไม่ค่อยเป็นนะคะคือเอาสะโพกนั่งไม่ได้เอาก้นนั่งค่ะแล้วเวลานั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าคือมันเกิดความผิดปกติขึ้นเราก็คิดเห็นลูกกินข้าวได้นั่งเล่นได้แล้วเขาก็เช็คดูลูกของเราว่าลูกเราอ่ะผิดปกติเป็นเพราะนั่งนานเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกำลังขาแล้วเดินไม่ค่อยเป็นคือตัวเอียงทรงตัวไม่ค่อยได้พี่เขาเลยแนะนำให้มาที่บ้านบางแคมีศูนย
4: ์ตอนท้องไทยจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากก็คือว่าแม่ต้องอุ้มทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะร้องด้วยที่สภาพร่างกายของเขามีอาการเกร็งมากซึ่งตอนนี้ที่เรามารวมกลุ่มกันเนี่ยเรามีเทคนิคการฟื้นฟูลูกแล้วก็เข้าใจถึงลูกว่าลูกเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเขาอ่ะทีนี้เราฟื้นฟูแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขาคือเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายและอารมณ์ดีขึ้นเห็นจากที่รอยยิ้มของเขาแล้วเราสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นอย่างเนี้ยดูแล้วถ้าเขายิ้มมาแล้วรู้เลยว่าเขามีความสุข
0: แม่คะตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยคุณแม่เห็นพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้าง
1: น้องเหรอคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากคอเขาแบบว่าเขาเป็นเกร็งอ่อนนะคะคอก็จะนุ่มนิ่มแต่ตอนนี้เขาก็คอแข็งขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนรู้ก็ดีเยอะเลยอะค่ะใช่พัฒนาขึ้นเยอะเลยอะค่ะ
0: น้องแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ดีใจสิคะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆลูกเรานะคะคิดว่าเราคิดในส่วนลึกของเราคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเขาทำได้เยอะกว่าที่เราคิดนะคะถ้าเรามั่นใจว่าลูกเรานะคะทำได้ลูกเราก็ทำได้นะคะต้องใส่ความมั่นใจของแม่ไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวค่ะ
0: ต้องจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นมีภาวะนี้โดยเฉพาะนะถึงจะมาได
5: ้ไม่ว่าจะพิการแบบไหนก็ขอให้มาเถอะแล้วเรามาหาทางร่วมกันว่าลูกแต่ละคนมันจะสตาร์ทที่ตรงไหนแล้วก็มันควรจะฝึกอะไรบ้างมันมีวิธีการ1 2 3 4แล้วเราก็ทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะแต่ละคนก็แต่ละแบบเพราะนั้นมันต้องมีแผนการสอนของเด็กแต่ละคนนะคะ

0: ือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะที่มีทั้งดนตรีศิลปะจริงๆแล้วต้องถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
1: ในการที่เข้ามารวมกลุ่มอันนี้นะคะคุณนกอยากจะถือว่ามันได้หลักอีกข้อหนึ่งก็คือกัลยาณมิตรค่ะคือว่าจริงๆแล้วการที่เราจะพัฒนาลูกที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยลำพังเราแต่ผู้เดียวในโลกนี้อะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะการมีกัลยาณมิตรเนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยมากๆเลยในการที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นอย่าอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังแต่ว่าพยายามจับกลุ่มกันไว้ช่วยเหลือแบ่งปันกันแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันค่ะนี่คือประเด็นที่อยากจะชี
0: ้ค่ะ
2: เรามาถามว่าคุณแม่บ้างนะครับมีใครบ้างครับพาลูกๆไปร่วมกิจกรรมลักษณะนี้เชิญครับหมวย
3: ก็มีพาน้องไปเข้ากลุ่มวันรวมดาวอะค่ะของโรงพยาบาลศิริราชนะคะเมื่อครั้งที่น้องยังเด็กอะค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าลูกมีปัญหาด้านไหนมีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะต้องฝึกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เรียนรู้ที่จะกระตุ้นพัฒนาการลูกแบบไหนทำยังไงก็จะมีให้การให้ข้อมูลกันตลอดอะค่ะก็ดีมากๆค่ะสำหรับโครงการแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนมากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้ทุกๆคนทุกๆบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ใช
2: ้
0: นั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมหรือว่ายุทธวิธีการอ่านนั่นเองค่ะ
1: จริงๆแล้วการอ่านมันสำคัญสำหรับเด็กทุกคน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้ยกเว้นเด็กคนไหนเลยเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกเขาสามารถที่จะท่องเที่ยวไปยังประเทศที่อยู่แสนไกลไปอียิปต์ไปอเมริกาไปที่ที่มีหิมะมันเป็นการทำให้เด็กนี่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพาพวกเขาเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคที่เขามีเนี่ยไปสู่โลกภายนอกโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างนอกและโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างในเขาจะได้มีโอกาสสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองผ่านตัวละครตัวอื่นในนิทานด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเล่มแรกนะคะเล่มแรกค้างคาวติ่งตองนะคะค้างคาวติ่งตองเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ในป่าที่เขามีความมีชีวิตแบบของเขาแล้วอยู่มาเขาก็มีสมาชิกใหม่คือค้างคาวซึ่งมองอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ว่าเขาบ้าเสร็จแล้วนกฮูกก็เลยสอนให้ทุกคนเนี่ยลองกลับหัว
2: เพราะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: ใช่หัว
1: กลับหัวแล้วเขาก็จะเห็นสิ่งต่างๆแบบเดียวกับที่ค้างคาวเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจากการอ่านหนังสือนิทานที่ฟังแล้วก็ขำๆตลกๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสอนให้เราอะยอมรับความแตกต่างทางความคิดว่าคนอื่นเขาสามารถที่จะมีมุมมองที่ต่างจากเราแล้วก็ทำให้คิดต่างจากเราได้ด้วยทั้งที่ก็ไม่ได้ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ค่ะนิทานนะคะแต่ว่าปรัชญาลึกซึ้งนะคะ
2: เล่มบางๆสั้นๆเท่านี้เอง
1: ค่ะ
2: นี่แหละครับ
0: อ
2: ย่างที่ครูนกบอกจริงๆครับในระยะเวลาสั้นๆจากหนังสือนิทานเล่มเล็กๆนอกจากข้อคิดแล้วเนี่ยเราเอามาใช้กับทั้งชีวิตของลูกและชีวิตของเราได้ด้วย
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าหลากหลายวิธีนะคะในการที่เราจะดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษรวมถึงการสร้างความเข้าใจด้วยจริงๆแล้วที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะเข้าใจลูกนะคะแล้วก็มองเห็นความแตกต่างแล้วก็ยอมรับความแตกต่างรวมถึงผลักดันให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณหมอจูแล้วก็คุณครูนกเป็นอย่างสูง
2: ขอบคุณมากครับคุณนกค่ะและแน่นอนนะครับทั้ง5ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณน้าตัวแทนพ่อแม่สู้ๆจริงๆขอบคุณมากครับใช่ครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ย้ํากันทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าการดูแลลูกนั้นจริงๆแล้วพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่สู้ๆ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเง
1: เฮเอาเฮเฮ
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮเอาเฮเฮ
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮเอาเฮเฮ
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุก

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:05 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับวัยรุ่นครับเป็นวัยที่เต็มไปด้วยพลังความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะปลดปล่อยออกมาครับแขกเชิญของเราวันนี้ก็เช่นกันครับเธอกำลังไล่ตามความฝันของเธอเป็นจริงแต่เส้นทางที่เธอเลือกเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับเพราะเธอต้องแลกมากับอะไรมากมายเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูครับ

ดีค่ะชื่อเด็กหญิงกมลชนกขวัญเมืองชื่อเล่นชื่อเนยอายุ14ปีค่ะก็ที่เริ่มต้นว่ายน้ำตั้งแต่4ขวบเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบพาไปหาหมอคุณหมอเขาบอกว่าให้หากีฬาเล่นไหมเผื่อคุณจะดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นซึ่งหนูก็ไปเล่นแบดเล่นปิงปองเล่นเทควันโดมันไม่มีอะไรที่มันโดนใจเลยค่ะพอไปเจอรูปเก่าๆของคุณพ่อมันก็ทำให้ได้รู้ว่าพ่อเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนซึ่งเราก็อยากเป็นเหมือนพ่อบ้างก็เลยลองมาว่ายน้ำดูค่ะ

ัจจุบันนี้เป็นนักว่ายน้ำทีมชาติไทยค่ะชุดใหญ่แล้วค่ะรู้สึกดีใจภูมิใจค่ะเพราะว่าเหมือนแล้วได้ต่อยอดจากคุณพ่อด้วยค่ะคุณพ่อเขาก็เคยเป็นทีมชาติชุดใหญ่เหมือนกันเขาก็แบบ

0: เยอะมากเดี๋ยวแบบเยอะมากเคยนับบ้างว่ามีกี่เหรียญแล้วเนี่ย
1: 600กว่าเหรียญค่ะ
0: 600กว่าเหรียญจำได้ไหมว่าเรามีเหรียญทองกี่เหรียญ
1: ประมาณ400กว่ากว่า
0: โอ้โห400กว่าเหรียญพี่อยากรู้ว่าตอนนี้ผลงานล่าสุดของเราคืออะไรครับเนี่ย
1: ซีเกมที่ฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ซีเกมที่ฟิลิปปินส์
1: ใช่
0: มันคือเหรียญ2อันนี้ที่วางตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ขอดูได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ขอหยิบมาดูนิดนึงนี่ครับล่าสุดเลยครับผลงานล่าสุดไหนอันนี้เหรียญเงินเนี่ยคือประเภทอะไรครับ
1: ผัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรค่ะ
0: ผัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรคือว่าย4คน
1: แล้วก็ระยะทาง200เมตร
0: แล้ว2เมตรแล้วอันนี้ล่ะครับ
1: อันนี้เป็นท่าเดี่ยวค่ะฟรีสไตล์800เมตรค่ะ
0: โอ้นี่คือท่าเดี่ยวฟรีสไตล์800เมตรอันนี้คือว่ายคนเดียว800เมตรเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: สุดยอดมากได้มาถึงกับ2เหรียญเลยทีเดียว
1: ใช่
0: ก่อนที่เราจะไปแข่ง4เกมแล้วเนี่ยมีสถิติอะไรที่แบบเป็นท็อปๆมั้ยครับของประเทศไทย
1: ก็มีค่ะมีฟรีสไตล์800ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดผ่านเกณฑ์ที่ติดไปก็มีเดี่ยวผสม400ค่ะที่มีหวังใช
0: ่มันเอาจริงกีฬาว่ายน้ำคือเขาแข่งกันความเร็วใช่ไหม
1: ใช่
0: สถิติที่เราเคยทำให้เร็วที่สุดนี่คือสถิติเท่าไหร
1: ่ท่าอะไรค
0: ่
1: ะ
0: เอาอ่ะถ้าเป็นฟรีสไตล
1: ์ฟรีสไตล์800ถ้าเร็วที่สุดก่อนไปแข่งซีเกมส์ก็8นาที55ค่ะ
0: โอ้อันนี้คือดับหนึ่งเลยถูกไหมคร
1: ับใช่ค่ะ
0: พี่จำได้ว่าการว่ายน้ำเนี่ยมันมีประมาณ4ท่าใช่ไหมมีท่าอะไรบ้างเลย
1: ก็ที่ชอบก็จะมีกบกับฟรีค่ะ
0: อืมก็คือ2ท่า
1: ใช่ที่ชอบ
0: กับฟรีสไตล์แล้ว2ท่าที่แชมป์มั้ย
1: ก็มีค่ะมี
0: อ๋อครับโอ้แล้วอีก2ท่า
1: อีก2ท่าก็คืออีก2ท่าจริงๆหนูไม่ชอบผีเสื้อกับกันเชียง
0: อ๋อ
1: แต่ว่าคือมันเป็นท่าประกอบที่เราจะสามารถว่ายเดี่ยวผสมได้ก็ต้องจำเป็นต้องทำค่ะ
0: เห็นว่าเราเก่งทางระยะยาวมากใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตั้งแต่200ถึง 1,500 เมตรค่ะ 1,500 เมตรใช
0: ่มันมีระยะไหนบ้างครับ
1: มี200 400 800แล้วก็ 1,500 เมตรค่ะ
0: 1,500 เมตรนี่ไกลมาก
1: ใช่ค่ะก็คือเกือบครึ่งนึงของ800เมตรค่ะ
0: ครับแล้ว 1,500 เมตรที่เราได้สถิติมาเท่าไหร
1: ่17นาที9วิค่ะ
0: ว่ายน้ำ17นาทีติดกันโอ้พี่เป็นพี่น่าจะจมไปแล้วไม่เท่าไหวเท่าให้ดูจากถ้วยรางวัลและเหรียญที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับผมบอกเลยว่าน้องเนยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงแต่อะไรครับที่ทำให้เธอสนใจและหันมามุ่งมั่นที่จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติตั้งแต่วัยเพียงแค่14ปีเราไปฟังกันเลยครับมีผลงานในขนาดเนี้ยได้เหรียญมากว่า500กว่าเหรียญแล้วเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหว่ายน้ำครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ก็ต้องเท้าความไปตอนอายุ4ขวบค่ะเพราะว่า
0: 4ขวบ
1: ใช่
0: นั่นคือว่ายแล้วเหรอ
1: ยังค่ะก็คือเหมือนตอนนั้นเป็นป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ใช่ก็เคยเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มาก่อนแล้วก็คุณหมอเขาแนะนำมีอยู่2วิธีก็คือกินยากับออกกำลังกายคุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่อยากให้แบบหนูกินยาค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกลองเล่นกีฬาดูไหมแค่แบบพอให้หายพอก็ไปเปิดเจอประวัติเก่าๆของคุณพ่อค่ะก็เลยถามว่าคุณพ่อเล่นกีฬาอะไรคุณพ่อก็บอกว่าว่ายน้ำหนูก็เลยแบบตัดสินใจลองให้คุณพ่อสอนว่ายน้ำดูจากนั้นก็แบบสอนมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆก็คือเหมือนเราเริ่มชื่นชอบเริ่มแบบอยากจะเป็นเหมือนพ่อบ้างก็เลยตัดสินใจเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแต่ตอนนั้นเลยค่ะ
0: ตอนที่เราว่ายช่วงแรกเนี่ยเรารู้สึกชอบเลยป่ะ
1: ช่วงแรกๆมันก็จะแบบมีแบบสำลักน้ำบ้างแบบร้องไห้บ้างแบบจมน้ำแต่ว่าพอแบบมันเริ่มเป็นบ่อยๆเริ่มแบบสำลักน้ำแบบมันก็คือเหมือนเป็นเรื่องปกติอะค่ะแล้วเราแบบพอเราเริ่มแบบจับจังหวะได้เริ่มแบบไม่ได้สำลักน้ำไม่ได้อะไรแล้วก็คือเริ่มสนุกกับมันค่ะพอแบบ5ขวบใช่ไหมคะก็เริ่มแบบว่ายกับคุณพ่อว่าเริ่มว่ายเป็นท่าแหละแต่ก็แบบแข่งแค่แบบแมตช์กองๆแกงๆไม่ได้แข่งแบบจริงจัง
0: ก็คือแข่งครั้งแรกตอน5ขวบ
1: ใช่ค่ะ
0: แมตช์แรกเป็นไงตอนนั้น
1: ก็ได้ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่5มาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ขนาดแข่งครั้งแรกนะ
1: ใช่พอมา8ขวบอะค่ะ8ขวบก็เหมือนคุณพ่อ

0: แม่เขาก็เริ่มมาถามหนูแล้วแบบชั่งใจเราแล้วว่าคุณจะจริงจังกับตรงนี้ไหมถ้าคุณจริงจังคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สนับสนุนเต็มที่แต่ว่าพ่อกับแม่ก็ยังแบบมีรั้งไว้ว่าแบบเป็นนักกีฬามันจะเหนื่อยนะมันจะไม่มีเวลาเป็นอิสระของตัวเองเลยนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เวลาวัยรุ่นเราก็ต้องเอาไปกับการฝึกออกกำลังกาย
0: ใช่
1: แบบนั้นเลย
0: ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคือถ้าคุณเลือกจะไปตรงนี้แล้วพ่อกับแม่ก็สนับสนุนเต็มที่คุณก็ต้องเต็มที่ด้วยอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าหนูชอบหนูอยากทำมันตรงนี้อะไรอยากทำให้มันแบบสำเร็จอยากทำให้มันถึงจุดสูงสุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเป็นนักกีฬาแบบจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ
1: ยอดสุดยอด
0: ค่ะ
1: แล้วเห็นว่าเดี๋ยวจะต้องไปซ้อมต่อใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคไปด้วยนะเปล่า
0: ได้เลยค่ะ
1: ครับผมแล้วช่วงหน้านะครับเราตามน้องเนยไปซ้อมที่ศาลนะครับแล้วไปดูกันว่าจะซ้อมหนักแค่ไหน

0: ติเราต้องซ้อมเองทุกวันเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะทุกวันค่ะแต่ว่ายกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวค่ะอ๋อ
0: แล้วต่อวันเนี่ยน้องทำอะไรบ้างเนี่ย
1: ต่อวันเหรอคะถ้าเกิดเป็นเปิดเทอมก็
0: เปิดเทอมอ่ะเปิดเทอม
1: ก็เปิดเทอมตื่นตีสี่ครึ่งค่ะ
0: ตื่นตีสี่ครึ่ง
1: ไปสระตีห้าครึ่งลงน้ำค่ะ
0: ฮะ
1: ตีห้าครึ่งลงน้ำ
0: ตีห้าลงน้ำ
1: ใช่
0: แล้วต้องซ้อมกี่ชั่วโมงอ่ะ
1: ถ้าตอนเช้าก็เต็มที่สุดก็ชั่วโมงกับ40นาทีอะค่ะ
0: ก็น่าเสร็จตอนประมาณ6โมงกับ7โมงปะ
1: ใช่ก็ประมาณ7โมง10 7โมง15ประมาณนั้นค่ะ
0: พอจากซ้อมเสร็จก็ต้องไปเรียนใช่ปะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนะจากบ้านเราอยู่ที่สาย5ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราเรียนที่ไหนนะ
1: เรียนที่หอวังลาดพร้าวค่ะ
0: เดี๋ยวคือเราต้องขับกลับจากบ้านไปสระ
1: ใช่
0: ที
1: ่ประชานิเวศ
0: ประชานิเวศ
1: ต้องประชาชื่น
0: แล้วต้องจากประชาชื่นไปหอวังทำอย่างนี้ทุกวัน
1: ทุกวันค่ะ
0: แล้วพอเรียนเสร็จไงต่อไหม
1: เรียนเสร็จก็มีไปซ้อมตอนเย็นต่อค่ะ
0: ซ้อมตอนเย็นต่ออีก
1: ใช่ค่ะก็ถึงสระประมาณ4โมงค่ะแล้วก็ลงไปวิ่งไปเทรนนิ่งปกติประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะก็ขึ้นประมาณทุ่ม45กับ2ทุ่มค่ะอันนี้คือตอนนักขนาดเปิดเทอมนะคะ
0: แปลว่าความรับผิดชอบเราต้องมากกว่าเด็กทั่วไปมากๆเลยครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มีใครบังคับให้ทำป่ะหรือว่าเราอยาก
1: ไม่มีนะคะก็คือเหมือนแบบใจเรารักตรงนี้ว่าเราเราจะทำตรงนี้นะแบบใจเรามุ่งมั่นที่จะทำตรงนี้มันก็อยากทำอะค่ะแต่ถ้าเกิดใจเรามันแบบไม่อยากทำแล้วพอแล้วท้อแล้วมันก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำต่อค่ะ
0: มีวันไหนไหมที่รู้สึกว่าแบบโอ้เหนื่อยอะไม่อยากไปซ้อมเลย
1: มีค่ะมีก็คือพูดตรงๆก็คือเกือบทุกอาทิตย์ค่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าท้อว่าแบบเหนื่อยจังเลยมันไม่มีเวลาพักเหมือนเด็กคนอื่นเขาบ้างเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเราก็ลองมองนึกเป้าหมายมองถึงกำลังใจที่เขาให้เราค่ะพวกคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทุกคนก็คือที่เขาให้กำลังใจเราเขาเฝ้ามองความสำเร็จของเราอะค่ะก็เลยคิดว่าเราทำต่อแล้วทำให้เต็มที่มันจะดีกว่าอะไรอย่าง
0: เงี้ยแปลว่ากำลังใจจากครอบครัวนี่สำคัญมาก
1: มากค่ะ
0: เพราะถ้าเปรียบเทียบเด็กปกติแล้วนะแค่ตื่นไปเรียนให้ตรงเวลาอย่างยากเลยถูกปะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับบ้านทันบ้านเรียนพิเศษอีกโอ้แค่นี้ก็คิดแล้วก็เหนื่อยแล้วถ้ายังต้องมีแบบตื่นเช้ามาไปซ้อมไปเรียนกับทันบ้านซ้อมกลับไปนอนโอ้โห
1: เยอะค่ะ
0: มันต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยเบื่อบ้างไหมครับ
1: ถามว่าเบื่อไหมไม่มีค่ะไม่ค่อยเบื่อแต่ว่าท้อจะเยอะกว่าค่ะเบื่อนี่ถ้าเบื่อก็คือถ้าหนูเป็นคนที่เบื่ออะไรหนูก็จะไม่อยากทำมันนั้นอีกแล้วค่ะหนูจะเป็นคนที่ไม่เบื่ออะไรง่ายๆค่ะใช่
0: เราเคยมีการเซตโกของตัวเองไหมว่าแบบเฮ้ยเรามาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเราจะอยากจะไปถึงแค่ไหนยังไงแล้วมีวิธีในการแบบไปถึงจุดนั้นได้ยังไงบ้างไหม
1: มีค่ะก็คือจะเริ่มทีละขั้นค่ะหนูจะวาดความฝันไว้เหมือนขั้นบันไดอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะมีเป็นคือถ้าตอนเด็กๆก็จะวาดไว้เป็น C8 SEA Game Asian Game Olympic ค่ะตอนนี้หนูก็ก้าวบันไดมาได้2ขั้นแล้วเหลือแค่ว่าอีก2ขั้นเราก็จะประสบความสำเร็จอะค่ะ
0: ทำยังไงครับถึงแบบมีกำลังผลักดันในขนาดในการไปถึงจุดหมายได้
1: ก็อยากคือเอาตรงๆก็คือครอบครัวมากกว่าค่ะแล้วก็เนยชอบเองด้วยคือเหมือนครอบครัวเขาแบบเต็มที่กับหนูค่ะหนูก็ต้องเต็มที่กับเขาเพื่อได้ผลตอบรับที่เป็นบวกอะค่ะที่มันดีอะค่ะ
0: วันที่ติดทีมชาติครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงครับ
1: ก็ย้อนไปเมื่ออายุ12อะค่ะก็เหมือนกับเรายืมเสื้อพ่อมาใส่ตลอดเลย
0: จริ งเหรอ
1: ใช่แบบเป็นเสื้อที่พ่อเขาแบบติดทีมชาติเรายืมเสื้อพ่อมาใส่ตลอดเลยจนวันนึงเราได้ใส่เสื้อของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจของตัวเองก็รู้สึกแบบดีใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นความฝันเล็กๆที่อยากจะใส่แบบเสื้อติดทีมชาติสักครั้งนึงซึ่งมันก็ทำได้แล้วก็ดีใจมากค่ะ
0: ติดทีมชาติเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นปกติไหมของเด็กที่จะติดทีมชาติ
1: ถามว่าปกติไหมก็ไม่ค่อยนะคะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เด็กอายุ12ก็ยังจะแบบเล่นแมตช์ในประเทศยังแข่งในประเทศอยู่สำหรับหนูก็ยังแบบมีแบบและแบบเหมือนกับเวลพิเศษอะค่ะแบบรู้สึกว่าแบบตัวเองติดแบบอายุ12ก็คืออายุน้อยส
0: ุ
1: ด
0: เร็วมากๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: 12
1: ใช่ถ้าพูดถึงแบบแมตช์ที่ประหม่าที่สุดก็คือจะเป็นซีเกมค่ะคืออ
0: ๋อที่ผ่านมานี่ใช
1: ่ใช่คือมันตื่นเต้นมากแล้วคือมันเป็นปีแรกด้วยซึ่งมันทำให้แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นกดดันนิดนึงเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบว่าเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วเราต้องทำให้มันดีอะค่ะมันก็เลยรู้สึกแบบกดดันค่ะใช่ มันกดดันทั้งแบบในสระด้วยแล้วก็คนแบบด้านนอกด้วยจริงๆบางคนที่เขาแบบให้กำลังใจเราแต่เราอาจจะเก็บมันมาเป็นแรงกดดันว่าฉันต้องทำตรงนี้ให้ได้นะถ้าทำไม่ได้แล้วเขาจะมองหน้าเราติดไหมจะแบบรู้สึกเสียใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาแรงตรงนั้นมากดดันตัวเองซึ่งมันไม่ใช่ผลดีสำหรับหนูเลยอะค่ะใช่

0: เคยมีครั้งไหนไหมครับที่แบบเราสึกว่าเรากดดันมากจนเราไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: อินเดียค่ะมาเป็นแมตช์แข่งขันที่เป็นเอเชีย
0: อันนี้คือแมตช์ประเทศละ
1: ใช่แมตช์เอเชียค่ะทุกคนก็คือต้องจับตามองคนที่เป็นดาวรุ่งถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ซึ่งในหนึ่งในนั้นก็คือเป็นหนูด้วยแล้วคืออินเดียเป็นสิ่งที่หนูแบบไม่ประสบความสำเร็จเอาเลยก็คือท้อมากแบบกดดันตัวเองเกินไปอะค่ะแล้วก็ใจแบบไม่สู้เหมือนตอนแต่ก่อนอะค่ะคือลงไปไหว้แล้วรู้สึกมันไม่ใช่ตัวของตัวเองรู้สึกมันไม่มีความสุขอะค่ะก็เลยทำให้ผลงานที่อินเดียวันนั้นอะมันไม่ดีคือพ่อกับแม่ก็คือเขาเสียใจอะค่ะหนูรู
0: ้
1: แล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่าถ้าลูกไม่ไหวลูกเลิกได้นะพ่อแม่พร้อมที่จะให้ลูกเลิกตอนนี้ซึ่งหนูบอกตรงๆว่ามันเป็นสิ่งที่เขาแบบพูดออกมาเพราะแบบอยากให้เราแบบสบายใจไม่ให้แบบไม่ให้เหนื่อยแล้วแบบพอแล้วก็ได้อะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่เสียใจแล้วแต่คือในใจหนูคือรู้สึกว่าแบบว่าเออคือเราทำมันไม่ดีจริงๆอ่ะถ้าเขาคือพ่อกับแม่เขาไม่เคยพูดแบบนี้ถ้าเราทำไม่ดีจริงๆอ่ะซึ่งหนูก็แบบกดดันตัวเองขึ้นแล้วคือรู้สึกว่าแบบการแข่งขันทุกครั้งที่ลงไปมันไม่มีความสุขเลยอ่ะมันกดดันมากแล้วก็พ่อกับแม่เขาก็พยายามให้กำลังใจตลอดแต่ว่าหนูเป็นคนที่ช่วงนั้นหนูบอกตรงหนูเป็นคนที่กั้นพ่อกับแม่มากรู้สึกว่าอยากเป็นตัวของตัวเองอะค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางจริงก็ทำให้แบบรู้สึกกดดันคือหนูเอาตรงหนูร้องไห้ทุกวันเลยนะที่ไปแข่งที่นู่นอะแบบทุกคนเขาก็จะมีรอยยิ้มกันประสบความสำเร็จกันแต่หนูแบบไปแล้วหนูแบบร้องไห้เพราะมันไม่ไหวแล้วอะมันแบบกดดันเกินไปอะมันแบบเหนื่อยมันทำไปก็ที่ซ้อมมาไม่เห็นมีความหมายเลยไม่รู้จะทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็คือว่ามีอยู่แมตช์นึงซึ่งน้องเนยอะค่ะเขาเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จมาเกือบทุกแมตช์แล้วเขายังไม่เคยที่จะพลาดหรือว่ายังไม่เคยที่จะแย่หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็มีแมตช์อยู่แมตช์นึงที่ผ่านมาช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นแมตช์ของเอเชียนเอทซึ่งเราไปแข่งที่อินเดียคือแม่เนี่ยก็ไปกับเขาด้วยคือหนึ่งน้องเนี่ยเอาก่อนคือความเปลี่ยนแปลงเรื่องวัยรุ่นเริ่มเป็นสาวความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็จะมีความ1กดดันตัวเอง2วิตกกังวล3คือมันเป็นแรงเสียดทานอะไรต่างๆที่เขาคิดณจุดนั้นพอเขาทำมาแล้วเนี่ยค่ะคือเวลาไม่ดีเลยแย่มากในตัวเขาดรอปลงอะค่ะคือเขาก็แบบเขาเสียใจอะค่ะคือเสียใจโดยที่กันแบบเขาฟูมฟายมากโดยที่การที่เขาดึงสติตัวเองกลับมาที่จะมาไหว้ท่าถัดไปไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์ในความพ่ายแพ้ความเสียใจหรืออะไรต่างๆนานานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพ่อกับแม่ไม่เคยสอนเขาว่ากีฬาแพ้ไม่เป็นแต่ว่าน้องเราต้องยอมรับในมุมนึงว่าที่ผ่านมาคือน้องทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดแต่แมตช์นี้ซึ่งมาเป็นแมตช์ที่ประสบการณ์ของเขาจริงๆที่เขาจะต้องพ่ายแพ้มันก็เป็นบทเรียนอย่างนึงที่สอนน้องได้ว่าน้องควรจะต้องทำตัวหรือปรับตัวหรือจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไง
1: คือตอนนั้นคือใจหนูเลิกแล้วนะกลับไปคือต้อง

แล้วอะคือมันไม่ไหวแล้วอะแต่พอแบบเห็นหน้าแม่เห็นหน้าโค้ชเห็นหน้าเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เขาคอยให้กำลังใจหนูเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะแมตช์หน้าคุณยังมีนะคุณทำแมตช์นี้ไม่ได้แมตช์หน้าคุณอาจจะทำได้ก็ได้ใครจะรู้คุณแค่กลับไปตั้งใจซ้อมซึ่งมันทำให้หนูมีแรงแบบฮึดขึ้นมาว่าแบบเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้อะค่ะมันหยุดแค่นี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบมันไปต่อได้อีกถ้าคุณแบบใจคุณแบบไปอ่ะประมาณนี้ค่ะ

ผมเชื่อว่าไม่ใช่วัยรุ่นทุกคนครับที่จะพร้อมรับมือกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นได้ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอพร้อมทั้งคำแนะนำเพื่อให้เราเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างผู้ชนะจะเป็นอย่างไรครับติดตามอีกสักครู่ครับ

0: หมอครับผมเข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยต้องเจอเหตุการณ์อะไรมากมายครับแต่วัยรุ่นที่เขารับมือกับการที่เขาแพ้ไม่ได้เนี่ยต้องทำยังไงครับ
1: ก็แพ้บ่อยๆก็อะไรที่อยู่แล้วไม่ได้เดี๋ยวพอเจอบ่อยๆมันก็อยู่ได้
0: เอาเหรอก็แค่ต้องเจอกับมันให้เยอะขึ้นงี้ครับ
1: ใช่นี่คือสำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไปโฟกัสกับเรื่องแพ้ชนะเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบพอแพ้แล้วมันก็เฟลอะแต่จริงๆถ้าเราโฟกัสกับการแข่งขันที่เราลงเนี่ยเราได้อะไรหลักๆคือประสบการณ์เนาะถ้าเราไปโฟกัสว่าเฮ้ยเราได้ประสบการณ์การแพ้ชนะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราแบบเหมือนเป็นผลกำไรอะเออเราได้ประสบการณ์ในการที่เราเตรียมตัวเราได้เอาชนะใจตัวเองที่เราจะกล้าลงมาแข่งขันเนี่ยคือถ้ามองว่าสิ่งเหล่านี้คือความชนะจริงๆนี่เราแบบเราชนะแต่ยังไม่ได้แข่งสิ่งที่เราชนะเนี่ยเราได้อยู่แล้วเนี่ยคือประสบการณ
0: ์
1: รางวัลนี่มันอาจจะเป็นแบบผลพลอยได้เป็นแบบได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้สิ่งที่มันแบบมีค่ามากๆแล้วแล้วจริงมันมีค่ากว่าจริงๆ
0: ผมก็เคยเป็นนะจริงผมจำถึงวันนี้เลยแข่งดนตรีแล้วแพ้แล้วก็ร้องไห้เละเทะแต่ตอนนั้นก็เหมือนพอเราแพ้แล้วเราเจออะไรมาเรื่อยๆมันก็เริ่มชินแล้วก
1: ็
0: ผ่านไปได้
1: ใช่มันก็จะคือแพ้เนี่ยดีเพราะมันได้รู้จักวิธีคิดไงคือเวลาไม่เคยแพ้มันก็คิดไม่เป็นว่าต้องจัดการความรู้สึกตึงยังไงต้องมีเปลี่ยนมุมมองยังไงต้องจัดการกับความผิดหวังยังไงมันจริงๆเวลาแพ้เนี่ยมันโหมันเติบโตขึ้นมากเลยนะคนชนะเนี่ยมันได้อย่างเดียวคือดีใจได้แบบรู้สึกสำเร็จเลยใช่ไหมแต่ว่าโหคนแพ้เนี่ยจริงๆได้อะไรที่แบบเยอะกว่านั้นมากอ่ะได้บทเรียนได้รู้ว่าเรายังมีจุดที่ต้องพัฒนายังไงได้รู้ว่าจัดการความผิดหวังทำยังไงได้กลับมารู้สึกดีกับตัวเองในวันที่ตัวเองเป็นคนแพ้ได้กอดตัวเองเป็นทำยังไงคือโหมันมีคุณค่ามากทีนี้เนี่ยเราพบว่าเด็กเนี่ยหลายคนจะถูกปลูกฝังที่เราความคิดที่เราเรียกว่าเป็นฟิกไมเซ็ตเราแบบแพ้ไม่ได้การคนแพ้คือคนที่ล้มเหลวเงี้ยคืออะไรที่มันแบบความคิดที่มันติดกรอบแบบนี้มันทำให้เด็กไม่ได้พัฒนาจริงๆนี่เราอยากจะทำให้วัยรุ่นเนี่ยมีความคิดแบบที่เราเรียกว่าเป็น growth mindset เนาะ
0: growth
1: mindset ก็คือวิธีคิดเพื่อการเติบโตนะคะอย่างเช่นคนที่มี growth mindset ก็จะมองว่าการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาแต่ว่าการลงแข่งขันนี่แหละคือความแบบความกล้าหาญการแพ้ชนะก็มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แต่คนที่แบบสามารถที่จะแบบลงมาหาประสบการณ์เนี่ยคือคนที่แบบได้อะไรความล้มเหลวการแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวการแพ้เป็นประสบการณ์แบบหนึ่งคนที่มี growth mindset เนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดเนี่ยไปได้ไกลกว่าประสบความสำเร็จสูงกว่าอันนี้จากงานวิจัยคนที่มีฟิกไมเซ็ตก็ต่อไปมันก็จะมองว่าอันไหนที่แข่งแล้วแพ้ก็ไม่แข่งแล้วมันจะพัฒนาได้ยังไงอะสนองสู้ก็ไม่สู้อย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าความล้มเหลวคือความแบบอับอายความผิดพลาดคนเรามันมีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่กำเนิดนี่คือความคิดแบบฟิกไมเซ็ตแต่ความคิดแบบโกรทไมเซ็ตคือคนเราพัฒนาได้คนเราเรียนรู้ผ่านประสบการณ
0: ์
1: ประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้เราเติบโตความพ่ายแพ้หรือความผิดพลาดเนี่ยเป็นบทเรียนหรือเป็นแบบประสบการณ์อันล้ำค่าอันนี้คือความคิดแบบเด็กที่มีโกรทไมเซ็ต
0: เขาบอกว่าวัยรุ่นสมัยนี้แพ้ไม่เป็นอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
1: ก็อาจจะจริงนะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาแพ้มันไม่ได้แพ้แค่แบบอยู่ในบ้านไงมันแพ้แบบโลกรู้อะนึกออกปะมันมีโซเชียลมันมีแบบอะไรที่แบบโอ้โหมันเห็นกันเยอะมันไม่ใช่แค่เราละที่มีคนมาจ้องมองในการแข่งขันนะมันมีโลกทั้งโลกมาเห็นเราด้วยในการแข่งขันมันก็อาจจะเป็นไปได้เนาะอีกอันนึงที่เราพบเนี่ยจริงเด็กที่แพ้ไม่ค่อยเป็นเนี่ยนะเราเพราะว่าจริงๆเป็นเด็กที่เซลล์มันไม่ได้ดีมากคือเด็กที่ความนับถือตัวเองไม่ค่อยดีอะเซลล์เอสตีมไม่ค่อยดีเซลล์คอมแพชชั่นหรือความเมตตัวเองก็ไม่ค่อยดีคือเคี่ยนตีตัวเองอย่างหนักเลยว่าต้องชนะต้องอะไรเงี้ยนะแล้วลึกๆก็เป็นคนที่แบบผิดพลาดล้มเหลวไม่ได้มันรู้สึกว่าเราไร้ค่าเราห่วยเราไม่เจ๋งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้เปราะบางเกินกว่าจะไปรับกับความผิดหวังนั้นได
0: ้ผมว่าคงเคยเป็นแต่อยากจะรู้ว่าจะช่วยยังไงให้มันดีขึ้นได้บ้างไหมครับความคิดเหล่านี
1: ้หลักๆเนี่ยมันต้องมาเติมเซลล์เอสตีมของตัวเราก่อนก็คือเติมเซลล์ของเราอะเซลล์ของเรามันไม่ได้ได้มาจากการได้รางวัล
0: ครับ
1: เซลล์ของเรามันได้จากการที่เราสามารถที่จะชื่นชมตัวเองมองข้อดีของตัวเองเห็นข้อดีของ

0: เองเห็นจุดบกพร่องของตัวเองแล้วยอมรับมันได้และรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้คนที่เห็นกระจกแล้วแบบเออแบบรู้สึกโอเคกับคนในกระจกแบบชื่นชมได้นี่มันไม่ได้ต้องประสบความสำเร็จได้รางวัลนะบางทีแค่เดินไปให้ตังขอทานหรือมันเดินไปได้แบบช่วยลูกหมาเนี่ยคืออะไรที่เล็กๆน้อยๆเรารู้จักที่จะชื่นชมตัวเองมันจะสะสมเซลฟ์ที่รู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าตัวเราเป็นคนใช้ได้ตัวเรามีความหมายตัวเราเป็นที่รักเนี่ยพวกนี้มันเกิดจากการที่เราเติมตัวเองให้เต็มก่อนแล้ววันหนึ่งที่เราเฟลเราแพ้เราแบบล้มเหลวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันรักตัวเองพอที่จะแบบบอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาใหม่ไม่เป็นไรหรอกคนเรามันก็ล้มเหลวเป็นธรรมดาไม่เป็นไรนะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยคือมันจะมีความเมตตากับตัวเองได้พวกนี้มันมาจาก relationship มันมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ที่แบบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแสดงความรักมีเวลาด้วยเงี้ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเออตัวฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความหมายกับพ่อแม่เป็นที่รักเป็นคนที่มีความสำคัญเด็กก็จะโตมาแบบมีเซลล์ที่เต็มเด็กที่โตมาแบบพ่อแม่ไม่ใส่ใจพ่อแม่เลี้ยงแบบตีแบบใช้อารมณ์รุนแรงด่าหรือพ่อแม่ที่เฉยเมยทอดทิ้งแทบจะไม่ได้ดูแลเงี้ยมันก็จะโตมาแบบสงสัยในตัวตนของตัวเองอ่ะฉันมีคุณค่าหรือเปล่าฉันเป็นที่รักไหมอะไรเงี้ยเพราะพวกนี้พอเซลล์มันไม่แน่นเนี่ยวันหนึ่งที่จะไปเจอกับความถูกตัดสินว่ายังไม่ดีพออะไรเงี้ยโหมันสะเทือนข้างในเยอะแม้มันก็จะรับไม่ค่อยได้กับความพ่ายแพ้มันพ่อแม่เนี่ยมีผลตั้งแต่การสร้างเซลล์สตีมที่ดีพ่อแม่มีผลตั้งแต่การทำให้ลูกมองว่าจริงๆกระบวนการนี่มันสำคัญกว่าผลลัพธ์การที่ลูกลงไปแข่งเนี่ยนะโหแบบเอาชนะความกลัวของตัวเองลูกได้ประสบการณ์เยอะมากเลยได้ที่เท่าไหร่เนี่ยแม่คิดว่าลูกทำเต็มที่นะแม่แบบโอเคเลยเนี่ยมันก็กับอีเด็กคนหนึ่งแบบต้องชนะนะห้ามแพ้เงี้ยโหมันต่างกันมากหน้าที่ของพ่อแม่เนาะก็คือส่วนหนึ่งก็คืออย่าก็ทำให้เขามีเซลฟ์นะแล้วก็มองเรื่องกระบวนการเป็นเรื่องสำคัญนะคะสร้างgrowth mindsetให้กับลูกเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือทำให้เขาเห็นว่าเออการแข่งขันเนี่ยมันมีแพ้มีชนะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติพ่อแม่เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นผู้ชนะเสมอเราไม่ได้ชื่นชมเขาเวลาเป็นผู้ชนะเราชื่นชมที่เขาเป็นคนที่มีความตั้งใจเขากล้าหาญคุณสมบัติพวกนี้สุดท้ายมันจะต่อเติมตัวตนให้เด็กกลายเป็นคนที่เขาอาจจะเป็นผู้ชนะวันหนึ่ง
1: แปลว่าเราต้องจัดการกับการแพ้ให้เป็นแล้วมันจะดีขึ้นเอง
0: แล้วก็อยู่กับมันแบบเหมือนเป็นเรื่องปกติอ่ะก็แพ้ได้ล้มเป็น
1: โอ้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับพอได้ฟังคุณหมอพูดวันนี้ แต่ตัวผมเองพูดจริงเลยอันนี้รู้สึกดีขึ้นจริงๆ ก็หลังจากได้ฟังเรื่องราวที่คุณหมอเล่าให้ฟังแล้วก็ความรู้ที่คุณหมอแนะนำแล้วนะครับผมว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์ไปนะครับแล้วตัวผมเองก็คิดว่าได้ประโยชน์มากๆด้วยเหมือนกันนะครับก็วันนี้ครับผมรายการเจนไวของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณคุณหมอโอ๊คมากนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิ

ธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ยไต่เอาซะแล้ว
1: Da-da-da-da.

0: ไม่ใช่สี่แยกซะหน่อยทำไมมีคนมาขายพวงมาลัย
1: อุ้ยไม่ใช่สี่แยกแต่สี่ห้องหัวใจข้างในมีแต่ตุ๊กทั้งนั้นเลยครับไอ้เป็นไงหวานเจาะ
0: แล้วเข้ามาได้ยังไงเนี่ยฮะ
1: อ้าวเข้ามาในบ้านเนี่ยเหรอเข้ามาในบ้านหรือเข้ามาในหัวใจเธอจะตุ๊กนี่เป็นไง
0: นี่ออกไปเลยประตูอยู่นั่นอย่ามากวนใจฉันเสียเวลาจะดูช่องรามา
1: โอ้ยไม่กวนเวลาหรอกสักเดียวเท่านั้นแหละอยากให้ตุ๊กเนี่ยเอาพวงมาลัยไปไหว้พระแล้วเวลาไหว้พระนะอย่าลืมขอพรนะว่าให้เราทั้งคู่เนี่ยอยู่คู่กันทุกชาติไปนะ
0: โอ้ยถ้าขอได้จริงนะเพียงขอชาติหน้าอย่าได้เจอกันเลย
1: ใจร้ายอ่ะ
2: เฮ้ย
3: ฉันเข้าก่อน
2: ผมเข้าก่อนเดี๋ยวคุณผมเข้าก่อน
3: ทำไมอ่ะ
2: ก็นี่มันบ้านผมอ่ะ
3: ก็ต้องให้ฉันเข้าก่อนสิ
2: สุภาพหลุดหรือสุภาพตีมไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวนี้มันเท่ากันแล้วคุณ
3: นี่แกล้งใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้โหสองคนนี่แค่เข้าบ้านก็ทะเลาะกันได้เนาะ
2: แม่นี่แม่ให้ลุงแช่มเข้าบ้านได้แล้วเหรอ
0: เฮ้ยใครยอมให้เข้ามาเข้ามาเอง
2: อ้าวลุงแช่มแบบนี้มันเรียกว่าบุกลุกนี
1: ่ว้ายบุกลุกบ้านบุกลุกหัวใจอ่ะจะจองจำกี่ปีแล้วจ้าป้องโอ้โหไม่คิดจะคุยกับใครบ้างเลยอ่ะเนี่ยเข้ามาตั้งนานยังไม่ได้ยินเสียงแกเลยนะ

0: ป้องไม่ว่างอ่ะป้องกำลังมุ่งมั่นทำสิ่งที่ป้องฝันอยู่โอ้โ
1: หทำอะไรอ่ะไหนพี่ดูสิ
2: อะไร
1: หาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเนี่ยงูเหรอเนี่ย
2: ใช่ครับเฮ้ยป้องแกคิดจะเป็นคนโชว์เมียงูเหรอ
0: บาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูรูปได้คำได้แต่อย่าเอาไม้แย่ลูกเฮ้ย
1: โอ้ยเล่นเองกับเองนะ
0: ไม่ใช่คือผมเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรียนทางด้านสัตวแพทย์ดีไหม
1: ก็เลยต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับงู
0: แน่นอนครับผมไม่ได้อ่านเพื่อหาข้อมูลอย่างเดียวนะครับผมแต่ผมซื้อมาเลี้ยงเพื่อการศึกษาด้วยอยู่ในกล่องนั้นนะ
1: หรออะไรอ่ะ
0: งู
3: งูงูงูงูงูงูครับ
1: เฮ้ยอะไรเนี่ย
3: อ๋อโทษครับ
1: ปล่อยก่อน
2: กลัวไก่นะ
1: กลัวงูขนาดนี้เลย
4: โป้งอ่ะกลัวงูตั้งแต่เด็กแล้วล่ะลูก
3: เฮ้ยไอ้งู
2: เฮ้ยนี่ก็งู
3: โอ้ยโอ้โห
2: โอ้ย
4: ป้องแม่ว่าเอาไอ้กล่องเนี่ยไปไว้นอกบ้านดีกว่าไหมถ้าไว้ตรงนี้ไม่กล้าอยู่บ้านแน่ๆเลย
0: โหแม่ตอนเด็กๆ เนี่ยพี่โป้งอาจจะกลัวงูแต่ตอนโตเนี่ยเขาอาจจะไม่กลัวแล้วก็ได้นี่พี่โป้งลองไปเปิดกล่องดูก่อนงูเหลือมันน่ารักจะตาย
2: น่ารักน่ารักจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้แชมป์พิสูจน์เอง
3: ไม่เอาคุณ
2: เฮ้ย
0: ทำไมอ่ะ
2: ไม่มีงูจริงนี่ไง
0: เอ้าแล้วงูหายไปไหนอ่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่ใช่งูเหลือมแล้วน่าจะเป็นงูหลบแล้วล่ะ
3: น
2: ี่เลย
3: นี่ไงป้องแกล้งอำพี่ป่ะเนี่ย
0: ไม่ได้อำป้องซื้อมาจริง
1: แสดงว่างูหลุดใช่ไหมคะเนี่ย
2: ใช่งูหลุด
3: เฮ้ยงั้นหลุดไปที่ไหนอ่ะ
2: ก็หลุดอยู่ในบ้านนี่แหละ
3: เฮ้ย
2: มันคงไม่นั่งวินกลับไปร้านมันได้มั้งขอโทษ
3: ไอ้ป้องรีบโทรหากู้ภัยเลยโทรหากู้ภัยเลยจะได้มาจับงู
2: Stop your mouth ไม่ต้องโทรหาใครเลยไม่ต้องโทรหาใครเลยนักจับงูอันดับหนึ่งของประเทศยืนอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไอ้แชมป์จะเป็นคนล่างูเองแต่มีข้อแม้ขอไปหาอุปกรณ์ก่อน
0: หัวเราะทำไมวะงูหาย
2: โอ๊ย
1: แชม
2: ไม่ใช่งูชกชนประตู
0: ไว้ใจได้ไหมเนี่ยลุงแชมป์น่าจะกลับมาแล้วครับเชิญครับ
2: โอ้โห
1: โอ้โหลุงคะนี่ชุดปราบงูเหรอคะเนี่ยทำไมหนูดูเหมือนเป็นไก่ทองปราบจระเข้เลยอะคะ
2: โอ้โหหนูจ๋าชุดแบบนี้ไม่ใช่ใครๆก็จะหาใส่ได้นะ
0: ต้องเรียนวิชาด้วยเหรอ
2: ไปเช่าเขามา
1: เอ้า
2: ถ้างูเห็นเนี่ยจะกลัวฉันแน่เลยคอยดูนะ
0: อย่าว่าแต่งูกลัวเลยผมก็กลัวลุงแล้วเนี่ย
2: นี่จะกลัวทำไม
3: ลุงช่างอย่าเพิ่งมาอวดเรื่องชุดอะไรกันเลยรีบจับงูให้ผมเ
2: ถอะได้เลยอะไรวะเดี๋ยวยึกยักดิ
1: ลุงคะลุงทำสมาธิท่องคาถาอยู่เหรอคะ
2: เปล่าหน้ามืด
1: โอ้
2: โหไปเช่าชุดมาอากาศมันร้อน
0: จะไหวไหมเนี่ย
2: ไหวสิไอ้หนูมันอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยคนเอิญเนี่ยเขาจับงูเขาเดินหางูแต่ฉันเนี่ยจะเรียกงูแล้วฉันจะจับมันคอยดูนะทุกคนคอยดู
0: สุดยอดเลยลุงนี่จะใช้วิชาเรียกเลยเหรอ
2: ใช่สิ สุดยอดนะเขาเรียกใบอ่อนให้หนู
0: ต้นยอด
2: โอ้โหที่มาโอ้ยงูจ๋างูมาเดี๋ยวนี้เลยงูกู
0: โอ้ยเรียกไปตามไก่เข้าเล้าเลย
3: เอาลุงเอาจริงๆก็ทีเถอะผมกลัวจะขนลุกไปหมดแล้วเนี่ย
2: เอาจริงเลยใช่ไหมแบบนี้มันต้องใช้ของขัง

0: นี
1: ่ปี
0: คลุยบ้านแกเรียกปีอันเนี้ยเนี่ยมี8รูเนี่ยเห็นไหม
2: น้องจะเอาขุยไปตีปีเหรอคะ
0: เอาขุย
3: โหหนักเลย
0: โอ้หนูจ๋าใครจะเอาขุยไปตีปีใครจะเอาขุยไปตีงูไม่ใช่
2: ตีงูค่ะตีงูค่ะ
0: ของขังเอาไปตีงูไม่ได้จ้ะ
2: ไม่ได้เหรอคะ
0: ฉันต้องเป่าแล้วเรียกมันออกมา
2: ค่ะ
0: เข้าใจป่ะลองกันเลยดีกว่า
2: ลองเลยค่ะ
1: เฮ้ยลูก
0: โอ้คนร้อนคนร้อนที
2: พ่อ
0: หน
2: ้า
0: โอ้ล้น
1: นี่ลุงจะดูดคุยเลยเหรอ
0: เป่า
3: โอ
0: ้ย
3: ผมไม่คิดว่าจะดูดเขาเรียกเป่า
1: เอาเลยฮะ
0: ทำลายสมาธิหมดจริงๆเลยจริงๆของเธอเนี่ย
1: ลูกเทพโอ้ยพอได้แล้วโอ้โหเอาจริงเหอะจับงูได้แล้วไป
0: จริงนะ
1: เออเป่าแถล
0: งมากแล้วเรา
1: โอ้ย
0: เออดูมาเยอะ
1: อ้าวสรุปไม่ได้ใช้
0: เฮ้ย
1: โอ้เฮ้ย
2: เหม
1: ือ
2: นจับจระเข้จริงนะ
0: เฮ้ยเจอแล้ว
2: เจองูแล้วเหรอคะเจองูแล้วเหรอคะ
0: เจอตังค
2: ์โอ้ย
0: ของใครกำหนดไว้เนี่ย
1: โอ้ย
0: คิดว่าเป็นค่าครูแล้วกันป้าบก็ให
1: ้เออ
2: ใครจะจ
1: ำงั้นเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ตกใจออกมาแล้วนิดนึงด้วยโอ้โหอุ้ย
2: ใส่จะกลัวจริงอะนะ
1: โอ้ย
0: มันโดนล้างโป้ง
2: เจอสักทีอะอยู่ไหนเนี่ย
0: ป้องมาขวางทำไม
1: ลุงมาชนผมทำไม
0: เ
1: ฮ้ยใจหมดนึกว่างูตัวเป็นเริ่มเลยแล้วนี่ถ้างูมันไม่อยู่ในห้องนี้แล้วมันจะอยู่ไหนอะ
0: อยู่ในห้องน้ำ
2: เฮ้ยงูแล้วช่วยป้องแล้วค่ะ
1: ลุงแชมป์อยู่ในห้องน้ำไปจับเร็ว
0: จับไอ้ป้อง
1: จับงูดิลุง
0: จับงูใหญ่เลย
1: อะไรเนี่ยเป็นอะไรอีกแล้ว
0: หน้าไม่สว่าง
1: หน้ามืด
0: ใช
1: ่โอ้ยภาระแท้ๆไปช่วยพี่ผมเร็ว
2: ไปเฮ้ยมุกเกิดเหรอคะมันหนีบมือ
0: โอ้โห
1: เป็นคนตลกนะเนี่ยครับ
2: คุณพลอยนี่มาค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับลุงนี้เรียกคุณพลอยมาช่วยจับงูนานแล
0: ้วเด็กๆจับงูได้แล้วเก่งมากตุ๊กจ๋าถ้าเกิดแช่ไม่เป่าคุยให้งูมึนแล้วก็รับรองไม่มีใครจับได้หรอกจ้า
1: โอ้ยอย่าว่าแต่งูมึนเลยตอนนี้มึนทั้งคนทั้งงูเลยครับ
0: อืมเออ
2: จริงโอ้โหลุงหน้ามึนบ่อยๆไม่สบายหรือเปล่าคะ
0: ไม่หรอกก็แค่ไอหืดไอแหบไอแห้งไอจุลากแดงรากเขียวไอยนเสียวหน้าอกไอ้จนเป็นวันโรคไอ้จนตกกระไดไอ้กระดกกระแดกกระดกกระดนโดกระเด้งลงไปในกระดงกระดุกกระดิกไม่ได้ลูกกระเดือกกระเด็นไปโดนกระดานกระดอนไปโดนเด็กกระดาวแดดเด่นไอ้ไม่จบไม่สิ้นไอ้จนเสียเส้นโอ้ยไม่ไหวแล้วหน้ามืดอีกแล้ว
4: คุณลุงเป็นความดันแน่เลยเนี่ย
0: อุ้ยรู้เหรออ
4: าการแบบนี้แก้ไม่ยากนะคุณลุงเดี๋ยวมาทำตามพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: จ้ะ
4: เดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาออกกำลังกายที่ง่ายๆเลยสามารถทำได้ที่บ้านทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาเลยค่ะอย่างเช่นการแกว่งแขนนะคะการแกว่งแขนเนี่ยจะช่วยในการลดโรคลดพุงรวมไปถึงช่วยลดน้ำหนักด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงป้องกันอาการไหล่ติดได้เช่นกันถ้าทำเป็นประจำนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าเนาะการแกว่งแขนแบบง่ายๆนะคะ
5: พอบอกว่าเริ่มลดพุงเนี่ยพี่เริ่มสนใจเลยครับน้องพลอย
4: โอเคค่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันไหม
5: ดีค่ะ
4: โอเคเอามือวางด้านข้างลำตัวเหมือนเดิมนะคะคว่ำตัวไว้นะกางขาให้กว้างเท่าช่วงสะโพกได้เลยค่ะปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าตัวตรงหน้ามองตรงนะคะเวลาแกว่งแขนแกว่งขึ้นไปปกติเลยแล้วก็ดันมาข้างหลังแกว่งขึ้นแล้วก็แกว่งลง
5: ต้องเกร็งไหมน้องพลอย
4: ท่านี้ต้องเกร็งหน้าท้องเกร็งแกนกลางลำตัวนะคะให้อยู่นิ่งนะคะเวลาแกว่งแขนบนแล้วก็ดันมาด้านหลังใช้แรงดันออกมาดันมาด้านหลังเยอะๆโอเคค่ะ
5: ปล่อยให้สุดเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะสุดแล้วค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยแกว่งกลับมาถ้าใครทำไหวนะคะออกแรงได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามีอาการติดขัดที่ข้อนะคะค่อยๆทำช้าๆ

0: ได้ไม่จำเป็นต้องสุดนะคะแต่เน้นทำบ่อยๆทำเป็นประจำเอาทำวันละประมาณ500ถึง 1,000 ครั้งได้เลย
1: ถึง 1,000 เลยเหรอ
0: ใช่ถ้าทำจริงๆทำได้นะพี
1: ่โอ้โหแล้วสูงอายุอย่างพวกพี่นี่จะทำได้ว่ะ
0: สบายมากค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะทำ200ถึง300ครั้งก่อนก็ได้ค่อยๆเริ่มนะคะทำทุกวัน3เวลาหลังอาหารก็ยิ่งดีเลยค่ะ
1: แล้วมันจะกล้ามเนื้ออักเสบไหมล่ะ
0: ไม่ค่ะท่านี้มันจะง่ายมากเลยค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะแยะมากเลย
1: โอ้โหเวียงแบบสบายสบาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นการเกร็งหน้าท้องด้วยนะ
1: นี่พี่เพิ่งไปจับงูมาไปช่วยเข้าข้างบ้านจับงูมาด้วย
0: เป็นไงคะ
1: โอ้โหที่นี่งูมันตัวใหญ่ไงพี่ช่วยจับหางที่แขนพลิกไงประมาณนี้มันจะสามารถมีแรงเหวี่ยงได้เหรออ
0: ันนี้ก็สามารถเหวี่ยงเท่าที่ได้เนา
1: ะ
0: เอาเท่าที่ไม่รู้สึกเจ็บนะคะแต่ถ้าตึงเนี่ยถือว่าเป็นอาการปกติเนาะใช่ค่ะถ้าทำไปเรื่อย
1: ๆ200ครั้งเหรอ
0: ใช่ค่ะ200ถึง300ครั้งต่อ1วันนะคะถ้าทำไปเรื่อยๆทำเป็นประจำเนี่ยรับรองว่าน้ำหนักแล้วก็ไขมันเนี่ยสามารถลดลงได้เหมือนกันค่ะ
1: พี่เวียงแบบเนี้ยทุกวันเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ให้แขนพี่ยาวถึงนี่มั้ยเนี่ย
0: โอ้โห
1: มีส่วน
0: ยังไงดีคะ
1: แขนพี่จะยาวออกไปนี่มั้ย
0: น่าจะยากแล้วค่ะไม่ทันแล้วโอเคค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากเพิ่มความหนักนะคะแนะนำให้ยกสูงสุดแล้วก็กวาดลงมาให้สุดค่ะยกสูงสุดแล้วกวาดลงมา
1: อย่างนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ตัวต้องตรงเหมือนเดิมนะคะตัวไม่แกว่งนะคะก็คือการเกรงหน้าท้องนั่นเองโอเคค่ะ
1: ครับ
0: เป็นไงคะ
1: อันนี้จะทำให้เราหุ่นดีด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าทำเป็นประจำนะคะย้ำว่าทำเป็นประจำนะคะไม่ใช่ทำวันนึงแล้วก็หยุดพักไปสัก 2-3 วันอันเนี้ย
1: พุงนี่ก็จะหายไปเลย
0: พุงหายค่ะ
1: แต่ไขมันมาแทนถ้าหยุดบ่อยๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะต้องทำบ่อยๆเน้นเลยว่าบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นท่ากำลังกายที่ทำได้ง่ายๆจริงๆตัวตรงนะคะตัวตรงนะ
1: หน้าต้องแอนขึ้นไปไหม
0: หน้ามองตรงได้เลยค่ะเป็นไงคะเมื่อยยังเมื่อยยังเอ่ย
1: โอ้ไม่รู้สึกเมื่อยเลยฮะ
0: งั้นขอทำไปสักพันครั้งเนาะเดี๋ยวหนูมาใหม
1: ่พันครั้งเลยเหรอโอ้ยขอบคุณน้องพลอยมากนะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวลองทำอีกท่าหนึ่งดีกว่าอันนี้ก็แกว่งแขนเหมือนกันแต่ก็ช่วยในการลดพุงเหมือนกัน
1: เน้นพุงพี่บ่อยเหลือเกินมันจะหายไปธรรมชาติเลยใช่ไหม
0: มันต้องขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารรวมไปถึงการนอนพักผ่อนที่เพียงพอด้วยค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยนั่นน้องพล
0: อยหลายๆอย่างต้องควบคู่กันไป
1: จ้ะดีมากเลย
0: โอเคค่ะเดี๋ยวอีกท่านึงแล้วกันแกว่งแขนค่ะแต่อันนี้โอบเข้ามา
1: โอบ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เปิดหน้าอกโอบเข้ามาเปิดหน้าอกค่ะใช่อันนี้ก็ช่วยป้องกันในเรื่องไหล่ติดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังค่อมด้วยอีกทั้งยังช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีเลยทีเดียว
1: ท่
0: านน
1: ั่
0: งดูทีวีเอาเท่าที่ได้ค่ะแต่ตัวยังตรงอยู่นะคะตัวยังนิ่งอยู่นะ
1: อย่างพี่โอเคไหมถือว่าได้ไหมฮะ
0: โอเคค่ะเปิดได้กว้างๆเลยค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกท่าอะไรน้องพลอย
0: อันนี้เป็นการแกว่งแขนแบบเปิดกว้างมันคือการเพิ่มมุมของข้อต่อไอ้เฉยค่ะ
1: โอ้ยังกรณีเราไปยกของยกอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดมีการอักเสบสามารถทำได้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามันอักเสบแล้วควรจะแนะนำให้หยุดพักก่อนสัก 2-3 วันนะคะแล้วค่อยมาออกกำลังกายใหม
1: ่อ๋อแต่ไม่มีผลอะไรกับกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุใช่มั้ยฮะ
0: ไม่มีค่ะทำได้สบายมากๆเลยค่ะ
1: ปัญหาว่ากี่ครั้งได้
0: 200ถึง300ครั้งเช่นกันค่ะ
1: โอ้ครับผมมันเคยวิ่งสวนแล้วมันชนกันไหมฮะเนี่ย
0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสแล้วเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อมือด้วยค่ะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความจำด้วยนะคะเนี่ยที่ไม่ให้มือชนกันใช่ไหมเอ่ย
1: จริงป่ะเออเมื่อกี้พี
0: ่ลองเล่นได้ลองเล่นได
1: ้ไม่ชนมันเพิ่มความจำ
0: ใช่ค่ะถ้าทำไปบ่อยๆนะคะจะช่วยพัฒนาได้เหมือนกัน
1: ดีฮะความจำเริ่มดีแล้วเอ้ยน้องชื่ออะไรนะ
0: โอ้ย
1: คนละจำ
0: โอเคค่ะไหนเราลองมาดูการแกว่งแขนแบบเบาๆกันบ้างถ้าแกว่งเบาๆสำหรับคนที่ผู้สูงอายุแบบรู้สึกว่าไหล่ติดหรือว่ารู้สึกว่าแกว่งได้แค่นิดเดียวอยู่เลยก็แกว่งขึ้นมาแค่45องศาพอค่ะแล้วถอยกลับไปนิดเดียวพอแกว่งนิดเดียวใช่ค่ะแกว่งนิดเดียวพอแกว่งเบาๆเน้นๆค่ะ
1: ต้องเกร็งไหมน้องพลอยต้องเกร็งตัวหน้าท้องไหมฮะ
0: หน้าท้องต้องเกร็งอยู่ตลอดค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเราไหลไปโยไปโยมาอย่างนี้เนาะถ้าโยไปโยมาอย่างนี้ไม่ใช่แรงจากแขนละอันนี้เป็นแรงจากทั้งตัว
1: ใช่
0: ถูกต้องค่ะ
1: แ
0: ล้วแกว่งเบาๆเหมือนเดิม
1: กี่ครั้งครับ
0: 200ถึง300ครั้งเหมือนกันค่ะการแกว่งแขนเนี่ยก็จะช่วยได้หลายอย่างเลยเน
1: า
0: ะนอกจากจะลดพุงลดความอ้วนแล้วเนาะจึงเป็นลดภายในด้วยไม่ว่าจะเป็นไขมันเบาหวานความดัน หลายๆอย่างได้เหมือนกัน
1: โอ้อย่างนี้ถ้าพี่อยากมีซิกแพคเนี่ยพี่สามารถทำท่านี้ได้เหมือนกัน
0: ทำได้เช่นกันค่ะ
1: แต่ว่าท่าแรกเลยป่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าซิกแพคที่จะสร้างได้เนี่ยก็คือควรจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อในท่าอื่นๆด้วยเนาะแต่ท่านี้ก็จะเป็นร่วมด้วยได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าท่านี้ถ้าทำไปนานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเหนื่อยได้เหมือนกันนะคะ
1: ฮะผมยังไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะเนี่ยขนาดเป็นผู้สูงอายุนะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าคุณเควินเนี่ยฟิตมากสุดยอดไปเลยค่ะ
1: แม่ขอบคุณครับที่ชม
0: เอาแล้วไงไหวไหมเนี่ย
1: อันนี้คือท่าที่3
0: ใช่ค่ะ
1: 200ครั้งผ่านไปปั๊บท
0: ี
1: นี้ต้องมีท่าที่4ต่อวันนี้
0: พ่อโอเคอ่ะถ้ารวมท่าที่4ด้วยก็เป็นการเหยียดแขนกางแขนออกมา
1: เหมือนท่าที่
0: 2แล้วค่อยหมุนแขน
1: คล้ายๆกัน
0: ใช่ค่ะแต่คล้ายๆกันอันนี้หมุนแขนหมุนแขนได้บ้าง
1: หมุนอย่างนี้ป่ะ
0: ใช่ค่ะค่อยๆหมุนหมุนแค่ข้อไหล่พอค่ะนิดเดียวพอวงเล็กๆวงเล็กๆก่อนวงเล็กๆก่อน
1: อย่างนี้ใช่ไหม
0: วงเล็กๆ
1: ต้องเหยียดสุดไหมเหยียดสุดไหมต้องเหยียดสุด
0: เหยียดได้สุดเท่าที่ได้เลยค่ะวงเล็กๆก่อนวงเล็กๆก่อนอันนี้ก็เป็นการแกว่งแขนอีกเหมือนกันจะได้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยนะคะ
1: เอ๊ะถ้าบริหารแบบนี้ทำไมเราไม่เห็นตามลานแอโรบิกตามลานอะไรชุมชนมีไหมมีไปออกไหม
0: จะมีอยู่บ้างค่ะแต่ว่าพี่ได้ไปออกบ้างหรือเปล่าเอ่ย
1: ก็ไปยืนดูเขาอะ
0: โอเคค่ะเยี่ยมเลยไม่แปลกใจเลยที่ไม่ค่อยเห็นเน
1: า
0: ะ
1: พี่อยากให้เห็นท่าแบบพวกเนี้ยไปยืนไปแล้วก็บริหารเกี่ยวกับตามชุมชนนะจะได้ช่วยผู้สูงอายุได้ด้วย
0: ใช่ค่ะฉะนั้นพี่ต้องเป็นต้นแบบแล้วแหละ
1: ดีมากเลยครับผม
0: ลองหมุนวงเล็กๆแล้วหมุนไปวงกว้างๆหมุนวงกว้าง
1: กว้างขึ้นนี่หมายความว่าสูงขึ้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือวงล้อหลักที่1
0: ถูกต้องค่ะ
1: วงล้อหลักที่2
0: อันนี้ก็จะเล่นได้เหมือนกันให้สนุกได้เหมือนกันอ่ะหมุนมาเป็นวงเล็กๆไปค่อยๆขยายไปเป็นวงกว้างค่ะ
1: อุ๊ยน้องพลอยได้เกี่ยวกับปอดเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวใจเหมือนกันทำให้ช่วยเรื่องการหายใจได้เหมือนกันค่ะ
1: รู้สึกการหายใจมันดีขึ้น
0: มันจะเหนื่อยนิดนึง
1: ขนาดเราห้องอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะ
0: แต่จะเป็นการเหนื่อยเบาๆเรื่อยๆเน้นเหนื่อยๆเรื่อยๆเอาอันเนี้ยการออกกำลังกายแบบนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะผู้สูงอายุที่ควรออกกำลังกายเนี่ยก็ควรจะออกกำลังกายแบบเหนื่อยๆเบาๆเน้นเรื่อยๆเนาะแบบนี้แหละถึงจะได้ประสิทธิภาพนะคะ
1: ไปรุนแรงไม่ได้เลย
0: ถ้าบางคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องข้อต่อหรือว่าเคยออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วเงี้ยสามารถออกแบบปกติได้เลยอาจจะออกหนักได้นิดนึงแต่ว่าถ้าผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่านานๆทีออกแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ใช้การแกว่งแขนเพราะว่าการแกว่งแขนเนี่ยไม่ได้มีแรงกระแทกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็จะใช้หมุนแค่ช่วงบนของร่างกายเท่านั้นเนาะไม่ได้รู้สึกบาดเจ็บถึงข้อไหล่ข้อสะโพกหรือข้อเข่าอะไรต่างๆเลยอีกทั้งยังช่วยให้ป้องกันอาการไหล่ติดได้อีกค่ะ
1: โอ้โหขอบคุณน้องพลอยมากเลยนะครับที่ทำให้พี่เควินเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและก็อยากจะไปสอนคนอื่นๆในชุมชนของพี่นะขอบคุณน้องพลอยมากแต่ตอนเนี้ยแขนมันเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะแต่ทางบ้านก็โทรมาแล้วแม่ตุ๊กก็จะบอกว่างูเข้าอีกแล้วตัวใหญ่กว่าเก่าด้วยตัวที่แล้วขนาดนี้รอบนี้มาตัวขนาดนี้แล้วแล้วแขนพี่เนี่ยจะไหวมั้ยเนี
0: ่
1: ย
0: เยี่ยมสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เควินเนี่ยฟิตสุดยอดแล้วค่ะพร้อมจับงูได้แล้ว
1: ได้ใช่มั้ย
0: ได้ค่ะ
1: บอกด้วยแม่ทุกเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวพี่ออกซึ่งก่อนแล้วพี่ไปก่อนนะไปเราช่วย
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวช่วยจับงูนะ
0: โอเคค่ะ
1: พี่ไปก่อนแล้วแม่ทุก
0: โอเคค่ะ
1: ไปๆๆๆไปครับ
0: ได้เลย
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยเห็นไหมนี่นั่งดูทีวีไปแล้วก็ทันไปก็ยังได้เลยลุงอ่ะกลับบ้านไปอ่ะอย่าลืมทันนะ
3: จ้าแกว่งแขนนี่ใช่ไหม
2: เออ
3: ถ้าเกิดฉันแกว่งไม่เป็นฉันมาแกว่งที่บ้านตุ๊กนะจ้า
2: เออรีบกลับไปเลยถ้ายังไม่รีบกลับบ้านระวังโดนแกว่งขาแล้วจะไม่มีบอกนะ
4: แกว่งขา
1: ใจร้าย
3: หยอดไม่เกรงใจลูกเลยนะ
1: อุ้ยโทษ
5: กลับลูก
3: จ้าไปก็ได้
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไม่หนาครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวัยที่ท้องเรียนนะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจนะคะความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้รายการของเรานำเสนอตอนพิเศษจริงๆครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่จะมาอยู่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราวันนี้เข้ากันกับชื่อรายการเราจริงๆคือพ่อแม่สู้สู้ครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษครับ
1: ใช่แล้วค่ะและเด็กที่มีความต้องการพิเศษนี่นะคะเขาก็จะมีความแตกต่างที่หลากหลายต่างกันไปนะคะซึ่งแน่นอนนอกจากต้องการกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงต้องการความเข้าใจจากคนในสังคมด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับ5ครอบครัวของเราและ2ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอจูนและครูนกค่ะ
2: นี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราและผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคุณหมอจูนและคุณครูนก
1: เรื่องของเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะคะอยากจะให้ทั้งคุณหมอจูนแล้วก็คุณครูนกช่วยอธิบายในเรื่องนี้สักเล็กน้อยได้ไหมคะ
3: เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เรารู้จักกันนะคะก็คืออย่างเด็กออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะเด็กที่มีความต้องการในการช่วยเหลือทางการเรียนรู้เฉพาะหรือที่มีอาจจะเรียกว่ามีความยากลำบากในการเรียนนะคะหรือว่าเด็กที่มีเรื่องของร่างกายที่มีความพิเศษก็จะเป็นความพิเศษแต่ละอย่างที่เราเห็นง่าย
4: ๆเวลาที่เราพูดว่ามีความต้องการพิเศษเนี่ยคำว่าพิเศษมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขามีลักษณะเฉพาะตัวของเขาซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตตามปกติในสังคมปัจจุบันหรือการเรียนในห้องเรียนปกติในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเอื้อให้เขาเนี่ยพัฒนาได้ถึงขีดสุดของความสามารถที่เขามีอยู่จริง
1: ค่ะ
0: ครับนี่เราได้เข้าใจในตอนเริ่มต้นแล้วล่ะว่าเด็กที่ต้องการพิเศษนั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันบ้างดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
0: มาพบกับครอบครัวแรกนะครับคุณพ่อปิงคุณแม่แป๋มพ่อแม่ของน้องหวนหวนสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องหวนหวนครับ
5: คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนฮะ
6: มี2คนครับลูกชายนี่ชื่อฉางชิงลูกสาวนี่ชื่อหวนหวน
5: ลูกคนพิเศษครับ
6: จะเป็นลูกสาวที่ชื่อหวนหวนทางหมอเขาเรียกอาการนี้เรียกว่าออทิสติก
5: แม่อาการของน้องนี่มีอะไรบ้างเน
7: ี่ยเขาจะเป็นคนที่ทนอะไรมากๆอย่างเช่นเขานั่งเล่นทรายแดดร้อนแค่ไหนเงี้ยเขาก็ดูเหมือนไม่ร้อนอ่ะเราต้องเอาร่มไปกางให้เขาทั้งที่แดดร้อนมากแล้วยุงกัดก็ไม่มีความรู้สึกอย่างหมอฉีดยาแล้วเขาก็จะมองซึ่งไม่มีความเจ็บปวด
6: มันมีจุดผกผันที่ว่าตอนนั้นก็ยังทำงานก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเลยย้ายครอบครัวเราไปอยู่ที่ชัยภูมิโดยเราสองคนก็ไปทำหน้าที่เป็นครูอาสาด้วยอันนั้นคือที่มาที่ว่าพอเราเป็นครูอาสาปั๊บเนี่ยเราเกิดความมั่นใจว่าลูกเราก็สอนได้นี่ก็เลยต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราเลี้ยงลูกเราในระบบโฮมสกูลด้วย
8: โอวันเต็นเติมน้ำไข่มุก
6: จากประสบการณ์ที่เราได้เป็นครูอาสาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่เป็นลีดเดอร์แต่เราจะเป็นโค้ชคือพ่อจะไม่ใช่ครูศิลปะที่เก่งแต่เราสามารถสอนศิลปะให้ลูกได้เพราะอะไรเพราะว่าเราหาตัวอย่างที่ดีให้เขาดูอะไรอย่างนี้โดยมีเทรนเนอร์อีกคนหนึ่งก็คือพี่ชายเขาเปรียบเสมือนเป็นเทรนเนอร์พอพี่ชายทำอะไรเป็นเนี่ยเขาก็จะดูแล้วก็จะทำเป็นอย่างเริ่มแรกก็คือการวาดรูปวาดรูปเนี่ยพี่ชายเขาจะชอบวาดรูปน้องก็จะดูตามวาดเดี๋ยวนี้น้องจะวาดได้ดีขึ้นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
9: จมูกใช่ไหม
10: เซมูน
9: เอาเหรอ
10: เ
9: ซมูนเหรอ
5: กิจวัตรประจำวันของเขาฮะมีอะไรบ้างครับผม
7: พับผ้าตากผ้าแล้วก็จะถือเสื้อผ้าไปใส่ถังซักผ้าล้างชามก็คือพยายามกิจวัตรประจำวันเราเคยทำยังไงอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะดึงให้เขาทำด้วย
5: เขาทำที่เขาหงุดหงิดหรือว่าไม่อยากทำอะไรเงี้ยหรือว่าทำอย่างสนุก
7: พยายามสร้างบรรยากาศและสร้างอารมณ์ให้สนุกร่วมกับเราการทำงานอย่าไปบังคับถ้าบังคับแล้วเนี่ยเด็กเขาจะต่อต้าน
6: มันมีวิธีคิดอย่างหนึ่งเช่นกันเรามีลูกแบบนี้ถ้าบางคนบอกโอ้เป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่านะมีลูกแบบนี้แต่ถ้ามองอีกวิธีหนึ่งเรากำลังสร้างปาฏิหาริย์ ถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บมันชื่นใจมันรู้สึกว่าเออเรากำลังทำในสิ่งที่ยากอ่ะเรากำลังสร้างบุคลากรคนหนึ่งซึ่งแบบว่าสร้างได้ยากเกินพิสดารสิ่งนี้เรียกว่าปาฏิหาริย
0: ์ชอบคำพูดของคุณพ่อจังเลย คุณพ่อใช้คำว่าปาฏิหาริย์คุณพ่อรู้สึกไงกับคำนี้ที่พูดออกมาครับคำว่าปาฏิหาริย์ที่กำลังสร้างอยู่
6: เหมือนกับว่าปาฏิหาริย์ที่เรากำลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชั่วชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นสาระของชีวิตเรา
0: เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยล่ะ
6: เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
0: ครับนี้ต้องคุยกับทั้งคุณหมอจูนแล้วก็ครูนกแล้วล่ะครับนี่นาครับ
4: สำหรับในกรณีของน้องหวนเวินเนี่ยคุณนกคิดว่าสิ่งที่คุณนกประทับใจที่สุดก็คือตรงที่คุณพ่อบอกว่าเป็นโค้ชไม่ใช่ลีดเดอร์นะคะก็คือว่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเราจะไม่สั่งลูกว่าทางนี้อย่างนั้นทำตามเราหรืออะไรเราจะฝึกเขาแล้วเราก็จะคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยฝึกเขาแล้วก็ทำให้เขาเก่งขึ้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างอย่างที่คุณพ่อบอกว่าวาดรูปคุณพ่อเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนวาดรูปเก่งแต่หาตัวอย่างผลงานมีพี่ชายเป็นเทรนเนอร์เนี่ยค่ะก็คือแบบอย่างที่ดีที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ว่าเราจะเป็นโค้ชให้ลูกนะเราไม่ใช่ลีดเดอร์ค่ะ
1: นะคะ
0: คราวนี้มาพบกับอีกหนึ่งครอบครัวครับนั่นคือคุณพ่อต้องคุณแม่หมวยคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั๋นสวัสดีครับพบกับน้องตั๋นครับ
10: และเกิดเนี่ยน้องเขาก็เหมือนเด็กปกติคือมีหน้าตาครบ32อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมารู้อีกทีตอน3เดือนเพราะว่าพัฒนาการน้องเขาไม่กระเตื้องเลยอะค่ะก็คือน้องจะเป็นเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเนื่องด้วยกับภาวะโรคหัวใจแทรกซ้อนคุณหมอเขาก็สันนิษฐานนะคะว่าจะเป็นดาวหรือเปล่าก็เลยได้เจาะน้ำไขสันหลังไปดูถึงได้รู้ว่าเป็นดาวซินโดรมพอรู้ว่าลูกเป็นดาวซินโดรมก็หาข้อมูลแล้วค่ะว่าดาวต้องมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราต้องนวดกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะแล้วก็ดูแลพวกลำไส้แล้วเพราะว่าระบบย่อยเขาจะแย่ค่ะแล้วก็จะนวดตามท้องตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: เป็นวงกลมเป็นวงกลม
12: ต้องทอดเป็นวงกลมเหรอคะ
11: ใช่ค่ะกระตุ้นให้ระบบย่อยมันดีขึ้นแล้วก็ให้ลำไส้ทำงานนะคะ
13: การเลี้ยงดูคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้าง
11: เลี้ยงดูให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติให้มากที่สุดอะค่ะเราจะไม่มองว่าเขาเป็นเด็กดาวเราจะมองลูกว่าให้เหมือนเด็กปกติสิ่งไหนที่เขาด้อยเราก็จะพยายามเติมแต่ว่าในการเติมเนี่ยเราต้องใส่ใจกว่าเด็กปกติเป็นหลายเท่าเหมือนกันค่ะ
13: ไม่ให้ทำอะไรบ้างคะน้องแต่ละวัน
11: แต่ละวันก็ให้ช่วยล้างจานพับผ้าเก็บผ้าแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านค่ะเป็นชีวิตประจำวันเขาทิ้งขยะคือหน้าที่ค่ะ
13: แล้วเห็นว่าน้องเข้าโรงเรียน
11: ก็เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยตรงอะค่ะแล้วก็ไปตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าน้องมีคู่บัดดี้ก็คือชอบทำกิจกรรมหมายถึงว่าพาเพื่อนนะคะทำกายภาพแล้วก็เข็นไปทานข้าวเข็นไปส่งตามเรือนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นหน้าที่เขาเลยคุณครูก็เลยให้เยาวชนดีเด่นมา
13: ความรู้สึกเกี่ยวกับลูกคนนี
11: ้ตอนแรกก็เสียใจนะคะที่รู้ว่าลูกเป็นดาวแต่ว่าพออีกทีแล้วก็ก็ดีเหมือนกันคือเหมือนกับให้กำลังใจเราอะค่ะว่าเราเลี้ยงเขามาได้ขนาดนี้ก็เหมือนเรามีกำลังใจอะค่ะ
0: สิ่งหนึ่งประโยคนึงที่ผมเชื่อว่าได้ใจหัวใจพวกเราจริงคือแม่รู้สึกว่าลูกเป็นเด็กปกติธรรมดานี่เองพ่อคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้างครับ
14: เปลี่ยนมุมมองของเราอะค่ะว่าจะไม่มองน้องว่าเป็นเด็กพิการ
0: ครับ
14: จะมองว่าน้องเป็นเด็กปกติเพียงแต่เขาด้อยกว่าคนอื่นแค่นั้นเราต้องเติมสิ่งที่ด้อยให้เขาค่ะก็จะพยายามให้เขาใช้ชีวิตประจำวันให้มันใกล้เคียงกับเด็กปกติคือเหมือนกับว่าเพื่อนที่ปกติเขาทำได้แต่พี่ตั๋นต้องทำได้นะ อย่างน้อยให้ทำได้เหมือนเขาอะค่ะก็จะเริ่มจากมุมมองของเราก่อนนะคะ
1: น่ารักมากๆเลยนะคะ คุณครูนกคุณหมอทูลค่ะจากกรณีนี้นี่น่าสนใจในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็มุมมองทัศนคติของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะจันคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยด้วยซ้ำนะคะว่าเด็กทุกคนเนี่ยก็คือเด็กทุกคนก็คือมีความปกติและเด็กทุกคนก็มีความเฉพา
1: ะ
3: ความพิเศษของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำความเข้าใจกับประเด็นนี้ก็คือลูกมีสิ่งที่เขาต้องการเป็นพื้นฐานเด็กทุกคนก็ต้องการเหมือนกันและเขาก็มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หาเจอหรือเปล่าและหาเจอแล้วเราสามารถที่จะส่งเสริมช่วยเติมเต็มแล้วก็เติบโตคือเต็มศักยภาพเขาแต่คิดว่านี้สำคัญมากเลยนะคะ
1: นะคะนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เติมเต็มลูกความรู้สึกที่มันกลับมาที่เห็นลูกพัฒนาได้ดีมันก็จะเติมเต็มความรู้สึกเป็นกำลังใจสำคัญเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ดูครอบครัวต่อไปเลยดีไหมคะ
0: ครอบครัวต่อไปครับคุณพ่อดนคุณแม่ต้อมคุณพ่อคุณแม่ของน้องเพชรสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องเพชรครับคุณผู้ชมครับ
15: เนี่ยเขาจะเป็นเด็กสมาธิสั้นประเภทกลุ่มอาการขาดสมาธิก็คือพวกนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไฮเปอร์ก็คือจะไม่ซนแต่ว่าเขาจะจดจ่อไม่ค่อยได้ในการทำงานแล้วก็จะมีภาวะ LD ก็คือความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนการอ่านการสะกดคำจะมีปัญหาในการเรียนก็คือเขาจะเขียนหนังสือได้ช้าเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเขียนไปมากๆเนี่ยมันก็จะเมื่อยแล้วมันก็มือก็จะเขียนไม่ไปเขาจะมองตัวอักษรเนี่ยแล้วมันจะมีแสงเทาๆเนี่ยมันมาคาดบนตัวหนังสือมันทำให้เขาลำบากที่จะต้องเพ่งตามองอ่าน
13: สิ่งที่น้องเพชรเห็นตอนนี้คืออะไร
16: ตัวอักษรที่มีออร่าแผ่มา
13: ออร่ายังไงฮะ
16: คือมันเป็นเหมือนเป็นแสงมันพุ่งออกมาก็เลยทำให้อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ปวดตาต้องเพ่งมาก
15: แล้วเวลาเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเว้นช่องไฟได้เพราะฉะนั้นตัวหนังสือก็จะเขียนตีกันไปหมดเลย
13: ความรู้สึกที่มีต่อลูกคนนี
15: ้เราไม่คิดว่าเขาจะแปลกประหลาดหรือว่าอะไรคือสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเรียนเก่งเราก็เรียนเก่งเราก็เรียนธรรมดาแต่เราก็ยังมีชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นลูกเรียนไม่เก่งไม่ใช่เป็นปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าไม่เก่งเพราะอะไรแล้วจะต้องเสริมตรงไหน
13: เขาเปรียบเสมือนอะไรของเรา
15: เขาก็เปรียบเสมือนชีวิตเหมือนหัวใจของเราต้องดูแลเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปอะไรเงี้ยคุณแม่ก็โอเคแล้วคุณแม่ถือว่าคุณแม่ประสบความสำเร็จแล้วที่จะเลี้ยงลูกคนนึงเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม
4: จริงๆแล้วกลุ่มนี้ความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าบางคนเขาจะเรียกบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะทางเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วสังคมไทยรู้จักน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่เห็นความแตกต่างเนี่ยได้ยากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้าเรียนแล้วก็ต้องเริ่มหัดอ่านหัดเขียนหัดสะกดคำหัดคิดเลขเมื่อนั้นแหละค่ะถึงจะได้พบกันว่าอ่ะมีเรื่องของความบกพร่องทางการเรียนรู้สิ่งที่คุณนกชื่นชมกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้มากเป็นพิเศษก็คือว่าคือศึกษาค้นหาวิธีว่าจะสอนลูกยังไงถ้าวิธีเขาใช้กันอยู่ตามปกติที่เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ตามปกติมันไม่ได้ผลกับลูกของเราเนี่ยแล้วเราจะสอนยังไงถึงจะได้ผลแล้วคุณแม่ก็เติบโตไปพร้อมกับลูกจริงๆตอนนี้นี่สงสัยคุณแม่ไปเป็นครูได้แล้วนะเพราะว่าคุณแม่มีหลักการสอนมีเทคนิควิธีสอนพยายามที่จะพัฒนาลูกเนี่ยจากสิ่งที่เขาเป็นจริงๆพาเขาประสบความสำเร็จจากจุดที่เขาเป็นจริงๆแล้วก็ขึ้นไปจนถึงศักยภาพสูงสุดของเขาอะค่ะ
0: นี่ให้คุณพ่อคุณแม่บอกหน่อยว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงบ้างครับ
17: ของน้องเพชรเนี่ยนะคะอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปสดใสร่าเริงถามตอบพูดจารู้เรื่องเล่าเรื่องแต่ที่พอถ้าเกิดให้เขียนหรือสะกดคำเนี่ยจะรู้เลยว่ามีปัญหาทันทีแล้วเด็กประเภทนี้คือตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะปฏิเสธการอ่านเราก็ต้องมานั่งหาสาเหตุเอ๊ะทำไมลูกไม่อยากอ่าน
0: ไม่อยากอ่าน
17: นี่ก็เลยตั้งต้นศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก็อาศัยว่าคุยกับคนนู้นคนนี้ที่ไหนมีอบรมก็ไปหมดค่ะก็แล้วก็ค่อยๆมาปรับใช้กับลูกตัวเองเอาสิ่งที่เขาทำได้ก่อนคือเด็กสมาธิสั้น LD เนี่ย พวกนี้เขาจะมีความเก่งในเรื่องดนตรีกีฬาศิลปะงานประดิษฐ์เราก็เริ่มจากจุดนี้ค่ะจนกระทั่งเขาทำเองเล่นเองใช้เองทำขายด้วยทำแจกด้วยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าเขาก็เก่งเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่เก่งวิชาการแบบเพื่อนแต่เขาก็ใช้ความเก่งเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันแล้วเริ่มที่จะฝึกพัฒนาตัวเองให้เยอะขึ้น
18: นะคะสุดยอดมากๆเลย
0: ครับ
18: โอ้โห
0: อีกหนึ่งครอบครัวครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อเทนคุณแม่ตุ๊กตาคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั้มสวัสดีครับ
19: พ่อคุณแม่ครับ
0: คุณผู้ชมครับพบกับน้องตั้มครับ
13: ช่วยเล่าเกี่ยวกับน้องให้ฟังหน่อยครับ
20: เมื่อก่อนอยู่อุตรดิตถ์ค่ะก็จะคลอดก่อนกำหนดเดือนนึงปกตินี่คือตั้งแต่6เดือนนี่น้องก็จะคานอย่างเดียวจะเอาอะไรก็จะคือจะคานพอเลี้ยงมาก็สักขวบครึ่งก็รู้ว่าน้องผิดปกติเพราะว่าไปหาหมอพอหลังจากนั้นหมอก็บอกว่าลูกอ่ะเท้าผิดรูปคือว่าหลังเท้าคือจะว่าใช้หลังเท้าเดินแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจไปตรวจมาก็เจอว่าน้องพัฒนาการช้าระดับสมองของน้องก็คือไม่ 100% นะก็คือจะช้ากว่าเด็กปกติ
13: เลี้ยงดูน้องยังไงคร
20: ับการเลี้ยงดูก็คือยังกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแม่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างเงี้ยเล่นของเล่นแล้วก็พอถึงเวลาก็ขึ้นบ้านฝึกกายภาพบางทีก็คือเดินหน้าระเบียงมั่งแล้วก็คานแล้วก็ถ้ามีรถเข็นบางทีก็พาไปวัดแล้วเดินไปปากซอยมั่งเดินแถวเนี้ยซื้อขนมขนม
21: มิ้วเอาแบบเป็นขวดอ่ะ
20: ฮะ
21: น
20: ั
21: ดเบลแบบเป็นขวด
20: อ๋อค่ะนัดมิ้ว
13: เห็นว่ามีคนให้กินข้าวอีก
20: ใช่

0: อย่างเป็นเนื้อดนตรีขึ้นมาน่ะเขาจะรู้เลยนะว่าอันนี้คือเพลงอะไรเขาอ่านไม่ออกนะแต่เหมือนกับว่าเขาใช้ความจำอ่ะก็คือแบบเพลงจังหวะดนตรีนี้ปุ๊บเอาเลยร้องได้เลย
1: น้ำไม้ก็มีเหตุผลแต่ฉันไม่เธอทั้งคนก็อย่างเงินน้ำใจที่ไปแล้วก็มาเท่าเดิม
2: ใส่ใจไหม
0: เมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้คือไม่แล้วรักเขามากยิ่งรักรักตลอดคือหอมกันนะขนาดนอนนะขนาดเขาโตขนาดเนี้ยหอมตลอด24ชั่วโมงบอกว่าหมดให้เขาหมดเลยอ่ะ
3: น่ารักสุดๆเลยครับ
4: ค
3: ุณแม่หอมทุกวัน
4: ทุกวันค่ะ
3: กอดทุกวัน
4: ทุกวันแม้กระทั่งนอน
3: ชื่นใจขนาดไหนครับ
4: โอ้โหมันบอกไม่ได้เนาะคือมันมากอ่ะมากมากขนาดเข้าห้องน้ำนะ
3: ครับ
4: อาบน้ำด้วยกันก็ยังต้องหอม
3: ต้องหอมด้วยอาบน้ำเลยก็หอมด้วย
4: ทุกกิริยาบทของเขาไง
3: ยิ่งรักมากขึ้น
4: ใช่ทุกวินาทีเลยให้เขาได
3: ้เห็นแล้วน่ารักนะครับ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อบอยคะสิ่งหนึ่งที่นายเห็นในวิทยาคือรอยยิ้มที่มีความสุขจริงๆของคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยพาน้องออกไปซื้อของซื้อขนมออกไปใช้ชีวิตปกติเลยอันนี้ทางด้านของคุณครูนกกับคุณหมอจูนมองเองคุณครูนกก่อนแล้วกันนะคะ
6: ในแง่ของการพัฒนาเด็กอะค่ะเด็กที่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาน้อยมากนะคะการที่คุณแม่พาออกไปซื้อของไปซื้อขนมพาไปเจอผู้คนเป็นการขยายโลกของเด็กนะคะทำให้ลูกเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นมีประสบการณ์กว้างขึ้นแล้วมันก็จะมีผลกลับมาที่สมองทำให้สมองเนี่ยพัฒนาได้มากดังนั้นเนี่ยน้องจะไม่ได้พัฒนาเฉพาะในเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นแต่น้องจะได้พัฒนาทุกด้านเลยจากการที่ได้มีโอกาสไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางอารมณ์หรือแม้แต่ทางร่างกายการเคลื่อนไหวการอะไรมันก็จะมีส่วน
5: ค่ะคุณพ่อบอยคะเรามีอีกหนึ่งครอบครัวใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วล่ะครับคุณแม่ตุ๊กแล้วก็คุณน้าเมนี่คือคุณแม่แล้วก็คุณน้าของน้องซันมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับน้องซันมาครับ
7: น้องซันมานี่เป็นเด็กพิการเรียกว่าสมองพิการนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า CP เขามีปัญหาคลอดก่อนกำหนดนะคะต้องอยู่ในตู้อบแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเขาก็มีปัญหาเรื่องขาดออกซิเจนมีติดเชื้อในกระแสเลือดบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้มีเลือดออกในสมองเลยส่งผลให้เกิดเป็นสมองพิการนะคะซันมานเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแขนขาซีกซ้ายอะค่ะค่อนข้างเกร็งแล้วก็ใช้งานได้ไม่ปกติอะค่ะคุณแม่ก็จะเน้นนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนแขนขาด้านซ้ายแล้วก็กระตุ้นให้ออกกำลังกายเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะบริหารแขนกันหน่อยสุจาจีนโอ้โหอันนี้ภาษาอังกฤษต่อ1 2 3
8: ฟ้าตัวตีหัววาติกในเวทเอียดแบบนี
7: ้โอเคนอกจากเรื่องการนวดการกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยก็มีนักฝึกพูดเขาก็สอนเกี่ยวกับการนวดบริหารปากการทำท่าทางหรือว่าเอาสอนคำศัพท์ต่างๆให้น้องอะค่ะแม่ก็จำมาแล้วก็มาฝึกอย่างสม่ำเสมอเรื่องกิจวัตรประจำวันนี่คือเอาพื้นฐานเลยค่ะคือให้เขาสามารถดูแลด้านความสะอาดของเขาเองให้ได้ค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันทำให้ได้ด้วยตัวเองเรื่องอาบน้ำเรื่องอะไรแต่เนื่องจากว่าร่างกายซีกซ้ายเขาไม่ค่อยสะดวกค่ะการทำความสะอาดบางส่วนก็แม่อาจจะต้องช่วยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเรื่องแต่งตัวนี่ก็ฝึกกันเป็นปีเลยเหมือนกันนะคะสามารถใส่เสื้อผ้ายืดๆเนี่ยค่ะสวมเองได้หมดเลยเสื้อกางเกงรองเท้าค่ะ
2: วันนี้ฮะความรู้สึกแรกกับความรู้สึกตอนนี้ฮะต่างกันไหมฮะ
7: ความรู้สึกแรกเหมือนตัวเองอยู่ในถ้ำมืดๆทำไงฉันนี่โชคร้ายจริงๆแบบแย่มากความรู้สึกแบบนั่งร้องไห้เลี้ยงลูกไปน้ำตาไหลไปแต่เมื่อมาเจอเพื่อนมาเห็นมาได้ฝึกทำด้วยตัวเองค่ะความรู้สึกคือแบบถ้าเราไม่ทำไม่เข้มแข็งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราคงไม่มีถึงวันนี้มันมีความมหัศจรรย์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆเลยค่ะคือลูกความรักกำลังใจต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนกับ

0: กันมาค่ะรอยยิ้มของลูกลูกพูดได้ลูกคุยแล้วคนอื่นชมว่าเก่งเนี่ยมันภูมิใจอ่ะมันแบบดีนะที่แบบเราทำแบบนี้อยากให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเราบ้าง
1: โอ้โหต้องชื่นชมคุณแม่นะครับคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังอีกทีเถอะครับว่าทุกวันนี้ยังทำอะไรให้กับน้องอยู่บ้างครับ
0: น้องซันมานเนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเป็นหลักนะคะ
1: ค
0: ือการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความยากลำบากกว่าเด็กทั่วไปค่ะเนื่องจากสมองมันสั่งมาแบบนี
1: ้
0: ก็ยังคงต้องพยายามฝึกต่อเนื่องคือความต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะจะทำให้ง่ายขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับไปค่ะ
2: คุณหมอจูนล่ะคะ
3: เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณแม่เลยนะคะว่าคุณแม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามที่จะทำอย่างสม่ำเสมอคือทำกายภาพอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็กที่เขามีอย่างกล้ามเนื้อแข็งเกร็งนะคะหรือว่ามีเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นคือตรงนี้เนี่ยความสม่ำเสมอตรงนี้แหละที่เราเห็นเลยว่าถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยจริงๆน้องจะไม่มีวันนี้เลยที่เห็นเลยว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วหมอก็เชื่อว่าจริงๆแล้วน้องก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะ
2: เอาละค่ะนี่ก็ต้องขอเสียงปรบมือแล้วกันนะให้กับทั้งครอบครัวนะคะที่เป็นพ่อแม่ชื่อของ
4: เราจริงๆเลย
2: จากที่เราได้ดูนะคะอยากจะให้คุณหมอจูนช่วยสรุปแล้วกันนะถึงภาพรวมอย่างทั้ง5ครอบครัวของเราในวันนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่มีความต้องการพิเศษนะคะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
3: ก็จริงๆคิดว่าทั้ง5ครอบครัวได้แสดงให้พวกเราเห็นนะคะตรงกันเลยว่าก็คือพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ความใส่ใจที่คุณพ่อคุณแม่มองเห็นแล้วก็ใส่ใจในพัฒนาการการเติบโตของลูกในทุกๆวันในแต่ละก้าวที่เขาเป็นไปเนี่ยอันนี้มันก็นำมาสู่ความเข้าใจนะคะและเมื่อมีความเข้าใจก็คือมีวิธีการหรือมีการลงมือทำเพราะฉะนั้นคือการลงมือทำก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่สิ่งความพยายามทั้งหมดทั้งปวงให้ลูกเติบโตขึ้นต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวตัวอย่างนะคะ
2: ค
3: ุณนิ
2: คะ
3: ค่ะ
2: เอาละค่ะโอ้โหเราก็ได้รับฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็แนวทางที่ดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกครอบครัวทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะคะคุณพ่อบอยคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีครอบครัวตัวอย่างน่ารักน่ารักที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
4: ้พ่อแม่สู้

0: ามาสู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้ๆนะคะวันนี้เรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีวิธีการบอกลูกอย่างไรเมื่อไปเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากครอบครัวน้องตินาและน้องตรัสกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตุ่นค่ะแม่ของน้องตินาแล้วก็น้องตรัสค่ะต้นจากว่าพี่ไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดซึ่งเขาจะรับสมัครอาสาสมัครไปอ่านหนังสือให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษฟังหลังจากจบโครงการพี่ก็ยังทำโครงการต่อเนื่องโดยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนิทานสร้างได้แล้วก็ออกไปเล่านิทานทำกิจกรรมกับเด็กๆอะค่ะอย่างที่เรียนเวิลด์รูมเนี่ยเราเหมือนเป็นโรงเรียนพ่อแม่คือจะมีผู้เชี่ยวชาญผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้หรือแม้กระทั่งนำเด็กๆมาเรียนเขาเรียกนะเรียนรู้เล่นร่วมกันที่เขาเรียกกันว่าเพลย์กรุ๊ปอะค่ะก็คือเพราะว่าอย่างบางครั้งในครอบครัวของน้องที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยพี่หรือน้องเขาก็จะเป็นเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เอามารวมกันมาเล่นด้วยกันก็จะเป็นที่ที่แบบเหมือนเป็นที่รวมกลุ่มพ่อแม่ก็มาเจอกันแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆเล่นไปตามภาษาเด็กอะค่ะ
2: นั่นวิธีสอนโดยรวมของคุณแม่เกี่ยวกับการให้เขาได้อยู่ร่วมกับน้องที่มีความต้องการพิเศษ
1: ค่ะสอนเหมือนการอยู่ร่วมกับคนอื่นทั่วๆไปค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อเราพาเขาไปเล่นหรือพาเขาไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยที่ต้องไปเจอเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนในโรงเรียนก็จะบอกเขาว่าอ่ะอันนี้หนูจะมีเพื่อนใหม่นะหนูก็ต้องแนะนำตัวรู้จักชื่อเพื่อนวิธีเข้าหาวิธีเล่นคอยดูว่าคนไหนเขาอยากเล่นกับเราหรือเปล่าตอนนั้นหรือว่าไม่อยากเล่นก็คือสอนเหมือนการเหมือนทักษะการเข้าสังคมโดยทั่วไปอะค่ะเราเองสอนลูกเราแบบไหนไม่ว่าจะไปเจอสังคมที่มีหรือไม่มีน้องที่มีความต้องการพิเศษก็ใช้ทักษะเดียวกันก็คือทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอะค่ะคือเข้าใจนะคะว่าลูกใครใครก็รักถามว่าสิ่งที่เขาไม่อยากก็คือเขาอาจจะกลัวมันเกิดจากความกลัวเกิดจากการที่เขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษก็กลัวไว้ก่อนกลัวว่าจะมาทำลูกเราเจ็บกลัวว่าจะมาแกล้งลูกเราหรืออะไรก็ตามมันเป็นความกลัวพื้นฐานที่พ่อแม่ที่รักลูกเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสที่จะส่งต่อข้อมูลออกไปว่าจริงๆแล้วน้องที่เขามีความต้องการพิเศษเขาเป็นยังไงสังคมก็จะเข้าใจมากขึ้นและเมื่อสังคมเข้าใจเราก็อยู่รวมกันได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกลัวกันหรือว่าไม่มาทำร้ายจิตใจกันนะคะเพราะนึกภาพถ้าในมุมมองกับการเป็นครอบครัวเราพาลูกเราออกไปจากบ้านแล้วมีคนกลัวมีคนไม่อยากเล่นกับลูกเราจะรู้สึกยังไงใจเขาใจเราก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสังคมได้รับรู้ข้อมูลว่าน้องที่มีภาวะออทิสซึมจะเป็นอย่างนี้นะน้องที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมจะเป็นอย่างนี้นะเรียนรู้ความแตกต่างก็อยู่ร่วมกันได้อะค่ะ

0: ชอบประโยคนี้มากเลยเรียนรู้ความแตกต่างเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆไม่ได้ใช้เฉพาะกับกรณีที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้นทุกๆค
1: น
0: ในสังคมถ้าเราเรียนรู้ที่จะรับความแตกต่างของกันและกันใช่ไหมคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
2: วิธีอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องการกับสังคมไทยเลยนะคะก็คือการเปิดใจเปิดโอกาสแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นคือเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กปกติก็ตามอันนี้ก็คือทุกคนก็ต้องมาปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคม คือโรงเรียนในช่วงวัยเขาอันที่สองก็คือจากวิทยานี่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วกิจกรรมการที่คุณพ่อคุณแม่มารวมตัวกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะคือทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเทคนิคนะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกลูกเรายากลูกเราง่ายยังไงเราก็ได้มีการพูดคุยกัน
0: ค่ะ
2: แล้วลูกก็ได้ฝึกด้วย
0: นะคะเราได้เห็นครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อยากจะมาให้ได้ชมกันค่ะเป็นครอบครัวของน้องตุ๊บตั๊บค่ะ
3: เบย์ไฮเบย์ครับ

0: เวลาไปร้านเหรอคะเวลาไปร้านแน่ๆคือขนของจัดร้านเช่นเอาของออกมาจากในร้านแล้วก็มาจัดข้างนอก
1: เดือดเลยไปครับ
2: ครับคร
1: ับ เจอกันเนี่ยโ
0: หช่วยแพ็คแพ็คของถ้าสมมติว่ามีลูกค้ามาซื้อแล้วก็ชอบส่งของ
2: ตั๊บครับส่งพี่เขาหน่อยลูกที่รถนะคะพี่เขาถือได้ไหมคะไป
0: เป็นคนชอบที่จะไปส่งของ
3: ได้ช่วยงานได้อะไรแล้วก็ชอบไปส่งถึงลูกค้าเลยถึงรถถึงอะไรอย่างเงี้ยชอบ
2: ขอบคุณมาก
1: ครับผม
4: ตุ๊กตับเหรอคะรู้จักดีค่ะอยู่ข้างร้านก็น่ารักนะคะช่างคุยค่ะชอบมาถามนู่นถามนี่ก็ขี้เล่นนะคะแต่ขยันหนูน้องชอบเข็นของมากค่ะเข็นของไปส่งลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะประจำแล้วก็เห็นช่วยคุณพ่อจัดร้านเงี้ยค่ะ
0: เยอะค่ะเยอะๆค่ะบางทีเคยส่งเขาตั้งแต่หน้าประตูจตุจักรนะคะจะมีคนทักเขาตั้งแต่ทางเข้าประตูจนถึงร้านเลยค่ะ
5: คอมเมนต์ได้ไหมคะเขาน่ารักมาก
6: ยังไงบ้างคุณป้า
5: องค์เขาเป็นคนทำงานหนักแล้วมาเป็นคนที่แบบเอาใจใส่ไม่ต้องสั่งนะเขาทำเองขยันมากขยันไม่รู้อรู้แต่ว่าขยันแอบชมอยู่เรื่อย
0: ตั๊บพอถึงป.6 แล้วคือจากที่เขาบวกลบได้เขาก็เหมือนบวกลบไม่ค่อยได้แต่ว่าขณะตอนนั้นเหมือนเขาเริ่มโตเขาไปได้ทางอื่นไปได้ทางสังคมข้างนอกได้เหมือนเรียนรู้จริงๆอะค่ะ
3: การใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เขาคือเราไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาจัดแต่งตัวอาบน้ำกินข้าวทุกอย่างทำเองได้หมดตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำอะไรจัดการเองตัวเขาเองหมดเราก็คือใครจะมองยังไงเนี่ยเราก็ไม่แล้วแต่เขาจะคิดไปแต่ว่าเราต้องเอาลูกเราเนี่ยออกไปให้อยู่ในสังคมให้ได้
7: ก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เก็บตัวที่บ้าน
0: ไม่เลยค่ะไม่เลย
3: ค่ะแล้วเราก็มีโชคดีอยู่นิดนึงคือทางครอบครัวทั้งของผมทั้งของสุภาพรอะไรคือเขายอมรับ
0: คือเขาจะให้กำลังใจให้กำลังใจเยอะมาก

0: ค่ะอัน
1: น
0: ั้น
1: น
0: ะคะ
1: ก็มีการแพ็คของอ่ะมันจะต้องพับกล่องอะไรอย่างเงี้ยพับกล่องแล้วก็ใส่เอาของใส่แล้วก็พับปิดปากกล่อง
0: เขาค่อนข้างเป็นระเบียบด้วยนะคะ
1: แล้วก็จะเรียง
0: ถ้าจะสังเกตได้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะฮะทุกกล่องนี่จะพับไปทางเดียวกันหมด
1: ที่พับแล้วมันจะเอียงเขาก็มาตบให้มันได้เหลี่ยมก่อนถึงจะเอาของใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียงพอเสร็จแล้วก็จะมาเรียงเป็นแถวเป็นอะไร
0: ทุกตั๊บจะชอบเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้ไอ้สิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยแล้วเขาทำได้แล้วมีคนชมเขาเนี่ยเขายิ่งแบบเหมือนดีใจว่าตัวเองทำแล้วมีคนชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปกตินั่งทำอยู่คนเดียวเหรอ
3: นั่งเดียวครับก็ไม่ช่วยแม่แล้วก็ถ้าแม่ไข้หายหัวหายหัวก็แม่ชอบมันแกล้งนะครับแกล้ง
2: อะไร
3: หลอกหายเครียดแม่หายเครียด
0: ความเหนื่อยยากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นความเหนื่อยยากนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเหนื่อยยากมากกว่าลูกคนโตซึ่งเป็นเด็กปกติมาวันนี้ไม่ได้เหลือนะคะไม่ได้เหลือความรู้สึกตรงนั้นเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าในความเป็นดาวซินโดรมของเขาเนี่ยเขาเหมือนดวงดาวที่มันมีสีสันเป็นดวงดาวที่สดใสสำหรับครอบครัวเราจริงๆคือเวลาอยู่กันเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันหายไปหมดหายจริงๆนะคะ
1: ก็ภูมิใจนะคือเราอะไรอ่ะเหมือนว่าผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้จากอดีตที่ว่าเราพัฒนาเข้ามาเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็เขาได้ใช้ตรงนี้ไง
0: เหมือนเป็นผลงานของพ่อแม่จริงๆค่ะแล้วเป็นผลงานที่น่าปลื้มใจไม่ใช่ว่าในครอบครัวปลื้มใจนะคะคนพบเห็นเขาคนเจอเขาคนได้สัมผัสเขาทุกคนก็จะปลื้มใจและอันนี้มันก็สะท้อนกลับมาว่าพ่อแม่ดูแลดีนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนชมเขาคนก็จะบอกว่าดีนะพ่อแม่ดูแลมาดีนะอะไรอย่างเงี้ย

0: นอกจากจะได้เห็น VTR ที่มันโหมันเข้าไปกุมหัวใจเราจริงๆนะฮะอีกอย่างที่ผมเหลือบเห็นก็คือน้ำตาของคุณพ่อปิงคุณพ่อปิงรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ที่มีลูกๆทุกคนเนี่ยเห็นศักยภาพในตัวเขาจริงๆผมพบว่ามีผู้ใหญ่พิเศษเนี่ยที่พอหลุดจากจุดนั้นได้เนี่ยเขาจะเรียกร้องให้ทุกคนเห็นว่าเขาเองก็มีศักยภาพนะซึ่งบางครั้งเราอาจจะติดภาพที่เขาเป็นอยู่ในอดีตแต่จริงๆวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: ครับ
2: นี่คือเรื่องของการให้โอกาสเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้เขาได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ส่งเสริมครูนกคุณหมอจูนขาจากวิทยานี้จากครอบครัวทางบ้านที่เราได้ชมกัน
3: เวลาเราอยู่ในสังคมที่แสนจะเร่งรีบอย่างนี้ค่ะบางครั้งเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตไขว่คว้าหาอะไรมากมายสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้มีความสุขสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เฉลียว

0: ลาดมากมายเขากลับค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาคืออะไรแล้วทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับสิ่งนั้นก็คือเขามีความสุขแล้วความสุขเขาก็กระจายไปสู่คนรอบข้างเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณนกก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ข้อหนึ่งจาก VTR ก็คือว่าอย่าลืมว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขเราไม่ได้หมายความว่าลูกเราต้องเป็นด็อกเตอร
1: ์
0: หรือจริงๆต่อให้ลูกเราเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์ที่เครียดตลอดเวลาพ่อแม่ก็คงจะเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกให้ลูกมีความสุขแล้วก็ขณะเดียวกันก็จงมีความสุขในการเลี้ยงลูกค่ะแล้วคุณนกก็ขอให้แค่นั้นนะคะ
2: ครับ
3: ยอดมากคุณพ่อคุณคะ
1: เชิญครับ
3: มันมีประเด็นสำคัญที่ตัวเองคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยนะคะมันค่อยๆซึมซับให้ลูกค่อยๆเป็นตัวเขาถ้าถามว่าจริงๆมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพแต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีอะไรมีเกาะมาบังซึ่งมาบังตรงนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้ถ้าเราพยายามเข้าไปหาเขาแล้วเราค่อยๆมองเห็นตัวเขามองเห็นศักยภาพตัวเขาแล้วเราค่อยๆช่วยก็เหมือนการเจรนายเพชร
2: ค่ะ
3: นะคะ
1: ค
3: นั้นคือตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าความสำเร็จแล้วก็พฤติกรรมนะคะความน่ารักจิตใจที่ดีงามของน้องเนี่ยก็ต้องมาจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้น
2: นะคะ
1: คุณผู้ชมครับให้โอกาสเรียนรู้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็จะมีความสุขเราก็มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้มาแบ่งปันเราเช่นกันครับนั่นคือคุณแม่กับคุณน้าของน้องซันมานเชิญเลยครับ
4: แม่ตุ๊กคิดว่านะคะการที่ลูกเนี่ยรู้จักความสุขรู้จักตัวตนเขามีที่ยืนมีตัวตนแล้วเขาแสดงออกมาเนี่ยค่ะเป็นความหวังสูงสุดของแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะคือเราห่วงกังวลว่าเขาจะอยู่ต่อยังไงที่หลังจากที่เราไม่อยู่แล้วค่ะแต่ทุกวันที่เขาทำหรือเขาพยายามเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาได้ถึงอย่างที่คุณครูบอกว่าเขาได้ค้นพบแล้วว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสุขไม่ต้องสุขใหญ่สุขจากความประสบความสำเร็จเล็กๆเราก็สุขไปกับเขาด้วยค่ะ
5: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัว5ครอบครัวที่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆรวมถึงครอบครัวจากทางบ้านด้วยคราวนี้นะคะแน่นอนค่ะนอกจากการดูแลที่ดีของคุณพ่อคุณแม่การพาลูกนะคะออกไปสัมผัสไปเปิดโลกไปดูโลกภายนอกแล้วก็การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่จะมาแนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปได้ด้วยที่ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวค่ะ
6: ศูนย์ของเราเกิดมาจากแนวคิดของผู้ปกครองนะคะที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือลูกนะคะเพราะลูกเราพิการรุนแรงแล้วก็เมื่อไปรับบริการที่อื่นเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะพวกเราก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเราสร้างโรงเรียนให้ลูกล่ะมันจะเป็นยังไงการช่วยเหลือเด็กพิการคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เอาเด็กมาฝึกแล้วกลับไปมันไม่ใช่เพราะว่าพอกลับไปบ้านแล้วมันก็ยังไปอยู่ที่เดิมเด็กก็ไปถูกตั้งอยู่ที่เดิมถูกไหมพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ฝึกต่อเพราะนั้นเด็กก็จะพิการมากขึ้นเรื่อยๆจากที่อาจจะเป็นแค่นิดเดียวทีนี้เด็กพวกนี้ก็เสียโอกาสถ้าเกิดว่ามันไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรหรือว่าคนที่เข้าใจมารองรับในส่วนนี้ค่ะ
7: แม่คิดว่ากิจกรรมไหนที่น้องชอบมากที่สุดคะ
8: กิจกรรมวาดรูป
9: ทีนี้เราจะวาดไปตามจังหวะเสียงเพลงนะ
8: แล้วก็กิจกรรมรวมกลุ่มอะค่ะทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: จ
8: ุ
7: ดเริ่มต้นที่ได้มาที่นี่เป็นเพราะอะไรคะคุณแม
10: ่คือเราให้น้องเขาอยู่ที่บ้านนานจนเกินไปคือเขาก็เดินไม่ค่อยเป็นนะคะคือเอาสะโพกนั่งไม่ได้เอาก้นนั่งค่ะแล้วเวลานั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าคือมันเกิดความผิดปกติขึ้นเราก็คิดเห็นลูกกินข้าวได้นั่งเล่นได้แล้วเขาก็เช็คดูลูกของเราว่าลูกเราอ่ะผิดปกติเป็นเพราะนั่งนานเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกำลังขาแล้วเดินไม่ค่อยเป็นคือตัวเองทรงตัวไม่ค่อยได้พี่เขาเลยแนะนำให้มาที่บ้านบางแคมีศูนย
11: ์ตอนท้องไทยจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากก็คือว่าแม่ต้องอุ้มทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะร้องด้วยที่สภาพร่างกายของเขามีอาการเกร็งมากซึ่งตอนนี้ที่เรามารวมกลุ่มกันเนี่ยเรามีเทคนิคการฟื้นฟูลูกแล้วก็เข้าใจว่าลูกเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเขาอ่ะทีนี้เราฟื้นฟูแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขาคือเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายและอารมณ์ดีขึ้นเห็นใจ

0: ที่รอยยิ้มของเขาแล้วเราสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นอย่างเนี้ยดูแล้วถ้าเขายิ้มมาแล้วรู้เลยว่าเขามีความสุข
1: แม่คะตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยคุณแม่เห็นพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้าง
2: น้องอ่ะค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากคอเขาแบบว่าเขาเป็นเกร็งอ่อนนะคะคอก็จะนุ่มนิ่มแต่ตอนนี้เขาก็คอแข็งขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนรู้ก็ดีเยอะเลยอะค่ะใช่พัฒนาขึ้นเยอะเลยอะค่ะ
1: น้องแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ดีใจสิคะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆลูกเรานะคะคิดว่าเราคิดในส่วนลึกของเราเราคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเขาทำได้เยอะกว่าที่เราคิดนะคะถ้าเรามั่นใจว่าลูกเรานะคะทำได้ลูกเราก็ทำได้นะคะต้องใส่ความมั่นใจของแม่ไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวค่ะ
1: ต้องจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นมีภาวะนี้โดยเฉพาะนะถึงจะมาได
3: ้ไม่ว่าจะพิการแบบไหนก็ขอให้มาเถอะแล้วเรามาหาทางร่วมกันว่าลูกแต่ละคนมันจะสตาร์ทที่ตรงไหนแล้วก็มันควรจะฝึกอะไรบ้างมันมีวิธีการ1 2 3 4แล้วเราก็ทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะแต่ละคนก็แต่ละแบบเพราะฉะนั้นมันต้องมีแผนการสอนของเด็กแต่ละคนนะคะ

0: ือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะที่มีทั้งดนตรีศิลปะจริงๆแล้วต้องถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
1: ในการที่เข้ามารวมกลุ่มอันนี้นะคะคุณนกอยากจะถือว่ามันได้หลักอีกข้อหนึ่งก็คือกัลยาณมิตรค่ะคือว่าจริงๆแล้วการที่เราจะพัฒนาลูกที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยลำพังเราแต่ผู้เดียวในโลกนี้อะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะการมีกัลยาณมิตรเนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยมากๆเลยในการที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นอย่าอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังแต่ว่าพยายามจับกลุ่มกันไว้ช่วยเหลือแบ่งปันกันแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันค่ะนี่คือประเด็นที่อยากเจอชี
0: ้ค่ะ
2: ครับคราวนี้เรามาถามพ่อคุณแม่บ้างนะครับมีใครบ้างครับพาลูกๆไปร่วมกิจกรรมลักษณะนี้เชิญครับ
3: ก็มีพาน้องไปเข้ากลุ่มวันรวมดาวอะค่ะของโรงพยาบาลศิริราชนะคะเมื่อครั้งที่น้องยังเด็กอะค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าลูกมีปัญหาด้านไหนมีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะต้องฝึกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เรียนรู้ที่จะกระตุ้นพัฒนาการลูกแบบไหนทำยังไงก็จะมีให้การให้ข้อมูลกันตลอดอะค่ะก็ดีมากๆค่ะสำหรับโครงการแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนมากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้ทุกๆคนทุกๆบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ใช
2: ้
0: นั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมหรือว่ายุทธวิธีการอ่านนั่นเองค่ะ
1: จริงๆแล้วการอ่านน่ะมันสำคัญสำหรับเด็กทุกคน
2: ค่
1: ะใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้ยกเว้นเด็กคนไหนเลยเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกเขาสามารถที่จะท่องเที่ยวไปยังประเทศที่อยู่แสนไกลไปอียิปต์ไปอเมริกาไปที่ที่มีหิมะมันเป็นการทำให้เด็กนี่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพาพวกเขาเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคที่เขามีเนี่ยไปสู่โลกภายนอกโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างนอกและโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างในเขาจะได้มีโอกาสสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองผ่านตัวละครตัวอื่นในนิทานด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเล่มแรกนะคะเล่มแรกค้างคาวติ่งตองนะคะค้างคาวติ่งตองเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ในป่าที่เขามีความมีชีวิตแบบของเขาแล้วอยู่มาเขาก็มีสมาชิกใหม่คือค้างคาวซึ่งมองอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ว่าเขาบ้าเสร็จแล้วนกฮูกก็เลยสอนให้ทุกคนเนี่ยลองกลับหัว
2: อ๋อเพราะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: กลับหัวแล้วเขาก็จะเห็นสิ่งต่างๆแบบเดียวกับที่ค้างคาวเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจากการอ่านหนังสือนิทานที่ฟังแล้วก็ขำๆตลกๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสอนให้เราอ่ะยอมรับความแตกต่างทางความคิดว่าคนอื่นเขาสามารถที่จะมีมุมมองที่ต่างจากเราแล้วก็ทำให้คิดต่างจากเราได้ด้วยทั้งที่ก็ไม่ได้ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ค่ะนิทานนะคะแต่ว่าปรัชญาลึกซึ้งนะคะ
2: เล่มบางๆสั้นๆเท่านี้เองนี่แหละครับอย่างที่ครูนกบอกจริงๆครับในระยะเวลาสั้นๆจากหนังสือนิทานเล่มเล็กๆนอกจากข้อคิดแล้วเนี่ยเราเอามาใช้กับทั้งชีวิต

0: ชีวิตของลูกและชีวิตของเราได้ด้วย
1: ใช่ค่ะเอาละคราวนี้เราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าหลากหลายวิธีนะคะในการที่เราจะดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษรวมถึงการสร้างความเข้าใจด้วยจริงๆแล้วที่เราที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เราคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคุณพ่อคุณแม่ควรจะเข้าใจลูกนะคะแล้วก็มองเห็นความแตกต่างแล้วก็ยอมรับความแตกต่างรวมถึงผลักดันให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณหมอจูแล้วก็คุณครูนกเป็นอย่างสูง
0: ขอบคุณมากครับคุณนกครับครับทั้ง5ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณน้าตัวแทนพ่อแม่สู้ๆจริงๆขอบคุณมากครับใช่ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ย้ํากันทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าการดูแลลูกนั้นจริงๆแล้วพ่อแม่คือคนที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทําได
0: ้พ่อแม่สู้ๆ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ย

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195

0: ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับวัยรุ่นครับเป็นวัยที่เต็มไปด้วยพลังความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะปลดปล่อยออกมาครับแขกเชิญของเราวันนี้ก็เช่นกันครับเธอกำลังไล่ตามความฝันของเธอเป็นจริงแต่เส้นทางที่เธอเลือกเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับเพราะเธอต้องแลกมากับอะไรมากมายเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตามไปดู

สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกมลชนกขวัญเมืองชื่อเล่นชื่อเนยอายุ14ปีค่ะก็ที่เริ่มต้นว่ายน้ำตั้งแต่4ขวบเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบพาไปหาหมอคุณหมอเขาบอกว่าให้หากีฬาเล่นไหมเผื่อคุณจะดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นซึ่งหนูก็ไปเล่นแบดเล่นปิงปองเล่นเทควันโดมันไม่มีอะไรที่มันโดนใจเลยค่ะพอไปเจอรูปเก่าๆของคุณพ่อมันก็ทำให้ได้รู้ว่าพ่อเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนซึ่งเราก็อยากเป็นเหมือนพ่อบ้างก็เลยลองมาว่ายน้ำดูค่ะ

จจุบันนี้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยค่ะชุดใหญ่แล้วค่ะรู้สึกดีใจภูมิใจค่ะเพราะว่าเหมือนได้ต่อยอดจากคุณพ่อด้วยค่ะคุณพ่อเขาก็เคยเป็นทีมชาติชุดใหญ่เหมือนกันเขาก็แบบเหมือนสอนหนูว่าถ้าเขาจะให้ถึงจุดสูงสุดก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นอะไรที่สูงสุดสำหรับพ่อแล้วซึ่งหนูก็ทำได้ค่ะ

0: โอ้โหเยอะมากเยอะแบบเยอะมาก
1: เคยนับบ้างว่ามีกี่เหรียญแล้วเนี่ย
2: 600กว่าเหรียญค่ะ
1: 600กว่าเหรียญจำได้ไหมว่าเรามีเหรียญทองกี่เหรียญ
2: ประมาณ400กว่า
1: โอ้โห400กว่าเหรียญพี่อยากรู้ว่าตอนนี้ผลงานล่าสุดของเราคืออะไรครับเนี่ย
2: ซีเกมที่ฟิลิปปินส์ค่ะ
1: ซีเกมที่ฟิลิปปินส
2: ์
1: มันคือเหรียญสองอันนี้ที่วางตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: ขอดูได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ขอหยิบมาดูนิดนึงนี่ครับล่าสุดเลยครับผลงานล่าสุดไหนอันนี้เหรียญเงินเนี่ยคือประเภทอะไรครับ
2: ผัดฟรีสไตล์4x200เมตรค่ะ
1: ผัดฟรีสไตล์4x200เมตรคือว่าย

0: 4คน
1: แล้วก
0: ็
1: ระยะทาง200เมตร
0: แล้ว2เมตรแล้วอันนี้ล่ะครับ
1: อันนี้เป็นท่าเดี่ยวค่ะฟรีสไตล์800เมตรค่ะ
0: โอ้นี่คือท่าเดี่ยวฟรีสไตล์800เมตรอันนี้คือว่ายคนเดียว800
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้สุดยอดมากได้มาถึงกับ2เหรียญเลยทีเดียว
1: ใช่
0: ก่อนที่เราจะไปแข่ง4เกมแล้วเนี่ยมีสถิติอะไรที่แบบเป็นท็อปๆมั้ยครับของประเทศไทย
1: ก็มีค่ะมีฟรีสไตล์800ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดผ่านเกณฑ์ที่ติดไปก็มีเดี่ยวผสม400ค่ะที่มีหวังใช่
0: มันเอาจริงกีฬาว่ายน้ำคือเขาแข่งกันความเร็วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สถิติที่เราเคยทำให้เร็วที่สุดนี่คือสถิติเท่าไหร
1: ่ท่าอะไรอะค่ะ
0: เอาถ้าเป็นฟรีสไตล
1: ์ฟรีสไตล์800ถ้าเร็วที่สุดก่อนไปแข่ง4เกมก็8นาที55ค่ะ
0: โอ้อันนี้คือดับหนึ่งเลยถูกไหมคร
1: ับใช่ค่ะ
0: พี่จำได้ว่าการว่ายน้ำเนี่ยมันมีประมาณ4ท่าใช่ไหมมีท่าอะไรบ้างเลย
1: ก็ที่ชอบก็จะมีกบกับฟีค่ะ
0: ก็คือ2ท่า
1: ใช่ที่ชอบ
0: ฟีสไตล์แล้ว2ท่าที่แชมป์มั้ย
1: ก็มีค่ะมี
0: อ๋อครับโอ้แล้วอีก2ท่า
1: อีก2ท่าก็คืออีก2ท่าจริงๆหนูไม่ชอบผีเสื้อกับเวียนเชียง
0: อ๋อ
1: แต่ว่าคือมันเป็นท่าประกอบที่เราจะสามารถว่ายเดี่ยวผสมได้ก็ต้องจำเป็นต้องทำค่ะ
0: เห็นว่าเราเก่งทางระยะยาวมากใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตั้งแต่200ถึง 1,500 เมตรค่ะ 1,500 เมตรใช
0: ่มันมีระยะไหนบ้างครับ
1: มี200 400 800แล้วก็ 1,500 เมตรค่ะ
0: 1,500 เมตรนี่ไกลมาก
1: ใช่ค่ะก็คือเกือบครึ่งนึงของ800เมตรค่ะ
0: ครับแล้ว 1,500 เมตรที่เราได้สถิติมาเท่าไหร
1: ่17นาที9วิค่ะ
0: ว่ายน้ํา17นาทีติดกันโอ้พี่เป็นพี่น่าจะจมไปแล้วไม่เท่าไหวเท่าให้ดูจากถ้วยรางวัลและเหรียญที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับผมบอกเลยว่าน้องเนยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแต่อะไรครับที่ทำให้เธอสนใจและหันมุ่งมั่นที่จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติตั้งแต่วัยเพียงแค่14ปีรอฟังกันเลยครับมีผลงานในขนาดนี้ได้เหรียญมากว่า500กว่าเหรียญแล้วเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหว่ายน้ำครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ก็ต้องเท้าความไปตอนอายุ4ขวบค่ะเพราะว่า
0: 4ขวบ
1: ใช่
0: นั่นคือว่ายแล้วเหรอ
1: ยังค่ะก็คือเหมือนตอนนั้นเป็นป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ใช่ก็เคยเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มาก่อนแล้วก็คุณหมอเขาแนะนำมีอยู่2วิธีก็คือกินยากับออกกำลังกายซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่อยากให้แบบหนูกินยาค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกลองเล่นกีฬาดูไหมแค่แบบพอให้หายพอก็ไปเปิดเจอประวัติเก่าๆของคุณพ่อค่ะก็เลยถามว่าคุณพ่อเล่นกีฬาอะไรคุณพ่อก็บอกว่าว่ายน้ำหนูก็เลยแบบตัดสินใจลองให้คุณพ่อสอนว่ายน้ำดูจากนั้นก็แบบสอนมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆก็คือเหมือนเราเริ่มชื่นชอบเริ่มแบบอยากจะเป็นเหมือนพ่อบ้างก็เลยตัดสินใจเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแต่ตอนนั้นเลยค่ะ
0: ตอนที่เราว่ายช่วงแรกเนี่ยเรารู้สึกชอบเลยปะ
1: ช่วงแรกๆมันก็จะแบบมีแบบสำลักน้ำบ้างแบบร้องไห้บ้างแบบจมน้ำแต่ว่าพอแบบมันเริ่มเป็นบ่อยๆเริ่มแบบสำลักน้ำแบบมันก็คือเหมือนเป็นเรื่องปกติอะค่ะแล้วเราแบบพอเราเริ่มแบบจับจังหวะได้เริ่มแบบไม่ได้สำลักน้ำไม่ได้อะไรแล้วก็คือเริ่มสนุกกับมันค่ะพอแบบ5ขวบใช่ไหมคะก็เริ่มแบบว่ายกับคุณพ่อว่าเริ่มว่ายเป็นท่าแหละแต่ก็แบบแข่งแค่แบบแมตช์กองๆแกงๆไม่ได้แข่งแบบจริงจัง
0: ก็คือแข่งครั้งแรกตอน5ขวบ
1: ใช่ค่ะ
0: แมตช์แรกเป็นไงตอนนั้น
1: ก็ได้ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่5มาค่ะอ๋อ
0: นี่ขนาดแข่งครั้งแรกนะ
1: ใช่พอมา8ขวบอะค่ะ8ขวบก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาก็เริ่มมาถามหนูแล้วแบบช่างใจเราแล้วว่าคุณจะจริงจังกับตรงนี้มั้ยถ้าคุณจริงจังคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สนับสนุนเต็มที่แต่ว่าพ่อกับแม่ก็ยังแบบมีรั้งไว้ว่าแบบเป็นนักกีฬามันจะเหนื่อยนะมันจะไม่มีเวลาเป็นอิสระของตัวเองเลยนะ
0: ใช่มั้ย
1: ใช่
0: เวลาวัยรุ่นเราก็ต้องเอาไปกับการฝึกออกกําลังกาย
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นเลย
1: ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคือถ้าคุณเลือกจะไปตรงนี้แล้วพ่อกับแม่ก็สนับสนุนเต็มที่คุณก็ต้องเต็มที่ด้วยอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าหนูชอบหนูอยากทํามันตรงนี้อะไรอยากทําให้มันแบบสําเร็จอยากทําให้มันสูงสุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเป็นนักกีฬาแบบจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ
0: ยอดเลยแล้วเห็นว่าเดี๋ยวจะต้องไปซ้อมต่อใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคไปด้วยนะเปล่า
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับผมแล้วช่วงหน้าครับเราตามน้องเนยไปซ้อมที่ศาลนะครับแล้วไปดูกันว่าจะซ้อมหนักแค่ไหน

0: ใช่ค่ะทุกวันค่ะแต่ว่ายกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวค่ะ
1: อ๋อถ้าต่อวันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเนี่ย
0: ต่อวันเหรอคะถ้าเกิดเป็นเปิดเทอมก็
1: เปิดเทอมอ่ะเปิดเทอม
0: ก็เปิดเทอมตื่นตีสี่ครึ่งค่ะ
1: ตื่นตีสี่ครึ่ง
0: ไปสระตีห้าครึ่งลงน้ำค่ะ
1: ฮะ
0: ตีห้าครึ่งลงน้ำ
1: ตีห้าลงน้ำ
0: ใช่
1: แล้วต้องซ้อมกี่ชั่วโมงอ่ะ
0: ถ้าตอนเช้าก็เต็มที่สุดก็ชั่วโมงกับ40นาทีค่ะ
1: ก็น่าเสร็จประมาณ6โมงกับ10โมงป่ะ
0: ใช่ก็ประมาณ7โมง10 7โมง15ประมาณนั้นค่ะ
1: พอจากซ้อมเสร็จก็ต้องไปเรียนใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะจากบ้านเราอยู่ที่สาย5ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เราเรียนที่ไหนนะ
0: เรียนที่หอวังลาดพร้าวค่ะ
1: เดี๋ยวคือเราต้องขับกลับจากบ้านไปสระ
0: ใช่
1: ที
0: ่ประชานิเวศ
1: ประชานิเวศ
0: ตรงประชาชื่น
1: แล้วต้องจากประชาชื่นไปหอวังขับอย่างนี้ทุกวัน
0: ทุกวันค่ะ
1: แล้วพอเรียนเสร็จไงต่อไหม
0: เรียนเสร็จก็มีไปซ้อมตอนเย็นต่อค่ะ
1: ซ้อมตอนเย็นต่ออีก
0: ใช่ค่ะก็ถึงสระประมาณ4โมงค่ะแล้วก็ลงไปวิ่งไปเทรนนิ่งปกติประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะก็ขึ้นประมาณทุ่ม45กับ2ทุ่มค่ะอันนี้คือตอนนักขนาดเปิดเทอมนะคะ
1: แปลว่าความรับผิดชอบเราต้องมากกว่าเด็กทั่วไปมากๆเลยครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: มีใครบังคับให้ทำป่ะหรือว่าเราอยาก
0: ไม่มีนะคะก็คือเหมือนแบบใจเรารักตรงนี้ว่าเราเราจะทำตรงนี้นะแบบใจเรามุ่งมั่นที่จะทำตรงนี้มันก็อยากทำอะค่ะแต่ถ้าเกิดใจเรามันแบบไม่อยากทำแล้วพอแล้วท้อแล้วมันก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำต่อค่ะ
1: มีวันไหนไหมที่รู้สึกว่าแบบโอ้เหนื่อยอะไม่อยากไปซ้อมเลย
0: มีค่ะมีเกือบก็คือพูดตรงๆก็คือเกือบทุกอาทิตย์ค่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าท้อว่าแบบเหนื่อยจังเลยมันไม่มีเวลาพักเหมือนเด็กคนอื่นเขาบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเราก็ลองมองนึกเป้าหมายมองถึงกำลังใจที่เขาให้เราค่ะพวกคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทุกคนก็คือที่เขาให้กำลังใจเราเขาเฝ้ามองความสำเร็จของเราอะค่ะก็เลยคิดว่าเราทำต่อแล้วทำให้เต็มที่มันจะดีกว่าอะไรอย่าง
1: เงี้ยแปลว่ากำลังใจจากครอบครัวนี่สำคัญมากมาก
0: มากค่ะ
1: เพราะถ้าเปรียบเทียบเด็กปกติแล้วนะแค่ตื่นไปเรียนให้ตรงเวลาอย่างยากเลยถูกปะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไหนๆกลับบ้านทันบ้านเรียนพิเศษอีกโอ้แค่นี้ก็คิดแล้วก็เหนื่อยแล้วถ้ายังต้องมีแบบตื่นเช้ามาไปซ้อมไปเรียนกับทันบ้านซ้อมกลับไปนอนโอ้โห
0: เยอะค่ะ
1: มันต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงมากๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เคยเบื่อบ้างไหมครับ
0: ถามว่าเบื่อไหมไม่มีค่ะไม่ค่อยเบื่อแต่ว่าท้อจะเยอะกว่าค่ะเบื่อนี่ถ้าเบื่อก็คือถ้าหนูเป็นคนที่เบื่ออะไรหนูก็จะไม่อยากทำมันนั้นอีกแล้วอะค่ะหนูจะเป็นคนที่ไม่เบื่ออะไรง่ายๆค่ะใช่
1: เราเคยมีการเซตโกของตัวเองไหมว่าแบบเฮ้ยเรามาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเราจะอยากจะไปถึงแค่ไหนยังไงแล้วมีวิธีในการแบบไปถึงจุดนั้นได้ยังไงบ้างไหม
0: มีค่ะก็คือจะเริ่มทีละขั้นค่ะหนูจะวาดความฝันไว้เหมือนขั้นบันไดอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมีเป็นคือถ้าตอนเด็กๆก็จะวาดไว้เป็น C8 SEA Game Asian Game Olympic ค่ะตอนนี้หนูก็ก้าวบันไดมาได้2ขั้นแล้วเหลือแค่ว่าอีก2ขั้นเราก็จะประสบความสำเร็จอะค่ะ
1: ทำยังไงครับถึงแบบมีกำลังผลักดันในขนาดในการไปถึงจุดหมายได้
0: ก็คือเอาตรงๆก็คือครอบครัวมากกว่าค่ะแล้วก็เนยชอบเองด้วยคือเหมือนครอบครัวเขาแบบเต็มที่กับหนูค่ะหนูก็ต้องเต็มที่กับเขาเพื่อได้ผลตอบรับที่เป็นบวกอะค่ะที่มันดีอะค่ะ
1: วันที่ติดทีมชาติครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงครับ
0: ก็ย้อนไปเมื่ออายุ12อะค่ะก็เหมือนกับเรายืมเสื้อพ่อมาใส่ตลอดเลย
1: จริ งเหรอ
0: ใช่แบบเป็นเสื้อที่พ่อเขาแบบติดทีมชาติเรายืมเสื้อพ่อมาใส่ตลอดเลยจนวันนึงเราได้ใส่เสื้อของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจของตัวเองก็รู้สึกแบบดีใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นความฝันเล็กๆที่อยากจะใส่แบบเสื้อติดทีมชาติสักครั้งนึงซึ่งมันก็ทำได้แล้วก็ดีใจมากค่ะ
1: ติดทีมชาติเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นเป็นปกติไหมของเด็กที่จะติดทีมชาติ
0: ถามว่าปกติไหมก็ไม่ค่อยนะคะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เด็กอายุ12ก็ยังจะแบบเล่นแมตช์ในประเทศยังแข่งในประเทศอยู่สำหรับหนูก็ยังแบบมีแบบและแบบเหมือนกับเวลพิเศษอะค่ะแบบรู้สึกว่าแบบตัวเองติดแบบอายุ12ก็คืออายุน้อยสุด
1: เร็วมากๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: 12
0: ใช่ถ้าพูดถึงแบบแมตช์ที่ประหม่าที่สุดก็คือจะเป็นซีเกมค่ะคืออ
1: ๋อที่ผ่านมานี่
0: ใช่ใช่คือมันตื่นเต้นมากแล้วคือมันเป็นปีแรกด้วยซึ่งมันทำให้แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นกดดันนิดนึงเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบว่าเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วเราต้องทำให้มันดีอะค่ะมันก็เลยรู้สึกแบบกดดันค่ะใช่มันกดดันทั้งแบบในสระด้วยแล้วก็คนแบบด้านนอกด้วยจริงๆบางคนที่เขาแบบให้กำลังใจเราแต่เราอาจจะเก็บมันมาเป็นแรงกดดันว่าฉันต้องทำตรงนี้ให้ได้นะถ้าทำไม่ได้แล้วเขาจะมองหน้าเราติดไหมจะแบบรู้

0: เคยมีครั้งไหนไหมครับที่แบบเราถือว่าเรากดดันมากจนเราไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: อินเดียค่ะมาเป็นแมตช์แข่งขันที่เป็นเอเชีย
0: อันนี้คือแมตช์ประเทศละ
1: ใช่เป็นแมตช์เอเชียค่ะทุกคนก็คือต้องจับตามองคนที่เป็นดาวรุ่งถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ซึ่งในหนึ่งในนั้นก็คือเป็นหนูด้วยแล้วคืออินเดียเป็นสิ่งที่หนูแบบไม่ประสบความสำเร็จเอาเลยก็คือท้อมากแบบกดดันตัวเองเกินไปอะค่ะแล้วก็ใจแบบไม่สู้เหมือนตอนแต่ก่อนอะค่ะคือลงไปไหว้แล้วรู้สึกมันไม่ใช่ตัวของตัวเองรู้สึกมันไม่มีความสุขอะค่ะก็เลยทำให้ผลงานที่อินเดียวันนั้นอะมันไม่ดีคือพ่อกับแม่ก็คือเขาเสียใจอะค่ะหนูรู
0: ้
1: แล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่าถ้าลูกไม่ไหวลูกเลิกได้นะพ่อแม่พร้อมที่จะให้ลูกเลิกตอนนี้ซึ่งหนูบอกตรงๆว่ามันเป็นสิ่งที่เขาแบบพูดออกมาเพราะแบบอยากให้เราแบบสบายใจไม่ให้แบบไม่ให้เหนื่อยแล้วแบบพอแล้วก็ได้อะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่เสียใจแล้วแต่คือในใจหนูคือรู้สึกว่าแบบว่าเออคือเราทำมันไม่ดีจริงๆอ่ะถ้าเขาคือพ่อกับแม่เขาไม่เคยพูดแบบนี้ถ้าเราทำไม่ดีจริงๆอ่ะซึ่งหนูก็แบบกดดันตัวเองขึ้นแล้วคือรู้สึกว่าแบบการแข่งขันทุกครั้งที่ลงไปมันไม่มีความสุขเลยอ่ะมันกดดันมากแล้วก็พ่อกับแม่เขาก็พยายามให้กำลังใจตลอดแต่ว่าหนูเป็นคนที่ช่วงนั้นหนูบอกตรงหนูเป็นคนที่กั้นพ่อกับแม่มากรู้สึกว่าอยากเป็นตัวของตัวเองอะค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางจริงก็ทำให้แบบรู้สึกกดดันคือหนูเอาตรงๆหนูร้องไห้ทุกวันเลยนะที่ไปแข่งที่นู่นอ่ะแบบทุกคนเขาก็จะมีรอยยิ้มกันประสบความสำเร็จกันแต่หนูแบบไปแล้วหนูแบบร้องไห้เพราะมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันแบบกดดันเกินไปอ่ะมันแบบเหนื่อยมันทำไปก็ที่ซ้อมมาไม่เห็นมีความหมายเลยไม่รู้จะทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็คือว่ามีอยู่แมตช์นึงซึ่งน้องเนยอะค่ะเขาเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จมาเกือบทุกแมตช์แล้วเขายังไม่เคยที่จะพลาดหรือว่ายังไม่เคยที่แย่หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็มีแมตช์อยู่แมตช์นึงที่ผ่านมาช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นแมตช์ของเอเชียนเอทซึ่งเราไปแข่งที่อินเดียคือแม่เนี่ยก็ไปกับเขาด้วยคือหนึ่งน้องเนี่ยเอาก่อนคือความเปลี่ยนแปลงเรื่องวัยรุ่นเริ่มเป็นสาวความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็จะมีความ1กดดันตัวเอง2วิตกกังวล3คือมันเป็นแรงเสียดทานอะไรต่างๆที่เขาคิดณจุดนั้นพอเขาทำมาแล้วเนี่ยค่ะคือเวลาไม่ดีเลยแย่มากในตัวเขาดรอปลงอะค่ะคือเขาก็แบบเขาเสียใจอะค่ะคือเสียใจโดยที่กันแบบเขาฟูมฟายมากโดยที่การที่เขาดึงสติตัวเองกลับมาที่จะมาไหว้ท่าถัดไปไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์ในความพ่ายแพ้ความเสียใจหรืออะไรต่างๆนานานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพ่อกับแม่ไม่เคยสอนเขาว่ากีฬาแพ้ไม่เป็นแต่ว่าน้องเราต้องยอมรับในมุมนึงว่าที่ผ่านมาคือน้องทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดแต่แมตช์นี้ซึ่งมาเป็นแมตช์ที่ประสบการณ์ของเขาจริงๆที่เขาจะต้องพ่ายแพ้มันก็เป็นบทเรียนอย่างนึงที่สอนน้องได้ว่าน้องควรจะต้องทำตัวหรือปรับตัวหรือจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไง
1: คือตอนนั้นคือใจหนูเลิกแล้วนะกลับไปคือต้องเลิกแล้วอะคือมันไม่ไหวแล้วอะแต่พอแบบเห็นหน้าแม่เห็นหน้าโค้ชเห็นหน้าเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เขาให้กำลังใจหนูเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะแมตช์หน้าคุณยังมีนะคุณทำแมตช์นี้ไม่ได้แมตช์หน้าคุณอาจจะทำได้ก็ได้ใครจะรู้คุณแค่กลับไปตั้งใจซ้อมซึ่งมันทำให้หนูมีแรงแบบฮึดขึ้นมาว่าแบบเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้อะค่ะมันหยุดแค่นี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบมันไปต่อได้อีกถ้าคุณแบบใจคุณแบบไปอ่ะประมาณนี้ค่ะ
0: เราคิดว่าเราสามารถกลับมาแล้วมาเซ็นได้ไหม
1: ได้ค่ะในไม่นาน
0: เฮ้ยก็มั่นใจเดี๋ยวก็ต้องได้แล้วแหละอย่างเงี้ยถูกปะเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้
1: ค่ะ
0: แน่นอนว่ากีฬาย่อมมีแพ้มีชนะผมเชื่อว่าไม่ใช่วัยรุ่นทุกคนครับที่จะพร้อมรับมือกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นได้ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอพร้อมทั้งคำแนะนำเพื่อให้เราเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างผู้ชนะจะเป็นอย่างไรครับติดตามอีกสักครู่ครับ

0: ก็แพ้บ่อยๆก็อะไรที่อยู่แล้วไม่ได้เดี๋ยวพอเจอบ่อยๆมันก็อยู่ได้อ้
1: าวเหรอก็แค่ต้องเจอกับมันให้เยอะขึ้นงี้อ่ะคร
0: ับ ใช่นี่คือสำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไปโฟกัสกับเรื่องแพ้ชนะเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบพอแพ้แล้วมันก็เฟลอ่ะแต่จริงๆถ้าเราโฟกัสกับการแข่งขันที่เราลงเนี่ยเราได้อะไร

0: ู่แล้วเนี่ยคือประสบการณ์รางวัลนี่มันอาจจะเป็นแบบผลพลอยได้เป็นแบบได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้สิ่งที่มันแบบมีค่ามากๆแล้วแล้วจริงมันมีค่ากว่าจริงๆ
1: ผมก็เคยเป็นนะจริงผมจำถึงวันนี้เลยแข่งดนตรีแล้วแพ้แล้วก็ร้องไห้เละเทะแต่ตอนนั้นก็เหมือนพอเราแพ้เราเจออะไรมาเรื่อยมันก็เริ่มชินแล้วก็ผ่านไปได้
0: ใช่มันก็จะคือแพ้เนี่ยดีเพราะมันได้รู้จักวิธีคิดไงคือเวลาไม่เคยแพ้มันก็คิดไม่เป็นว่าต้องจัดการความรู้สึกตึงยังไงต้องมีเปลี่ยนมุมมองยังไงต้องจัดการกับความผิดหวังยังไงมันจริงๆเวลาแพ้เนี่ยมันโหมันเติบโตขึ้นมากเลยนะคนชนะเนี่ยมันได้อย่างเดียวคือดีใจแบบรู้สึกสำเร็จเลยใช่ไหมแต่ว่าโหคนแพ้เนี่ยจริงๆได้อะไรที่แบบเยอะกว่านั้นมากอ่ะได้บทเรียนได้รู้ว่าเรายังมีจุดที่ต้องพัฒนายังไงได้รู้ว่าจัดการความผิดหวังทำยังไงได้กลับมารู้สึกดีกับตัวเองในวันที่ตัวเองเป็นคนแพ้ได้กอดตัวเองเป็นทำยังไงคือโหยมันมีคุณค่ามากทีนี้เนี่ยเราพบว่าเด็กเนี่ยหลายคนจะถูกปลูกฝังที่เราความคิดที่เราเรียกว่าเป็นฟิกไมเซ็ตเราแบบแพ้ไม่ได้การคนแพ้คือคนที่ล้มเหลวเงี้ยคืออะไรที่มันแบบความคิดที่มันติดกรอบแบบนี้มันทำให้เด็กไม่ได้พัฒนาจริงๆนี่เราอยากจะทำให้วัยรุ่นเนี่ยมีความคิดแบบที่เราเรียกเป็น growth mindset เนาะ
1: growth mindset
0: ก็คือวิธีคิดเพื่อการเติบโตนะคะอย่างเช่นคนที่มี growth mindset ก็จะมองว่าการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาแต่ว่าการลงแข่งขันนี่แหละคือความแบบความกล้าหาญการแพ้ชนะก็มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แต่คนที่แบบสามารถที่จะแบบลงมาหาประสบการณ์เนี่ยคือคนที่แบบได้อะไรความล้มเหลวการแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวการแพ้เป็นประสบการณ์แบบหนึ่งคนที่มีgrowth mindsetเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดเนี่ยไปได้ไกลกว่าประสบความสำเร็จสูงกว่านี้จากงานวิจัยคนที่มีfixed mindsetก็ต่อไปมันก็จะมองว่าอันไหนที่แข่งแล้วแพ้ก็ไม่แข่งแล้วมันจะพัฒนาได้ยังไงอะสนองสู้ก็ไม่สู้อย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าความล้มเหลวคือความแบบอับอายความผิดพลาดคนเรามันมีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่กำเนิดนี่คือความคิดแบบfixed mindsetแต่ความคิดแบบgrowth mindsetคือคนเราพัฒนาได้คนเราเรียนรู้ผ่านประสบการณ
1: ์
0: ประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้เราเติบโตความพ่ายแพ้หรือความผิดพลาดเนี่ยเป็นบทเรียนหรือเป็นแบบประสบการณ์อันล้ำค่าอันนี้คือความคิดแบบเด็กที่มีgrowth mindset
1: เขาบอกว่าวัยรุ่นสมัยนี้แพ้ไม่เป็นอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
0: ก็อาจจะจริงนะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาแพ้มันไม่ได้แพ้แค่แบบอยู่ในบ้านไงมันแพ้แบบโลกรู้อะนึกออกปะมันมีโซเชียลมันมีแบบอะไรที่แบบโอ้โหมันเห็นกันเยอะมันไม่ใช่แค่เราละที่มีคนมาจ้องมองในการแข่งขันมันมีโลกทั้งโลกมาเห็นเราด้วยในการแข่งขันมันก็อาจจะเป็นไปได้เนาะอีกอันนึงที่เราพบเนี่ยจริงเด็กที่แพ้ไม่ค่อยเป็นเนี่ยนะเราเพราะว่าจริงๆเป็นเด็กที่เซลล์มันไม่ได้ดีมากคือเด็กที่ความนับถือตัวเองไม่ค่อยดีเซลล์เอสตีมไม่ค่อยดีเซลล์คอมแพชชั่นหรือความเมตตากับตัวเองก็ไม่ค่อยดีคือเคี่ยนตีตัวเองอย่างหนักเลยว่าต้องชนะต้องอะไรเงี้ยเนาะแล้วลึกๆก็เป็นคนที่แบบผิดพลาดล้มเหลวไม่ได้มันรู้สึกว่าเราไร้ค่าเราห่วยเราไม่เจ๋งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้เปราะบางเกินกว่าจะไปรับกับความผิดหวังนั้นได
1: ้ผมว่าผมเคยเป็นแต่อยากจะรู้ว่าจะช่วยยังไงให้มันดีขึ้นได้บ้างไหมครับความคิดเหล่านี
0: ้หลักๆเนี่ยมันต้องมาเติมเซลล์เอสตีมของตัวเราก่อนก็คือเติมเซลล์ของเราอะเซลล์ของเรามันไม่ได้ได้มาจากการได้รางวัล
1: ครับ
0: เซลล์ของเรามันได้จากการที่เราสามารถที่จะชื่นชมตัวเองมองข้อดีของตัวเองเห็นข้อดีของตัวเองเห็นจุดบกพร่องของตัวเองแล้วยอมรับมันได้และรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้คนที่เห็นกระจกแล้วแบบแบบรู้สึกโอเคกับคนในกระจกแบบชื่นชมได้นี่มันไม่ได้ต้องประสบความสำเร็จได้รางวัลนะบางทีแค่เดินไปให้ตังขอทานหรือมันเดินไปได้แบบช่วยลูกหมาเนี่ยคืออะไรที่เล็กๆน้อยๆเรารู้จักที่จะชื่นชมตัวเองมันจะสะสมเซลฟ์ที่รู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าตัวเราเป็นคนใช้ได้ตัวเรามีความหมายตัวเราเป็นที่รักเนี่ยพวกนี้มันเกิดจากการที่เราเติมตัวเองให้เต็มก่อนแล้ววันนึงที่เราเฟลเราแพ้เราแบบล้มเหลวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันรักตัวเองพอที่จะแบบบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาใหม่ไม่เป็นไรหรอกคนเรามันก็ล้มเหลวเป็นธรรมดาไม่เป็นไรนะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยคือมันจะมีความเมตตากับตัวเองได้พวกนี้มันมาจาก relationship มันมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ที่แบบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแสดงความรักมีเวลาด้วยเงี้ยเด็กก็จะรู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยเป็นคนที่มีพ่อแม่เป็นที่รักเป็นคนที่มีความสำคัญเด็กก็จะโตมาแบบมีเซลล์ที่เต็มเด็กที่โตมาแบบพ่อแม่ไม่ใส่ใจพ่อแม่เลี้ยงแบบตี แบบใช้อารมณ์รุนแรง

0: หรือพ่อแม่ที่เฉยเมยทอดทิ้งแทบจะไม่ได้ดูแลเงี้ยเมื่อโตมาแบบสงสัยในตัวตนของตัวเองอะฉันมีคุณค่าหรือเปล่าฉันเป็นที่รักไหมอะไรเงี้ยมันพวกนี้พอเซลมันไม่แน่นเนี่ยวันนึงที่จะไปเจอกับความถูกตัดสินว่ายังไม่ดีพออะไรเงี้ยโหมันสะเทือนข้างในเยอะเพราะมันก็จะรับไม่ค่อยได้กับความพ่ายแพ้มันพ่อแม่เนี่ยมีผลตั้งแต่การสร้างเซลล์สติมที่ดีพ่อแม่มีผลตั้งแต่การทำให้ลูกมองว่าจริงๆกระบวนการนี่มันสำคัญกว่าผลลัพธ์การที่ลูกลงไปแข่งเนี่ยนะโหแบบเอาชนะความกลัวของตัวเองลูกได้ประสบการณ์เยอะมากเลยได้ที่เท่าไหร่เนี่ยแม่คิดว่าลูกทำเต็มที่นะแม่แบบโอเคเลยเนี่ยมันก็กับอีกเด็กคนนึงแบบต้องชนะนะห้ามแพ้เงี้ยโหมันต่างกันมากหน้าที่ของพ่อแม่เนาะก็คือส่วนหนึ่งก็คืออย่าก็ทำให้เขามีเซลฟ์นะแล้วก็มองเรื่องกระบวนการเป็นเรื่องสำคัญนะคะสร้างgrowth mindsetให้กับลูกเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วอีกอันนึงก็คือทำให้เขาเห็นว่าการแข่งขันเนี่ยมันมีแพ้มีชนะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติพ่อแม่เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นผู้ชนะเสมอเราไม่ได้ชื่นชมเขาเวลาเป็นผู้ชนะเราชื่นชมที่เขาเป็นคนที่มีความตั้งใจเขากล้าหาญคุณสมบัติพวกนี้สุดท้ายมันจะต่อเติมตัวตนให้เด็กกลายเป็นคนที่เขาอาจจะเป็นผู้ชนะวันหนึ่ง
1: แปลว่าเราต้องจัดการกับการแพ้ให้เป็นแล้วมันจะดีขึ้นเอง
0: แล้วก็อยู่กับมันแบบเหมือนเป็นเรื่องปกติก็แพ้ได้ล้มเป็น
1: โอ้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับพอได้ฟังคุณหมอพูดวันนี้แต่ตัวผมเองพูดจริงเลยอันนี้รู้สึกดีขึ้นจริงๆก็หลังจากได้ฟังเรื่องราวที่คุณหมอเล่าให้ฟังแล้วก็ความรู้ที่คุณหมอแนะนำแล้วนะครับผมว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์ไปนะครับแล้วตัวผมเองก็คิดว่าได้ประโยชน์มากๆด้วยเหมือนกันนะครับก็วันนี้ครับผมรายการเจนไวของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณคุณหมอโอ๊คมากนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงสาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดี
1: ทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างมา

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจะล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: สวยไม่อยากไปโรงพยาบาล
1: ฟังค่ะฟังทางนี้ค่ะฟังครูหน่อยนะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องการดูวันหมดอายุคือเวลาเราจะทานขนมหรืออาหารเราควรดูวันหมดอายุก่อนนะจ๊ะเอาล่ะใครรู้บ้างว่านมกล่องนี้ดูอย่างไรว่าหมดอายุ
2: โถเอ้ยไม่เห็นจะยากเลยนี่ไงครับกินดูเลยเปรี้ยวก็แปลว่าเสีย
1: นั่นนมอาจจะไม่เสียแต่เราจะท้องเสียนะจ๊ะเอาล่ะง่ายๆดูที่ตรงนี้จ้ะเห็นไหมวันที่เดือนปีที่หมดอายุหรือตรง EXP ย่อมาจาก expiration date หรือวันหมดอายุโอ้ยกล่องนี้เก็บได้นานมากเลยนะครับเข้าใจแล้วครับ

0: เอ้ยหิวหิวมีอะไรกินบ้างอ่ะ
1: ไม่หิวเหมือนกันครับ
2: เฮ้ hey.
0: What is it
2: a nut N U T nut a nut nuts
1: แต่เอ๊ะนี่หมดอายุแล้วนี่
0: อ้าวอดเลยเราเฮ้ยนั่นเสียงอะไรอ่ะ
1: รถพยาบาลน่ะ
0: อ้าวเสร็จข้าวสวยแล้วสิคะกินเลยนะฮะเจ้าถั่วลิสงแสนอร่อยอืมอ้ำกินอะไรอยู่อ่ะข้าวสวยกินถั่วจ้าอร่อยมากเลยฮะขอหยองมั่งเด้อ้าวหมดซะแล้วจ้ะอ้าวนั่นถั่วหมดอายุแล้วกินเข้าไปเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เป็นอะไรอ่ะข้าวสวย
3: โอ๊ยปวดท้องอ่ะ
1: อ้าวไปทำอะไรมา
0: หมูหยองว่าสงสัยจะเป็นถั่วถุง

0: เลยอ่ะ
1: เอ้ยน่าจะใช่นะเอ้ยมีผื่นขึ้นด้วยไม่ไหวแล้ว
2: สงสัยต้องรีบไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
1: ที่ไหนเหรอ
2: ก็โรงพยาบาลไง
1: อะเขาสวยไม่อยากไปโรงพยาบาล
2: ไปเร็วๆเลยเขาสวย
1: ไม่นะอย่าดันสิอย่าดัน
2: อ้าวไม่ดันก็ได
1: ้โอ้ยยิ่งคันๆอยู่ด้วย
2: โรงพยาบาลน่ะไม่น่ากลัวหรอกเดี๋ยวให้คุณยานของดาวี่ช่วยพาไป
3: ฮะข้าวสวยเป็นอะไรครับ
2: ไม่ต้องตกใจครับข้าวสวยผื่นขึ้นนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
3: ได้เลยรับทราบพร้อมเดินทาง

0: ายบาย
1: ไม่ใช่ละมาเร็วเข้าเข้าสวย
2: ให้คุณหมอรักษาจะได้หายยังไงล่ะ
3: เป็นอะไรกันจ้าเด็ก
0: ๆ Who is it?
4: A nurse. N U R S E nurse. A nurse. This.
0: เฮ้ยนางพยาบาลเหรอคะน่ากลัวจัง
2: ไม่ต้องกลัวหรอกนะเป็นอะไรมาล่ะเขาสวยปวดท้องแล้วก็มีผื่นขึ้นน่าจะมาจากถั่วเนี่ยครับ
0: โอ้ยโอ้ย
2: ไหนดูสิ

0: ไหมครับนั่นสิครับ
1: น่ากลัวจังสงสัยจะจับข้าวสวยฉีดยาแน่ๆ
0: ไม่น่ากลัวหรอกเข็มเล็กนิดเดียวเอง
2: วุ๊บปี้วุ๊บปี
1: ้ไอ้ต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยอ่ะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเป็นเอามากนะเนี่ย
2: What's happening
0: แบบนี้ไง What is it?
3: A newspaper. N-E-W-S-P-A-P-E-R. Newspaper. A newspaper.Newspapers
0: ทำอะไรน่ะหมูหยอง
4: ก็พรางตัวไงเล่าไม่เห็นเหรอ
0: เห็นแต่มันกลับหัว
4: อ้าวเหรอโถ
0: มาแล้วจ้าโอ้ยไม่เห็นน่ากลัวเลย
4: ก็ไม่มีใครบอกว่าน่ากลัวนะ
0: ให้คุณหมอตรวจหน่อยนะจ้า
1: ค่ะ
5: หมอว่าต้องฉีดยานะ
1: เฮ้ยยาแน่ๆเรา
5: หนูหนู
4: เขาสวยเขาสวยเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ค่ะไม่ได้เป็นอะไร
0: มาแล้วจ้า
1: What is it
3: N-E-E-D-L-E Needle A needle Needles
1: ฮะเนี่ยเหรอเข็มฉีดยาที่เขาร่ำลือ
0: ใช่แล้วจ้ะทำไมเหรอจ้ะ
1: แค่เนี้ยสบายมากค่ะนึกว่าจะใหญ่กว่านี้

0: มาหมอจะฉีดยาให้นะ
1: ได้เลยค่ะคุณหมอเป็นอะไรอ่ะเจ็บมากเหรอ
2: เปล่าเจ็บเท่ามดกัดนะ
0: แค่นี้ก็เสร็จแล้วโรงพยาบาลจริงๆแล้วไม่น่ากลัวเลยนะ
1: ออกจะสนุกด้วยซ้ำ
2: เขาสวยหายแล้วค่ะเขาสวยหายแล้ว
1: โอ้โหหายเร็วมากเลยนะนั่นสิ
2: ใช่ค่ะตอนแรกเขาสวยก็กลัวแต่พอฉีดยาสักแป๊บเขาสวยก็หายปวดท้องเลย
1: โอ้โห
0: คือจริงๆแล้วเข้าสวยแพ้ถั่วลิสงแล้วที่สำคัญถั่วนี่หมดอายุ
1: นั่นมันถั่วที่เขาสวยกินนี
2: ่ใช่แล้วเขาสวยลืมดู
1: มีหน้าล่ะ
3: กินของหมดอายุน่ากลัวจริงๆแฮะ
1: ถ้าจะกินอะไรก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ะโล่งอก
3: เขายังชั่วดีนะที่เราไม่ได้กินน่ะกลับกันเถอะจ้าเขาสวยหิวแล้วจะกลับไปกินต่อไม่เข็ดเหรอเขาสวย
2: เฮ้ยเข็ดแล้วจ้า
1: แล้วมาใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

The needle.

paper.

0: ช่วยเข้าสวยเล่นเกมจับคู่กันนะคะ
1: Let's play

0: Nut. Nurse. Nurse. Good job.
1: What is it?
0: Nut. Newspaper. Needle. Needle. Wow.
2: Wow. Finish.
3: เพื่อนๆเก่งมากเลยค่ะ
4: ใช่แล้วครับวันนี้พวกเราต้องไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โจนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าที่ออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลงมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาหาการเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับ

ครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาแล้วก็ทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับเอาละครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

แล้วก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาวสองหน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครง

0: เนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีที31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ
1: โอ้
2: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะฮะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัสมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอยู่ชั้นป.4นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีก

มากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ูกุ๊กตอนปลูกผักบุ้งแสนลำบาก
1: กุ๊กกับแก๊ปโดนคุณยายทำโทษด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำโทษสักทีแถมยังเป็นวิธีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี่
2: นี่นะเอาสิ
3: ตายแล้วนี่พวกหลานทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาคว้างเล่นกันอย่างนี้ล่ะ
1: ก็กลับมาสิคะคว้างมาก่อนกุ๊กก็เลยคว้างกลับไปบ้างนะคะ
2: พี่นั่นแหละคว้างมาเยอะกว่าผมอีก
3: อยู่ดีๆเอาอาหารมาคว้างทิ้งคว้างเล่นกันอย่างนี้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยนะจ๊ะรู้ไหม
2: โถคุณยายครับแค่ผักแค่ไม่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ก็ได้ครับ
3: ผักแค่ไม่กี่ต้นเลยจ้ะรู้หรือเปล่าว่าชาวไร่ชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ผักมาสักหนึ่งต้นน่ะ
2: ก็ไม่เห็นนะสิครับผมก็เห็นเขาปลูกกันง่ายๆเต็มสวนไปหมดเลย
3: ถ้าอย่างนั้นยายขอทำโทษให้พวกหลานปลูกต้นผักบุ้งมาส่งยาย
1: ปลูกผักบุ้งเหรอคะ
3: ใช่จ้ะพวกหลานต้องช่วยกันปลูกผักบุ้งให้โตเต็มที่แล้วเอามาส่งยายถ้าพวกหลานทำไม่ได้แล้วก็ยายจะไปบอกให้แม่เขาตัดเงินค่าขนมหลานหนึ่งอาทิตย
2: ์ค่ะตัดเงินค่าขนมหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอครับ
3: ถ้าไม่อยากถูกตัดเงินก็พยายามเข้าแล้วกันนะเอานี่เมล็ดผักบุ้งแล้วก็หนังสือวิธีปลูกถ้าพร้อมเมื่อไรก็เริ่มกันได้เลยนะ
2: ครับถ้าทางคุณยายคงจะโกรธพวกเราจริงๆนะครับเนี่ยปกติคุณยายไม่ค่อยทำโทษพวกเราอย่างนี้เลย
1: ก็นั่นน่ะสิเพราะแก๊ปนั่นแหละเล่นไม่เข้าเรื่องดูสิพี่เลยโดนทำโทษไปด้วยเลย
2: เอาเถอะครับตอนนี้เรารีบมาปลูกผักบุ้งนี้กันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องโดนตัดเงิน
1: เอาปลูกก็ปลูกขั้นแรกเอาเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำไว้ก่อนสัก 6-12 ชั่วโมงให้เมล็ดผักดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่วยให้ผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
2: อ่ะดูสิครับมีเมล็ดลอยน้ำขึ้นมาด้วยล่ะ
1: พวกเมล็ดที่ลอยน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้เอาออกไปได้เลยเอาล่ะได้เวลาปลูกลงดินแล้วทีนี้ก็รออีก 2-3 วันโน่นน่ะกว่ามันจะงอก
2: 2-3 วันเลยเหรอครับไม่เห็นเหมือนในเกมเลยแป๊บเดียวก็งอกแล้ว
1: ก็นี่มันไม่ใช่เกมนี่นาจะเอามาเปรียบเทียบกับของจริงได้ยังไงเล่าเถอะ

0: ฮ่างอกแล้วครับต้นผักบุ้งของเรางอกขึ้นมาแล้วครับ
1: อย่างนี้ต้องรดน้ำให้เยอะๆจะได้โตเร็ว
0: ๆเว้ยแย่แล้วต้นผักบุ้งมันดูแย่ลงแย่ลงยังไงก็พี
1: ่ตายจริงสงสัยวันเนี้ยแดดจะร้อนเกินไปแน่ๆเอ้ยดูสิดินแห้งหมดแล้ว
0: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่เอาน้ำมันลดอีกให้มันเยอะๆเลยดีไหมครับ
1: แค่นั้นคงไม่พอหรอกพี่ว่าเราต้องช่วยกันพรวนดินให้ร่วนซุยนะแล้วก็ต้องหาอะไรมาบังแดดให้ผักบุ้งด้วย
0: เว้ยแย่แล้วกระถางผักบุ้งมันล้มหมดแล้วทำไงดีล่ะ
1: แหมแปลกจังทำไมช่วงนี้ต้นมันไม่โตขึ้นเลยเนี่ยตามปกติต้นมันน่าจะสูงกว่านี้แล้วนี่นา
0: แก๊ปมีวิธีแก้แล้วล่ะครับ
1: อ๋อทำแบบนี้แล้วผักบุ้งมันจะโตขึ้นจริงๆหรอแก๊ป
0: ไม่รู้สิครับแก๊ปก็ทำตามรายการทีวีที่เคยดูมาครับ
2: ตั้งแต่ปลูกมานี่เคยใส่ปุ๋ยกันบ้างหรือยังล่ะ
1: ยังไม่เคยใส่เลยอะค่ะ
2: ต้นไม้มันก็เหมือนคนเราละจ้ะถ้าอยากจะให้มันโตเราก็ต้องให้อาหารให้ปุ๋ยมันกินเยอะๆ
1: ค่ะเจ้านกอย่ามายุ่งกับผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปชิ่วชิ่วชิ่ว
0: อ้าวเจ้าหนอนนี่อย่ามากินผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปออกไปพวกหนอนแมลงทั้งหลายอย่างนี้มันต้องฉีดยาฆ่าแมลงซะดิแล้ว
2: ไม่ได้นะแก๊ปห้ามใช้ยาฆ่าแมลงเด็ดขาดนะ
0: อุ้ยทำไมล่ะครับ
2: ก็ผักบุ้งเนี่ยเราปลูกไว้กินเองนะจ๊ะถ้าฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปเราก็ได้กินสารพิษเข้าไปด้วยนะสิ
0: โถแล้วจะทำยังไงกับพวกหนอนนี่ดีล่ะเนี่ย
1: พี่ว่าเรามากำหนดเวรผัดกันออกมาตรวจดูผักดีกว่าถ้าเจอพวกหนอนแมลงเมื่อไหร่ก็รีบเอามันออกไปเลยนะ
0: ครับพี
1: ่เย้สำเร็จแล้วผักบุ้งโตเต็มที่สวยสุดๆเลย
0: เย้ใช่โยไม่ต้องถูกตัดเนื้อแล้วเราทำไมการปลูกผักแค่ไม่กี่ต้นมันถึงได้ลำบากแย่เกียนขนาดนี้นั่นเนี่ย
2: ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะกว่าผักต้นหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาให้กินกันได้พวกชาวสวนชาวไร่เขาต้องลำบากกันแค่ไหนแล้วที่พวกหลานเอาผักไปขว้างเล่นทิ้งๆคว้างๆกันอย่างนั้นมันสมควรไหม
0: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่เอาผักมาขว้างเล่นกันอีกแล้วครับ
1: ก็เหมือนกันค่ะโอ้ยกว่าจะปลูกผักได้สักต้นหนึ่งต้องลำบากแทบตายต่อไปนี้เวลากินผักบุ้งก็จะกินไม่ให้เหลือเลยนะคะ
2: ใช่แล้วจ้ะอาหารแต่ละอย่างกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องกินต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดจำเอาไว้ให้ดีๆนะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ขอพวกเราพักผ่อนก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเอ้ย

0: อรี่หนูกุ๊กตอนเล่นบอลไม่ยากหรอก
1: กลับมาแล้วจ้าเหนื่อยจริงๆเลยวันนี
2: ้คุณพ่อเหนื่อยแล้วคะงั้นทานน้ำนี่ก่อนนะคะ
1: ขอบใจมากจ้าแก๊ปได้ข่าวว่ามีสอบวิชาพละไม่ใช่เหรออ
3: ืมใช่ครับมีสอบวิชารับลูกบอลนะครับ
1: แล้วนี่ซ้อมบ้างหรือยังเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมไว้เดี๋ยวทำไม่ได้แล้วจะสอบตกเอานะ
3: แก๊ปก็รอพ่อมาซ้อมบอลให้อยู่นี่ไงล่ะครับแต่พ่อก็ไม่ว่างสักทีแก๊ปก็เลยไม่ได้ซ้อม
1: อ้าวเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลครับครับโอ้ตายจริงงั้นเดี๋ยวผมจะรีบสรุปรายงานส่งให้เร็วๆนี้นะครับ
3: เห็นมั้งยังไงยังไงพ่อก็ไม่ว่างซ้อมบอลกับผมอยู่ดีแหละช่างมันเถอะครับถ้าจะสอบตกก็ให้มันตกไปเถอะ
1: ได้ยังไงล่ะแก๊ปอยู่ดีๆจะมายอมแพ้กันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงถึงพ่อจะไม่ว่างซ้อมให้แต่แก๊ปก็ให้คนอื่นช่วยซ้อมแทนก็ได้นี่นะ
3: จะให้ใครมาช่วยซ้อมล่ะครับคุณยายก็แก่แล้วคุณแม่ก็ทำแต่งานบ้านยุ่งๆเหมือนกัน
1: ก็พี่กุ๊กนี่ไงล่ะ
2: หนูล่ะคะ
1: ใช่จ้ากุ๊กนี่แหละแค่แตะบอลให้แก๊ปฝึกรับนิดเดียวเองถือว่าช่วยพ่อหน่อยละกันนะ
2: โอ้ยก็ได้ค่ะ
3: พี่กุ๊กเหรอเอางั้นก็ได้เอาเลยพี่แตะมันเลยเดี๋ยวผมจะรับลูกบอลไว้ไม่ให้เข้าประตูสักลูกเลย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นลุยแล้วนะ
3: พี่กุ๊กเตะมาให้เข้าโกสิครับไม่งั้นผมจะซ้อมรับลูกได้ยังไง
2: ท่าทีจ้าท่าทีงั้นเดี๋ยวเอาใหม่นะโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บมาก
3: โถพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นแล้วจะมาซ้อมบอลให้แก๊ปได้ยังไงแก๊ปว่าแล้วว่าผู้หญิงอย่างพี่กุ๊กอะเตะบอลไม่เป็นหรอกเฮ้อไม่เอาแล้วแก๊ปไปเล่นเกมต่อดีกว่าไม่ซ้องไม่ซ้อมมันแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงแล้วถึงจะเล่นบอลเก่งๆได้แล้วเนี่ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งผู้หญิงอย่างเราจะไปเล่นบอลเก่งๆได้ยังไงเอ๋รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่เราท้อแท้แบบนี้มันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นาอ๋อเจอแล้วที่แท้ก็ตอนที่เราเพิ่งหัดทำอาหารครั้งแรกนี่เองตอนนั้นคุณแม่สอนเราทำไข่เจียวง่ายๆ
4: นี่นะจ๊ะกุ๊กเผื่อตอนแม่งานยุ่งไม่อยู่บ้านลูกจะได้ทำอาหารกินกันเองได้นะจ๊ะขั้นแรกก็ตอกไข่ใส่ชามเลยจ้ะ
2: อย่างนี้หรอคะ
4: จ้าจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันเติมซีอิ๊วหรือน้ำปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เทลงกระทะได้เลยจ้ะแหมทอดนานไปหน่อยจนไหม้เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูใหม่นะดูเละเทะไปหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้าลองดูอีกทีนะคราวนี้ทั้งไหม้ทั้งเละเลยเหรอจ้าม
2: ีเอาแล้วค่ะมีเอาแล้วยังไงยังไงก็คงทอดไข่ให้สวยๆเหมือนของแม่ไม่ได้หรอกค
4: ่
2: ะ
4: ไม่หรอกจ้ะกุ๊กแม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำได้จ้ะของอย่างนี้น่ะมันก็ต้องฝึกทำไปบ่อยๆถึงจะเก่งนะลูกคิดเหรอจ้าว่าแม่จะทอดไข่ได้สวยๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกตอนแรกๆแม่ก็ทำไข่ไหม้ดำๆอย่างนี้เหมือนกันละจ้ะ
2: จริงเหรอคะ
4: จริงสิจ้าแต่แม่ก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝึกฝนทำมันบ่อยๆจนในที่สุดแม่ก็ทอดไข่ได้สวยสมใจจ้าถ้าลูกลองพยายามเหมือนแม่แม่เชื่อว่าลูกต้องทำได้แน่นอนจ้ะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กจะพยายามดูนะคะสำเร็จแล้วค่ะแม่หนูทำได้แล้วค่ะหนูทำได้แล้ว
4: ยินดีด้วยจ้าแม่บอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหน

0: ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจ้ะ
1: จริงด้วยถ้าเราตั้งใจพยายามจะทำสักอย่างยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน
2: เอ๊ะพี่กุ๊กทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อ2วันก่อนยังเตะบอลแป๊กอยู่เลยนี่นาทำไมวันนี้ซัดเอาซัดเอา
1: พาพี่ฝึกซ้อมมายังไงล่ะจ๊ะ
2: หาแค่ฝึกซ้อมแค่ไม่กี่วันก็เล่นเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ก็เพราะพี่มีความพยายามยังไงล่ะจ๊ะคนเราถ้าอยากจะเก่งมันก็ต้องฝึกซ้อมฝึกทำบ่อยๆอย่ายอมแพ้มาคราวนี้แหละพี่จะเป็นคู่ซ้อมของแกให้เต็มที่ไปเลยย้า
3: หลับไม่ได้เลยอะไม่เอาแล้วไม่เห็นสนุกเลย
1: ถ้ายอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้แล้วจะเก่งได้ยังไงล่ะแก๊ปมาซ้อมกันต่อจ้ะเดี๋ยวซ้อมไปเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเองแหละเหมือนพี่ไง
3: เอ้ยก็ได้ครับถ้าพี่กุ๊กทำได้ผมก็ต้องทำได้เหมือนกันย้า
4: พ่อมาแล้วจ้าฮ่าวันเนี้ยพ่ออุตส่าห์ลางานกลับมาซ้อมบอลกับแก๊ปเลยนะเนี่ยกุ๊กแก๊ปกุ๊กแก๊ปโถ
2: ล้อเล่นนะครับพ่อมาเถอะครับมาเล่นบอลด้วยกันเถอะครับ
4: จ้า
2: Ha!

0: สอนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนเนาะ6-7เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับ

มานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเอาก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับ

ป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าเขาเนี้ยใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โตไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

ล้วครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจบอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนวาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่โจจะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับเอาละครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ครับและหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับคราวนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับเอาล่ะสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่ง

0: กับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีปั๊บนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวนะครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุก ก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒนะครับสุวพัฒอาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากส่งมาfacebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองนี่ไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ICG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

ีเทาพี่สาวของฉันกลายเป็นคนแก่ใจดีแบบนี้ไปได้ยังไงกันทำแบบนี้เสียชื่อแม่มดหมดโอ้ยที่แท้ก็เพราะเจ้าเด็กคนนี้เองหรอคอยดูเถอะฉันแม่มดสีดำจะหาทางทำให้รอยยิ้มร่าเริงของเจ้าหายไปให้จงได้เมฆสีดำจงมาที่นี่

0: พาฉันไปจัดการกับเจ้าเด็กคนนั้นเดี๋ยวนี
1: ้สวัสดีทุกคน
2: สวัสดีเจียวหวาน
1: อะทำไมทุกคนถึงได้มีของติดมือมาด้วยล่ะ
3: ลืมไปแล้วหรือเขียวหวานวันนี้เป็นวันทำความสะอาดโรงเรียนนะ
1: จริงด้วยสิแบบเนี้ยต้องรีบกลับแอลที่บ้านซะแล้วล่ะ
3: แล้วรีบตามมาเจอกับพวกเราที่โรงเรียนนะ
1: ตกลงเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปนะ
0: ได้โอกาสแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหลอกพาเจ้าตัวเด็กนั่นไปทิ้งไว้ที่กลางป่าที่ทั้งมืดและน่ากลัวดูสิว่าเจ้าเด็กคนนั้นยังจะสามารถยิ้มร่าเริงได้แบบนี้อีกไหมสวัสดีเจ้าหนูเจ้าชอบกินขนมไหมล่ะถ้าชอบแล้วก็ไปด้วยกันกับฉันสิฉันรู้จักที่ที่มีขนมอร่อยอร่อยอยู่มากมายด้วยนะ
1: ขอโทษนะครับคุณยายแต่ผมไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าครับ
0: น้อยนะแหมหลอกพาตัวไปไม่สำเร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ็บใจนะถ้างั้นเปลี่ยนแผนใหม่วันนี้ฉันจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้คอยตามแกล้งเจ้าทั้งวันเลยเชียวคอยดูสิ
4: เขียวหวานมาแล้วเหรอจ๊ะรีบไปหยิบรองเท้าบู๊ทในโรงเก็บของมาสวมแล้วก็ตามไปช่วยเพื่อนๆทำความสะอาดสระว่ายน้ำทีนะจ๊ะ
1: ครับคุณครู

0: ได้ตรงหน้าโรงเก็บของฉันหลุดบ่อโคลนแล้วก็เสกคาถาพลางตารอเจ้าอยู่เรียบร้อยแล้ว
1: คุณโกครับคุณโกครับนิติถูกมดกัดนิ้วครับคุณโกเอ๊คุณครูมันฝรั่งหายไปไหนแล้วนะเมื่อกี้นี้ยังอยู่ที่นี่นี่นะอ๋อคุณครูอยู่ตรงนั้นเองมีอะไรเหรอติติ
2: เมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนหางปัดไปโดนอะไรบางอย่างเลยล่ะแต่ว่าฉันคงรู้สึกไม่เองละมั้ง
3: เอ้าเขียวหวานมาถึงแล้วเหรอ
2: เออฉันกำลังจะมาใส่รองเท้ายางและเดี๋ยวก็จะไปทำความสะอาดสระว่ายน้ำต่อน่ะ
3: งั้นพวกเราไปด้วยกันเลย
4: ของนี่ไง
0: คอยดูเถอะคราวนี้ฉันจะใช้คาถาวิเศษของฉันเล่นงานเจ้าแต่ว่าคาถาจากคาถาของฉันใช้ได้กับของที่มีสีดำเท่านั้นแล้วฉันจะเสกใส่อะไรดีล่ะนั่นยังไงล่ะฉันจะเสกให้รองเท้าของเจ้าลื่นเหมือนรองเท้าสเก็ตเจ้าจะได้ลื่นถลายจนหกล้มต้องร้องไห้ขี้มูกโป่งเลย
5: คราบตรงนี้ติดแน่นดังเลยนี่คงต้องถูแบบออกแรงสุดชีวิตแล้วล่ะ
0: โอ้ข้าขอเสกเจ้า
4: ครับ
6: เด็กๆจ๊ะเสร็จแล้วก็ช่วยกันสะอาดในห้องเรียนต่อนะจ๊ะ
7: ครับ
0: คราวนี้เจ้าไม่รอดแน่ของสีดำในห้องนี้อยู่ไหนนะจัดการล่ะโอ้ข้าขอเสกให้เจ้ากลายเป็นกระดานดำจอมตบณบัดนี
8: ้เด็ก
0: ๆ
8: ห้องเรียนดูเหมือนจะสะอาดดีแล้วล่ะขอแรงไปช่วยเพื่อนคนอื่นทำความสะอาดสนามต่อด้วยนะ
7: ครับ
0: แล้วกันขอถอนคำสั

0: คราวนี้ฉันจะไม่ทำเป็นเล่นกับพวกเจ้าอีกแล้วโอมเมฆสีดำเอ๋ยเจ้าจงขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเมฆสายฟ้าแล้วปล่อยสายฟ้าลงมาทำลายโรงเรียนแห่งนี้ทั้งหมดซะเดี๋ยวนี้จัดการได้เลยไปว่าคาถาทำด้วยโลหะเป็นสื่อไฟฟ้า
1: ฮะอะไรอ่ะ
2: แม่ก้อนเนี้ยเปื้อนจังเลยเนาะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยลอยผ่านเมืองใหญ่ๆที่อากาศมีมลพิษเยอะมาก็ได
4: ้ถ้างั้นพวกเรามาช่วยกันทำความสะอาดให้คุณเมฆด้วยดีกว่า
5: เย้ครับเลย
6: ไปเลยคุณเมฆไปเลย
0: ก็หนีฉันไปฝากไว้ก่อนจะได้เจ้าเด็กน้อย
7: นี่พวกเราทุกคนการที่โรงเรียนของพวกเราสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมได้อย่างในวันนี้เป็นเพราะว่าอะไรตอบให้ครูชื่นใจหน่อยได้หรือเปล่า
8: เป็นเพราะว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมคะคุณครู
7: ถูกต้องแล้วโป๊ะเช๊ะเลยครูจึงอยากขอให้ทุกๆคนเนี่ยจดจำเอาไว้ให้ดีด้วยนะว่าไม่ว่างานมันจะยากลำบากแค่ไหนขอเพียงพวกเราร่วมมือร่วมใจกันแล้วมันก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุดในชาติเด็กๆ
9: ค่ะ

0: วยอดนักประดิษฐ์
1: วันนี้เมฆหนามองไม่เห็นพระอาทิตย์ทั้งวันเลยแฮะ
2: กลับมาแล้วล่ะขอบคุณมากนะคุณเมฆหนังสือนิยายภาคต่อที่ฉันไปเข้าคิวซื้อตอนนี้ฉันได้มาเรียบร้อยแล้วล่ะฮะนี่ไงเอาไว้ฉันอ่านจบแล้วฉันจะให้คุณเมฆยืมต่อตามสัญญาก็แล้วกันนะ
1: โอ้ยร่วมมือกันแบบนี้เองเหรอเนี่ย

0: ขอบใจพวกเจ้ามากนะเอ้าหุยเล่หุยเอ้า
1: หุยเล่หุยหุยเล่หุย
0: พวกเจ้านี่ช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจกันจริงๆนะแล้วนี่กำลังจะไปที่ไหนกันเหรอ
2: พวกเรากำลังจะไปเล่นที่ลานกว้างกันนะครับคุณลุงถั่วลิสงเอ๊แล้วคุณลุงนะครับจะขนของพวกนี้ไปที่ไหนกันนะครับ
0: ลุงจะเอาไปทิ้งที่หน่วยคัดแยกขยะของหมู่บ้านนะสิของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไร้ประโยชน์ที่ลุงสร้างขึ้นมาเมื่อเอาไปคัดแยกแล้วเศษชิ้นส่วนต่างๆอาจกลับมาเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้ต่างจากตัวลุงที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรต่อคนในหมู่บ้านนี้เลยปะโถเอ้ยนี่ลุงไม่ใช่เด็กทารกนะมาทำหน้าหลอกให้หยุดร้องไห้แบบนั้นจะไปได้ผลยังไงกันเล่าจะอ้าวเอ๊ะแต่ฉันก็หยุดร้องไห้จริงๆแล้วนี่นา
3: คุณลุงถั่วลิสงมีอะไรกลุ้มใจเหรอคะเล่าให้พวกหนูฟังหน่อยได้มั้ยคะ
0: เฮ้ยคือว่าลุงน่ะฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแต่ว่าจนบัดนี้ก็ยังประดิษฐ์อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาไม่ได้เลยสิ่งประดิษฐ์ของลุงไม่ว่าชิ้นไหนก็ไม่เคยมีใครอยากได้เลยสักชิ้นเดียวลุงก็เลยรู้สึกกลุ้มใจมากเลยนะสิ
4: ถ้างั้นขอพวกเราดูสิ่งประดิษฐ์ของลุงหน่อยได้ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับไม่แน่ว่าของบางอย่างอาจเป็นประโยชน์กับพวกเราก็ได้นะครับคุณลุง
3: เหรอครับคุณลุง
0: แหมตาแหลมจริงๆนะเจ้าหนูของสิ่งนี้น่ะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจที่สุดเลยเพราะวันนี้ก็คือร่มแปลกใหม่ยังไงล่ะ
1: ร่มแปลกใหม่
0: ใช่แล้วล่ะคือว่าปกติแล้วตอนที่ฝนตกเราก็ต้องกางร่มออกมากันฝนทำให้ตัวไม่เปียกใช่ไหมล่ะแต่สำหรับคนที่ชอบอะไรแปลกใหม่ก็อาจจะคิดว่าของแบบนั้นมันซ้ำซากจำเจเกินไปลุงก็เลยคิดประดิษฐ์ร่มคันนี้ขึ้นมาเพราะว่าร่มคันนี้ของลุงน่ะไม่สามารถกันน้ำฝนได้เลยสักหยดเดียวยังไงล่ะ
4: แต่ว่าของแบบนี้ใช้แล้วก็เป็นหวัดแย่นะสิครับคุณลุง
0: จริงด้วยสินะฉันลืมนึกไปโอ้เป็นเพราะแบบนี้สินะก็เลยไม่มีใครเขาอยากได้เลยอ๋อเจ้านี่น่ะเหรอของสิ่งนี้ก็คืออุปกรณ์นิรภัยหมายเลขหนึ่งเหมาะกับเด็กๆอย่างพวกเจ้ามากเพราะว่าเด็กๆมักจะชอบวิ่งเล่นก็อาจจะมีการสะดุดหกล้มบ้างดังนั้นควรจะสวมสิ่งนี้ไว้ป้องกันใบหน้าเวลาที่หกล้มยังไงล่ะ
3: แต่สิ่งประดิษฐ์ของคุณลุงเหมือนรองเท้ามากเกินไปหน่อยอะค่ะไม่มีใครเขาอยากใส่รองเท้าไว้บนหัวหรอกค่ะคุณลุง
0: นั่นสินะตอนออกแบบลุงก็นึกอยู่เหมือนกันว่ามันดูเหมือนกับอะไร
4: แล้วชิ้นนี้คืออะไรเหรอครับคุณลุง
0: อ๋อชิ้นนั้นน่ะเหรอของชิ้นนั้นก็คือกล่องประหยัดกระดาษยังไงล่ะ
4: แล้วกล่องใบเนี้ยประหยัดกระดาษยังไงเหรอครับ
0: เอ้าเจ้าไม่เห็นหรอกหรือว่ากล่องใบนั้นน่ะไม่มีทั้งฝาแล้วก็ก้นด้วยเราก็เลยสามารถประหยัดกระดาษที่จะนำมาสร้างกล่องไปได้ทั้งสองด้านเลยยังไงล่ะ
2: แล้วแบบนี้จะไปใส่ของได้ยังไงล่ะครับลุง
0: ในที่สุดก็ไม่มีของอะไรที่เป็นประโยชน์สักชิ้นเดียวเลยจริงๆสินะแต่ยังไงก็ขอบใจพวกเจ้ามากนะที่พยายามจะช่วยลุงวันนี้ลุงคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
3: ฮะแบบนี้ก็แย่นะสิเกิดอะไรขึ้นหรอเขียวหวาน
5: มีคุณวานตัวนึงอะหลงทางมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดหน้าหมู่บ้านเราอะ
2: ฮะแบบนี้เรารีบไปดูกันเลยดีกว่า
5: ลับลงไปในทะเลแล้วล่ะ
0: ไม่ได้หรอกคุณวานตัวหนักมากฝูงผึ้งคงจะแบกไปไม่ไหวหรอก
1: อ้าวคุณลุง
0: ใช่แล้วล่ะลุงบังเอิญได้ยินเรื่องราวตอนที่พวกเจ้าพูดกันก็เลยรู้สึกอยากจะตามมาดูด้วยเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างยังไงเรื่องนี้ลองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลุงดูก่อนแล้วกันนะ

0: ็นครั้งแรกที่ฉันสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ขึ้นมาได้บ้างแต่เพียงแค่เดี๋ยวเดียวมันก็ดันพังไปซะแล้วฉันนี่ช่างไม่เหมาะจะเป็นนักประดิษฐ์เลยจริงๆคงต้องหางานด้านอื่นทำเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนในหมู่บ้านมากกว่านี้แล้วล่ะ
1: ใครบอกกันล่ะการเป็นนักประดิษฐ์น่ะเป็นงานที่เหมาะกับนายมากที่สุดแล้วถ้าหากล่ะจะหา
2: ใช่แล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผลงานของคุณลุงถั่วลิสงจะยังไม่เคยไปที่ถูกอกถูกใจใครเลยก็ตามแต่พวกเราทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้กันดีว่าคุณเป็นคนที่มีฝีมือ
1: นอกจากนี้นายยังเป็นคนที่มักจะคอยคิดอยากจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอด้วยซึ่งนี่แหละเป็นคุณสมบัติข้อที่สำคัญที่สุดของนักประดิษฐ์เลยเชียวล่ะ
2: วันนี้พวกเรามาร้องเพลงให้กำลังใจคุณลุงถั่วลิสงแล้วก็ขอบคุณคุณลุงถั่วลิสงแทนคุณหวานกันเถอะจ้ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่าน

หนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: องที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดฟทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบกโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เล็กแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: มาเลยลูก
2: เร็วอันนี
3: ้สอง
2: สองแล้วอะไร
3: สาม
2: อ่ะอะไรอีกอะไรตัวอะไรต
3: ั
2: ว
3: สามสอง
2: ไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไรลบก่อนเออสองสาม
3: สาม
2: ห้าป่าว
3: สามห้า
2: เออห้าแล้วอะไร
3: สอง
2: สองกดเลยเอนเตอร์ไปไปส่งไปให้แม่เลย
3: 48
2: โอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่รีบไม่รีบ
3: ไป
2: ไปเลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาวไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปลูกเร็วอ่ะบวกกันไป3บวก3
3: 6
2: อุ้ยเฉียบโหอันนี้
4: หายที่ไหนเนี่ย
2: 10ลบ6 4ถูก
3: ค่ะ
2: 4บวก4
3: นะคะ
2: 8เดี๋ยว8คือเอาเร็วเร็วเปิดใส่รหัส
3: นะคะ
2: ใส่รหัส
4: ขอฟ้าทำก่อน
2: ใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่
4: ไหน
2: เครื่องใส่รหัสอ่ะใส่ไปมีอะไรบ้าง
3: มี6
2: อื
3: ้อ0
2: จ้า
3: 4
2: จ้า
3: 8 2
2: จ้า
3: ทั่วไป8
2: อุ๊ยน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแผ่นไม่ไหวไม่รู้โอ้โหน่าซื้อเวลาช่องด้วยนะโอเคละเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ๊ยเฮ้ยต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วนะฮะได้แล้วครับ
5: ได้มันหาไม่เจอ
4: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้ว
2: เอาละครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับเฮ้ยสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะ Dragon Bot นะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญ นะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับ Scale Venture นะครับได้นำอยู่400เหรียญ นะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีก1ภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศ ทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีม Scale Venture น้อง Scale เนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
6: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นนะ คือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเป็นเด็ก
6: ใจเย็นอยู่เหมือนกัน
2: ใจเย็นๆ
6: ใช
2: ่
6: ค่ะ
2: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8 ชั่วโมงเห็นว่านั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
6: ไม่ถึงขนาดนั้น
2: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงฮะใจเย็นหรือไงฮะ
6: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
2: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
5: ไม่เขิน
2: นะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมีพี่หอยพูดอย่างนี้น่ารักดีนะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
6: ครับ
5: ชนะ
2: ชนะครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนิดนึงไหม คุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
5: ไม่ได้บอก
2: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่ออ่ะบอกน้องว่าไงบ้าง
1: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
2: จริงนี่ครับเด็กเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scale Venture มี400เหรียญส่วนDragon Board นะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
7: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
2: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนฮะคุณพ่อ
1: เต็มร้อยครับ
2: เต็มร้อยนะน้องเบลล่ะ
5: เต็มพันครับ
2: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี
5: ้
2: คุณแม่มั่นใจไหมครับ
6: มั่นใจเกินร้อย
2: มั่นใจเกินร้อยสเกล
5: มั่นใจที่เต็ม200
2: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นสะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาล่ะครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบใครแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
2: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วบิ้วตัวเองพร้อมไหมครับ
8: พร้อมครับ
2: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: กดลง
2: ช่วยกันช่วยกัน
4: โมแล
2: ้
4: ว
2: เฮ้ยมาแล้ว
4: ทำไม
2: เฮ้ยดีตอนนี้นะบอกเลยดราก้อนบอสนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
4: มันเกิดอะไร
2: แต่ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
4: จดถัดไป
2: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
5: ขึ้น
2: ทำให้ได้ฮะ
4: ลง
5: ขึ้น
4: พอขึ้น
2: แล้วว
7: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่ จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
2: ขึ้นเฮ้ยขึ้นเฮ้ยตึงเอาละครับ
8: ถีบ
2: เอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายซ้าย
9: กด
2: ได้เลยได้เลยเป็นไงบ้างลูก
9: ลง
2: ไงบ้างลูก
9: ลง
2: เฮ้ยเย็นมาก
1: เ
2: ฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
1: ไปหาบ้าน
2: เฮ้ยได้ว่ะ
1: ดู
2: เอาละครับมามาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
1: ซ้ายซ้ายไอ้ขวาๆขึ้นขึ้น
2: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและก
9: ติกา
2: ที
9: ่
2: เอาแล้วเอาแล้ว
1: ใช่ใช่
2: ใช่ใช่คุณพ่อโอเคไหม
1: โอเคครับ
2: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
10: ลูกเก่ง
2: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
10: พ่อมั่วไปหลาย
2: พ่อมั่วไปหลายทีด้วยเอาละฮะ
9: เอา
2: เอาเอาละครับไปไปเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่
9: ทำไม
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้องไห้
1: ใจเย็นลูก
2: ใจเย็นลูก
1: ขวาขวาขึ้
9: น
1: สองทีซ้ายสองที
9: ซ้ายซ้าย
1: ขึ้นสองที
2: โอ้อันนี้มันการ
1: ขวาม
2: ันศึกษาการทำโคดดิ้งนี่นะนะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
1: ใจเย็นใจเย็น
2: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะขึ้นขึ้นลงเหมือนเล่นเกมนะขึ้นขึ้นลงลง
1: ขวาสองที
2: ขึ้นซ้ายซ้ายขวาขวาไหม
1: ขึ้นอีกทีนึง
9: ขึ้น
1: ขวาสองที
9: ขวาตื้อตื้อ
1: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ไอ้ไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไปสองทีแล้วเป็นไงคุณพ
1: ่อได้อยู่ครับ
2: ได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ย
10: โอเคไปต่อ
2: ไปต่อแล้วฮะตอนนี้
1: ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนเอาขวาขวาหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีขวาหนึ่งที
9: ขึ้น
2: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
1: เอาไม่เป็นไรขึ้นขวาขวา
2: ลงนะ
9: เอาขึ้นขึ้นได้
1: ขวาขวาทีนึงขวาทีนึง
9: ขวาสองทีสามท
1: ีขวาขวาอีกทีนึง
9: ขวาอีกทีนึงขึ้น
1: ขึ้นสองที
9: ขึ้นสองที
1: ซ้ายสองที
9: ซ้ายสองที
1: แล้วซ้ายทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงกด
2: ได้ไหมได้ไหมพ่อ
9: จะตายไหม
2: จะตายไหม
1: ตาย
2: ไม่ค่อยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
1: ได้ไหมถุงไว
2: ้เออโอ้วันนี้ไปอีกแล้วนะอันนึงมาแล้วฝั่งนี้นะฮะ
1: โอเคโอ้ยเราเก็บขึ้นมันเก็บหัวหัวใบไม้โอเคต้นไม้ต้นลูกศร
2: แบบเส
1: ีย
2: งแบบน
1: ั
2: ้นขึ้นแต่อันนี้เงียบเงียบโอเคไหมลูกแม่
1: เก็บเก็บเก็บไป
9: โอเค
1: โอเค
9: นี่เขาสอนนี่เขาสอน
2: โอเคไปแล้ว
6: เดี๋ยวสติแตก
2: เดี๋ยวสติแตกเนี่ยใช้แบบความนุ่มนวลเข้า
1: สำเร็จพาน
2: เฮ้ยได้เอาแล้วนะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
1: ขึ้นหนึ่งที
9: ขึ้น
1: ขวาหนึ่งที
9: แล้วก็ขวา
2: เกมนี้เป็นการ
9: เก็บเก็บเก็บ
2: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
9: เก็บ
2: ใ
9: ช้ขึ้นขึ้น
2: อะไรกันนะฮะ
9: ไม่ใช่ขวาขึ้นขวาเก็บ
1: ขึ้นเก็บดิขึ้น
9: ขึ้น
6: หยิบ
9: ขึ้น
1: ขึ้นซ้าย
2: ให้เก็บ
9: การ เก็บ
2: พ่อแม่ได้มาทำ
9: ซ้าย
1: ซ้ายทีนึง
2: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะเป็นไงคุณพ่อบอย
10: เครียดอยู่
2: เครียดอยู่เครียดอะไรอ่ะพ
9: ่อเอ้า
10: เอ้าอีกแล้ว
2: โดนอีกแล้วเอาใหม
10: ่ใจเย็นเลยใจเย็นชีวิตเดียว
2: เดี๋ยวอีกชีวิตเดียวนะลูกนะ
10: อีกรอบ
2: อีกรอบนะลูกนะ
10: ใจเย็นใจเย็น
2: ใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นใจเย็น
10: เดี๋ยวนี้อะไรอ่ะเอาไว้เริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
9: คือสูง
10: ไม่ไม่ไม่ไม่ลงลงขวาขวาโอเค
6: เย็นๆไม่ต้อง
2: ได
10: ้
2: ไหม
10: ได้อย
2: ู่ได้อย
10: ู่เริ่มนับหนึ่งใหม่ใครเหลือขั้นสุดท้ายลูก
2: เออเราเหลือ
10: ใจเย็น
2: ใจเย็นลูก
10: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น
2: ใจเย็น
10: ดูก่อนดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
2: น
10: ี่
2: ไงนี่ไงมีการแบบว่าครับที่เห็นว่าตรง
10: ไม่กดผิด
2: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
6: ลง
2: ต
10: ายแล้วชานุน
6: ลงอิน
10: กดผิดไหมป้ากดเอง
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
10: ซ้ายซ้ายลงลงซ้าย
9: แล้วขึ้นนะ
10: อืมถูกแล้ว
6: ชู
10: ถูกเลย
2: เสร็จเสร็จเสร็จเสร็จแล้วคนน
10: ั้นกดผิดอีกแล้ว
9: โอ้หมดป้าไม่ต้องเล่น
2: ใจเย็นใจเย็นไอ้หนูไปต่อไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยค่อยค่อยค่อยเออได้ไหมลูก
6: เอาไป
2: ครับเสร็จ
10: โอเค
2: เอาใหม่เอาใหม
10: ่ใจเย็นลูก
2: ใจเย็นลูกใจเย็นนะใจเย็นนะ
10: ซ้ายลงลง
6: ขึ้น
10: ซ้ายบ้านโอเค
2: โอเคไปใจเย็น
10: ใจเย็นลูก
2: ใจเย็นลูกไม่ไปเครียดลูกไม่เครียดไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
10: โอเคใจเย็น
6: แล้วก็ไป
10: ทางนี
6: ้ไปสอง
10: ดูดีดีดูดีดีดูดีดีไปบ้านใจเย็นก่อนรอก่อนขวาใจเย็นขวา
9: ชิ
10: วขวาขวาขึ้น
9: ขึ้น
10: ขึ้นซ้ายซ้ายสองที
2: นั่นแหละความสามัคคี
10: ขึ้น
9: ขึ้น
10: ขึ้น
9: ขึ้น
10: ขวาทีนึง
2: เกมนี้ต้องทำกันเป็นทีม
10: นะ
2: บอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
10: ยากจัง
2: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วมาแล้วเอาล่ะทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไป
10: ทำต
2: ่
10: อไป
2: ทำต
10: ่
2: อไป
8: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
2: พร้อมไหมครับ
11: พร้อมค
2: ่
11: ะ
2: เฮ้ยน่ารักมากพร้อมไหมครับ
12: พร้อมครับ
2: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาล่ะเอาล่ะครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหมไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บคุณลูกเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
13: ขึ้นไป
2: ครับตอนนี้ไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราเย่เลยนะถ้าได้เราเย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่คุณพ่ออยู่นะฮะ
13: เร็ว
2: มานะฮะตอนนี้มาแล้วใครอะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปได้ไหมเร็วหาคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะการดีไหมฮะดีสักทีเลยเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามทีทุกพลังนะ
10: ยักษ์
2: เขียวแล้วครับตอนนี้เอาละครับเกมเต็มไปแล้วเอาต่อไปเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับต่อไปเลยไม่ต้องไปมอง
13: อันนี้
2: ตรงนี้แหละ
13: ลูก
2: เอาละครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะฮะเร็วทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
10: เสร็จจริงครับ
14: เฮ้ยเร็วเอาน้อง
2: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลเร็ว
14: ถึงไหนแล้ว
2: ลูกถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเข้าไปแล้วลูกใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะไปแล้วชึบเฮไหมหยุดเวลานะฮะ
13: โอเค
2: มีออกซิเจนเม็ดไหมฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
10: โอเคครับ
2: ดีไหม
10: สามัคคีกันดี
2: สามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะฮะเดินยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
15: แบบ
13: ตื่นเต้นครับ
15: ตื่นเต้นและใจเย็น
2: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีมสเกลเวนเจอร์นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับส่วนรอบ2นะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป 2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่

0: ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะนี่นะครับนี่เก่งมากลูกนะครับและนี่ครับเป็นโลกเกียรติคุณนะครับขอเชิญปรบมือหน่อยครับคุณแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
1: ตื่นเต้นค่ะ
0: ยังตื่นเต้นอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: อย่าใจเย็น
1: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
0: ลูกใจเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี
2: ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
0: อันนี้เข้ากันนะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
2: ่สนุกครับ
0: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
2: คุณแม่อยู่ครับ
0: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
2: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
0: อ๋อดีอันนี้เหลือคุณแม่ไว้เหลือคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดราก้อนบอทนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดราก้อนบอทครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้มาร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
3: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
0: ครับ
3: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
0: ชนะแพ้บ้างได้
3: ใช่
0: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดราก้อนบอทครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่เขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
1: สมัยนี้แบบเทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบ
0: ครับผมค่ะก็อยู่กับเขาเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลนะฮะ
3: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยอย่างผมว่าผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบตสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
0: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
3: เรียกคือลูกเรียกแบบมาดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให้
0: นะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: อนนี้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอะนะคุณแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็มืออยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลูกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะทีแล้วก็โยกเขาสักสองทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: กินแค่นี้พอใจเหรอลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วนะ
1: ต้องการ
0: จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าดูนะคะพ่อลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับถ้าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนิดนึงที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะเราปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากอ้าปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้นให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็ดขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วก็จะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะว่าอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมพี่อยากให้เห็นอะไรอย่างนึงเราไม่หอบตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่ไหมนะมีความสุข

0: ู่บ้านแม่ใช้หมอน2ใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้2ใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เก็ตคอนะคอไม่เก็ตนะคุณแม่หลังทิ้งไปสมมุติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงเพื่อ

0: แล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วได้ไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงพี่จะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุ4ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อย่างเดียวสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90%
1: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดฉลาก

เราไม่ห่อตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างจะกระตุ้นให้เป็นไงมันก็สมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใยประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพัก

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: ติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกแล้วก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาจะร้องควรเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันขึ้นไปแล้วอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูจากเต้าอ่ะนะเขาไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมแลนนมบดนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไง
0: อ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: ไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: ท่
1: านด
0: ู
1: ต่อคร
0: ั้
1: ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางค์แล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: แม่สันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่งค่ะ
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องอะไรในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมอง

0: เขาคุยกับเขาเขาสึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
1: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
2: ใช่ค่ะและเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่สามนั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุธมีคำถามค
1: ่
2: ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
1: ครับ
3: นี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนกว่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
1: ปั๊มใส่ขวด
0: ปั๊มใส่ขวด

0: างหนึ่งจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมาก
2: ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงอแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งอแงเหมือนปกติอะค่ะ
3: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อสามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่พอคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดู

0: ณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
1: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเอ้ยเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
0: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดๆปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี้อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึง
0: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
1: ถ้าช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึง6โมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็4ทุ่มบางวันก็5ทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณ10โมง11โมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่นก็คือทั้งวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี้ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างอะไรให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะอึดอัดได้

จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสําหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได้

0: ครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
1: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
0: ั้
1: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
0: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่19เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ในรายการของเราค่ะเป็นรายการสดนะคะและเรามีอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันที่จะมาตอบคำถามเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมสงสัยมีข้อข้องใจแล้วอยากรู้นะคะวันนี้มีคำตอบรออยู่อาจารย์หมอท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอทูค่ะอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนภาโสพลจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอโสนะคะยังคงเป็นเรื่องฮอตหลายคนสนใจเยอะมากเลยเรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิดซึ่งตอนนี้ระบาดเยอะมากในช่วงนี้ตัวเลขวันนี้อาจจะลดน้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวถามอาจารย์หมอโสดได้แล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้ออื่นส่วนอาจารย์หมอทูนะคะอาจารย์หายหน้าหายตาไป2ปีวันนี้กลับมาแล้วอาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องตาในเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษคะ
2: ก็ส่วนใหญ่ทำเรื่องกระจกตาเป็นหลักครับ
0: กระจกตาเป็นหลักแต่ว่าเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับดวงตาก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่คำถามวันนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดช่องทางแรกที่คุณผู้ชมจะถามคำถามกับอาจารย์ได้นะคะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะที่023547105กับอีกหนึ่งช่องทางเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะให้กับอาจารย์อันนี้สำคัญมากนะคะอย่างน้อยข้อมูลต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะแล้วก็มีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยไหมนะคะขอข้อมูลที่เป็นคีย์หลักๆตามนี้เพื่อที่ว่าคุณผู้ชมถามมาแล้วอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีคำถามที่เป็นคำถามเก็บตกนะคะแล้วก็รอคำตอบอยู่เดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในแฟนเพจในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็บังเอิญเป็นเรื่องตาพอดีแล้วรอคำตอบอยู่คำถามแรกนะคะเป็นคำถามเก็บตกจากคุณกบนะคะคุณกบบอกว่าอายุ53ปีนะคะบอกว่าเห็นแสงที่ปลายหางตาไปเลเซอร์มาแล้ว2ครั้งด้วยกันแต่ว่ายังไม่หายนะคะต้องทำอย่างไรมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างอาจารย์คะแสงที่ปลายหางตามันคือแสงอะไรยังไงคะ
2: อ๋อครับก็จากที่ดูของคุณกบนะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจอประสาทตาที่มีรอยฉีกขาด
0: ค่ะ
2: ก็เกิดจากจอประสาทตามันมีแรงดึงนะครับก็เลยทำให้มีเห็นแสงเหมือนจอประสาทตามันถูกตึงทำให้มีเห็นแสงเหมือนแสงแฟลชชิ่ง
0: ค
2: ่ะเหมือนรอบเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมติได้รับการยิงเลเซอร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอตาที่เขาดูแลเนี่ยเขาก็จะยิงเลเซอร์ล้อมรอบรูที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ปัญหาคือไอ้เรื่องแสงแฟลชที่ยังเกิดอยู่เนี่ยจริงๆไม่ได้มีอันตรายอะไรละนะครับเพียงแต่ว่าอาการมันอาจจะยังคงอยู่ยังไม่หายไปไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการสักประมาณ 6-8 สัปดาห์อาการพวกนี้จะค่อยๆหายไปเองครับ
0: ค่ะมันหมายถึงว่าไอ้แสงนี้มันหายไปหรือว่าเป็นเพราะว่าเราคุ้นชินกับมันไปแล้วคะอาจารย์
2: มันจะหายไปครับส่วนมากแสงที่เป็นลักษณะแสงแฟลชจะค่อยๆหายไปนะครับแต่ว่าอาการที่ยังคงอยู่อาจจะเป็นลักษณะของจุดลอยๆมากกว่าครับอาจจะยังเห็นจุดลอยๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือให้สังเกตตัวเองครับถ้ายังมีแสงแฟลชอยู่เนี่ยจริงๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจุดลอยๆมันมากขึ้นฉับพลันขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นจากเห็นจุด2จุดกลายเป็น20 30จุดนะครับหรือว่าอาการมีอาการตามัวมากขึ้นอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์ครับ
0: นะคร
2: ับแต่ถ้ามีลักษณะเห็นแค่แสงแฟลชเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณธนารีนะคะคุณธนารีถามมาอันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันคุณธนารีอายุ64ปีแล้วนะคะบอกว่าอยากทราบว่าอาการตาแดงนะคะที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อโควิด-19 เราจะสังเกตได้แบบไหนอย่างไรบ้างจะเป็นน่าจะเป็นอาจารย์โสไหมคะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ทูตอบดีคะถ้าเป็นตาแดงของการติดเชื้อจากโควิดเนี่ยนะคะอาจารย์
1: มันก็คือเหมือนการติดเชื้อทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรจำเพาะค่ะก็คงจะบอกยาก

0: หมายถึงว่าเราจะสังเกตได้ว่าตาดวงตาเราจะเป็นสีแดงๆ
1: ก็เหมือนติดเชื้อไวรัสทั่วไปไวรัสตัวอื่นก็จริงๆก็สามารถทำให้ติดเชื้อที่เราเรียกว่าอาจารย์ภาษาไทยเยื่อบุตาเนาะเยื่อบุตาขาวไอ้ตาขาวเราก็จะมีความรู้สึกมีแดงๆได
0: ้
2: จริงๆจริงๆครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์จริงๆมันมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ช่วงนึงเหมือนกันนะครับเรื่องตาแดงก็คือถามว่าจริงๆตอนนี้คนไข้ที่ walk in มาตาแดงบางคนก็สงสัยว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมฮะทีนี้ข้อมูลที่เรารู
0: ้
2: เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆสิ่งที่เราบอกก็คือคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วมีตาแดงเนี่ยจริงๆprevalence มันไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือแล้วแต่รีพอร์ตก็มีสักประมาณ 1-10% ไม่เกิน 10% ครับแต่ว่าปัญหาคือหลายคนไข้ที่ walk in มาแล้วเป็นตาแดงเนี่ยจริงๆเชื้อในตาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เยอะมากแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีอาการตาแดงมักมีอาการทางโรคอ
1: ื่น
2: มากกว่าอยู่ละนะครับคือส่วนใหญ่เป็นคนไข้หนักอยู่ละนะครับเพราะนั้นคนไข้ที่ walk in มาตาแดงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ต้องกลัวมากยกเว้นคนที่มีตาแดงแล้วมีประวัติเสี่ยงซึ่งเราสกรีนอยู่ละเช่นพวกไข้ไอเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยหรือว่ามีประวัติสัมผัสกับคนที่เป็นโควิดอันนี้เราต้องระวังเราอาจจะต้องแยกคนไข้ว่ากลุ่มคนไข้ตาแดงพวกนี้เราอาจจะต้องระวังว่าเป็นลักษณะคนไข้ที่เป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีคนศึกษาที่สเปนเหมือนกันว่าเอ๊ะคนไข้ตาแดงแบบไหนที่เป็นอะดีโนไวรัสปกติหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสอะดีโนไวรัสคือคนไข้ที่เป็นตาแดงตามฤดูกาลมันก็มีข้อน่าสังเกตอยู่นิดหน่อยครับจริงๆเราอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับตาแดงในโรคโควิดเนี่ยยังไม่มากพอก็ได้นะฮะแต่ว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้ตาแดงจากเชื้อไวรัสทั่วไปที่เราเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการมากส่วนใหญ่พวกนี้จะมีขี้ตาเยอะมีตาแดงเยอะมีดีชาร์จเยอะแต่กลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสที่เป็นโควิด -19 เนี่ยก็จะมีอาการตาแดงเนี่ยไม่เด่นมากนัก
1: แต่ว่าก็ไม่ได้ 100%
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นจริงๆก็อยากจะเน้นเหมือนอาจารย์ก็คืออยากให้ดูเรื่องของอาการอื่นร่วมแล้วก็ดูความเสี่ยงของเราเองแต่ว่าโอเคบางคนบอกว่าตอนนี้มันก็เสี่ยงมันก็บอกไม่ได้ละเพราะมันบางทีเราไม่ได้ไปสถานที่นั้นจริงแต่ประเกินตอนนี้มันกลายเป็นสัมผัสผู้ที่ไปอีกทีหนึ่งเพราะนั้นความเสี่ยงอาจจะดูได้น้อยลงแต่ก็ให้สังเกตอาการอื่นร่วมด้วย
0: คือ
1: ถ้าโอกาสที่ตาแดงอย่างเดียวเลยแล้วเป็นโควิดจริงๆค่อนข้างน้อย
0: เดี๋ยวตอนนี้หลายคนนะคะอาจารย์ชอบหยิบกระจกมาแล้วมาดูตาแดงหรือยังติดหรือยังทีนี้อาการเด่นๆอาจารย์โสค่ะถ้าในเมืองไทยเราสายพันธุ์ล่าสุดที่ติดกันเนี่ยอาการเด่นๆโดยส่วนใหญ่
1: ก็ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิมเช่นไข้ปวดเมื่อยตามตัวที่เราจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ารอบนี้ก็เจอไข้ที่สูงขึ้นแล้วก็เจอปวดเมื่อยตามตัวเยอะขึ้นแล้วก็เจอว่าปอดอักเสบมาค่อนข้างเร็วนะคะแต่ว่าอาการเดิมที่เรารู้กันเดิมก็ยังมีอยู่นะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดี
1: ก็จะมีเพิ่มมาเรื่องตาแดงเพิ่มเรื่องของผื่นนะคะถามว่าผื่นเป็นแบบไหนก็ยังไม่ได้เฉพาะจกตรงนะคะแล้วก็มีเรื่องไถ่เหลวที่เพิ่มเข้ามา3อาการที่เพิ่มมาจากการรายงานครั้งก่อนๆแต่ว่าอาการเดิมครั้งก่อนๆที่เคยเจอก็ยังเจอได้อยู่นะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลบ้างตอนนี้เราเริ่มไลฟ์สดแล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง True 42นะคะหรือว่าจะเป็นในแฟนเพจนะคะก็สามารถถามคำถามผ่านทางช่องทางนี้ได้แล้วก็รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะ023547105วันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมาแล้วมีคำตอบรออยู่วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะมีคำถามจากคุณรัตนาวลีบอกว่าตาเป็นต้อหินนะคะมีอาการตาแดงและแสบต้องทำยังไงคะตอนนี้หาหมอนะคะแล้วก็บอกว่าหยอดตาทั้งเช้าและเย็นค่ะ
2: ครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆกลุ่มโรคที่เป็นอาการต้อหินเนี่ยจริงๆสาเหตุของตาแดงจากต้อหินเนี่ยจริงๆส่วนมากจะเกิดจากยาหยอด
0: ค่ะ
2: จริงกลุ่มยาหยอดต้อหินหลักๆมันมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่ม
0: ค่ะ
2: จริงๆยาทุกกลุ่มเนี่ยมันมี side effect นะครับคือยาต้อหินส่วนใหญ่เนี่ยจะหยอดและส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการแสบตาร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่ามีอาการตาแดงขึ้นมาเนี่ยก่อนอื่นเลยอาจจะต้องรีวิวว่าเอ๊ะยาที่เขาใช้เนี่ยเป็นยาอะไร
0: ครับ
2: แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกลุ่มที่มันอาจจะมีตัวลักษณะของ side effect เรื่องทำให้เขาเคืองตาแดงเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่เขาเคยใช้
0: ค่ะ
2: ก
0: ็
2: อาจจะต้องส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจากยาหยอดเนี่ยนะครับอาจจะต้องซักดีๆแล้วก็ไปหาคุณหมอตาที่ดูแลแล้วก็ปรึกษาเขาว่าต้องเปลี่ยนลักษณะยาหยอดตาที่ใช้หรือเปล่า
0: คือยาหยอดตาจะมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสำหรับต้อหินครับมี4ประเภทด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละประเภทมันคนเลยครับบางคนใช้ตัวนี้ดีไม่แดงไม่เคืองบางคนใช้อีกตัวนึงดีกว่าอะไรเง
0: ี้
2: ยเพราะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ายา A

0: ดีกว่ายาบี
1: ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับคนบางคนแล้วแต่คน
1: ต้องลองใช้ป่ะคะอาจารย์ต้องลองใช้ไปก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับต้องลอง
1: ถ้าไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนอีกแบบนึง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่าถ้าทุกตัวไม่ดีอาจจะต้องพอสไปช่วงนึงอาจจะหยุดยาจอดไปช่วงนึงอาจจะต้องคอนโทรลด้วยยากินไปก่อนอะไรแบบน
1: ี้คำถามคือว่าอย่างคุณรัตนาวรีเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอให้ยามาทีเนี้ยพอหยอดตาแล้วแสบไปซื้อยาจากร้านขายยาเองได้ไหมหรือว่าต้องกลับไปพบคุณหมอตา
0: ผมคิดว่าควรไปหาคุณหมอตาดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันแดงจากอะไรนะบางทีไปร้านขายยาอาจจะได้ยาซึ่งรักษาอาการมาตาแดงหายจริงแต่ว่าถ้ายังหยอดยาตัวเดิมอยู่อาการมันก็ไม่หายขาดไปนะคร
1: ับ ค่ะดังนั้นเนี้ยคุณรัตนาวรีไปพบคุณหมอนะคะที่จ่ายยามาแล้วบอกว่าใช้ยาตัวนี้ยาหยอดตัวนี้แล้วแสบนะคะคุณหมอจะได้มีการปรับเปลี่ยนยาให้นะคะวันนี้มีส่งกำลังใจมาให้อาจารย์หมอของเราเยอะเลยนะคะเพราะว่าคุณหมออยู่โรงพยาบาลทุกวันหลายคนบอกว่าวันนี้มีข่าวด้วยบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเยอะบอกฝากคุณหมอระวังตัวกันด้วยนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนนท์นะคะคุณนนท์ถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณนนท์บอกว่าอายุ35ปีนะคะถ้าใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งแต่จะทำเลสิกเนี่ยจะต้องเลิกใส่คอนแทคเลนส์นานแค่ไหนถึงจะทำได
0: ้ครับก็ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆคอนเซปต์ของว่าทำไมเราต้องออฟคอนแทคเลนส์ก่อนที่เราจะมาทำเลสิก
1: ครับ
0: จริงคอนแทคเลนส์เนี่ยคอนเซปต์คือเวลาเราใส่เนี่ยกระจกตารูปร่างกระจกตามันจะเปลี่ยนไป
1: ค
0: อนแทคเลนส์มีชนิด2แบบก็คือชนิดซอฟต์เลนส์ก็คือที่เราใส่ทั่วๆไปกับชนิดฮาร์ดเลนส์นะครับซึ่งชนิดฮาร์ดเลนส์เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวกระจกตาเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างมากกว่าชนิดซอฟต์เลนส์น
1: ะครับแล้วแบบแข็งกับแบบอ่อนมันใช้ต่างกันไงคะ
0: แบบ
1: มันจะมีอันนึงแบบเปลี่ยนทุกวัน
2: อันนี้
1: ท
2: ุ
1: กคนต้องเปลี่ยนทุกวันมันมี2 อย่างอาจารย์มันจะมีแบบที่แฟชั่นใส่การเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีใส่ได้แบบเดือนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งใช่ไหมคะอาจารย์แข็งไหม
0: จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆ soft lens เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันก็จะมี soft lens แบบ one day ก็คือใช้แล้วทิ้ง
1: มีแบบวันเดียวก็มี
0: แล้วก็ soft lens แบบ two week สอย3สัปดาห
1: ์ระยะสั้น
0: เดือนแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็น soft lens หมด
1: แบบนิ่ม
0: ใช่เป็นแบบนี้
1: แต่วันเดียวก็มีหลายนานเป็นเดือนก็มี
0: ใช่คร
1: ับ มีทั้ง2แบบค่ะแล้วถ้าแบบแข็งแล้วมันใช้ทำไมต้องใช้มีแข็งมีอ่อนอาจารย์มันต่างมันข้อดีข้อเสียไงคะ
0: แบบแข็งนี่ก็คือจริงๆถ้าคนทั่วไปจะไม่ค่อยใช้ละนะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ค่อยสบายนะคร
1: ับ
0: แต่ข้อดีคือในกรณีที่คนไข้มีสายตาเอียงเยอะๆหรือเป็นโรคบางโรคเช่นกลุ่มโรคกระจกตาโก่งอยู่ไว้เช่นเคโรโตโคน
1: าบางคนที่จะเหมาะกับแข็ง
0: ใช่
1: แต่ถ้าคนทั่วไปจริงๆอ่อนอยู่แล้วถูกไหม
0: เขาใช้ซอฟเป็นหลักอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นี้สำหรับคุณนนท์เนี่ยใช้ชนิดแข็งก็อาจจะเป็นคนที่สายตาเอียงเยอะหรือเปล่าก็เลยต้องใช้ชนิดนี้นะครับหรือว่าจริงๆการดูแลถ้าดูแลชนิดแข็งดีเนี่ยจริงๆออกซิเจนการสื่อผ่านออกซิเจนเนี่ยชนิดแข็งดีกว่าซอฟเลนนะครับทีนี้เขาถึงคำถามเขานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งเนี่ยจริงๆหลักการคือมันกดกระจกตามากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาหยุดเพื่อจะมาเวิร์กอัพเพื่อจะทำเลสิกเนี่ยจะต้องหยุดนานกว่าซอฟต์เลนส์ครับอย่างซอฟต์เลนส์เนี่ยเราแนะนำว่าให้หยุด 1-2 อาทิตย
1: ์
0: นะครับอย่างแข็งเราก็อาจจะให้หยุด 2-3 อาทิตย์นะครับเพื่อให้กระจกตามันกลับมารูปร่างเดิมนะครับเวลาเราตรวจคือเวลาเราทำเลสิกเนี่ยเวลาเราแก้ไขหลักๆเราแก้ไขบริเวณกระจกตาเนี่ยแหละนะครับเพื่อให้เวลาเราเวิร์กอัพหรือว่าเวลาเราตรวจเนี่ยมันแม่นขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ว่าทำไมเราต้องหยุดชนิดแข็งแล
1: ้
0: วก็หยุดนานหน่อย
1: เล็กน้อย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้คนชอบถามมาบ่อยมากเลย2คำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำเลสิกคือจะต้องทำอายุเท่าไหร่ดีสั้นแค่ไหนถึงจะทำเลสิกได
0: ้จริงๆคอนเซ็ปต์เรื่องอายุจริงอายุในการทำเลสิกหลักๆเนี่ยคือเราคอนเซ็ปต์คือเราต้องเวลาเราแก้เลสิกเนี่ยเราแก้ปัจจุบัน
1: ค
0: ือเราแก้สายตาตอนเนี้ยว่าคนไข้สายตาเนี้ยเรายิงที่เราวัดได
1: ้
0: ใช่ไหมฮะนี่คอนเซ็ปต์ก็คืออายุเท่าไหร่ก็คืออายุเท่าไหร่ก็ได้เมื่อสายตามันนิ่งแล้วถูกไหมฮะนี้ถ้าสายตานิ่งเนี่ยตามสถิติเนี่ยจริงๆโดยมากแล้วเนี่ยคนไข้ที่อายุมากกว่า13เนี่ยสายตาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนละนะครับแต่ว่าเกณฑ์ในการทำเลสิกส่วนใหญ่แล้วแต่ศูนย์นะครับศูนย์ทำเลสิกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะ18มากกว่า18นะครับหรือบางส่วนก็มากกว่า20
1: ะ
0: นะครับแต่โดยคอนเซปต์หรือคอนเซปต์คือถ้าสมมติว่าคนไข้มีประวัติชัดเจนว่าสายตาเขานิ่ง 1-2 ปีแล้วเนี่ยจริงๆทำได้หมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะคอนเซปต์ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนค่าสายตาว่าเอ๊ะสั้นเท่าไหร่ถึงจะทำเลสิกได้นะครับจริงเวลาเราจะทำเลสิกเรามี2องค์ประกอบคือค่าสายตากับเนื้อกระจกตาที่เรามีเป็นเบสไลน์ใช่ไหมฮะนี้ถ้าเนื้อกระจกตาที่มีเป็นเบสไลน์หนาพอที่จะทำเลสิกได้เนี่ยแม้สายตาสั้นจะเยอะ

0: ความหมายของการเยอะก็คือเยอะพอที่เลเซอร์ยิงได้ตามที่ไอตัวเครื่องมันแอปพูฟอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณสายตาสั้นประมาณสัก10ถึง12สั้น1,000 ถึง 1,200 อะไรเงี้ยไม่เกินก็แล้วแต่ยี่ห้อของเลเซอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมาตรวจแหละครับว่าสั้นเท่านี้แล้วกระจกตาหนาเพียงพอที่จะทำหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
1: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยคุณนนท์นะคะคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งก็ต้องหยุดไปสัก3อาทิตย
0: ์ใช่คร
1: ับนะ3อาทิตย์แล้วก็ค่อยไปทำนะคะมาถึงคำถามเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะวันนี้คุณผู้ชมสนใจเยอะเลยวันนี้อาจารย์หมอโสอยู่ตรงเลยค่ะคุณสุวรรณาบอกว่าอยากขอความรู้อาจารย์หมอโสเกี่ยวกับเรื่องของโควิดว่าหากคนที่ติดเชื้อโควิดโดยไม่มีอาการจะสามารถหายเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราติดไหมจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นท็อปิกที่คุยกันเยอะมากนะคะจะบอกไม่มีอาการเอ๊ะเราเป็นหรือยังติดหรือยังเอ๊ะหรือเราหายไปแล้วด้วยนะคะ
2: จริงแล้วก็บอกว่าโควิดเนี่ยก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งใช่ไหมเราจะลืมชื่อเราเรียกโควิดจนซะติดปากแต่จริงโควิดคือเป็นชื่อโรคแต่ว่าจริงคือ SARS-CoV-2 นะซึ่งก็คือเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโควิดนี่แหละนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็รู้แล้วว่าไวรัสส่วนมากเลยก็คือเป็นแล้วหายเองไวรัสส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมียารักษานะคะอย่างเช่นอย่างไข้หวัดใหญ่เนี้ยจริงๆหายเองได้แต่พอเรามียา
1: ค่ะ
2: นะคะเราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไข้หวัดใหญ่นะคะหรือไวรัสบางตัวเนี่ยก็ไม่มีอย่างไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดธรรมดาก็ไม่มียารักษาเฉพาะนะคะเพราะนั้นจริงแล้วถามว่าไวรัสโดยส่วนใหญ่อ่ะมันก็หายได้เองนะคะเพราะนั้นตอบคำถามที่ถามว่าจริงแล้วถ้าสมมติว่าเรารับมาโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะไม่มีอาการหายเองได้ไหมได้นะคะแต่ถามว่าเราจะโชคดีที่หายเองไหมหรือเราจะโชคร้ายกลายเป็นคนที่ต่อไปเกิดมีอาการแล้วก็ต่อไปเกิดลงปอดหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถามว่าหายเองได้ไหมได้นะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราไปดูในการรักษาของตามที่แนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคเองแล้วก็จะเขียนไว้เลยว่าถ้าติดเชื้อไม่มีอาการเราไม่ให้ยาก็แปลว่าอะไรแปลว่าหายได้เองนะคะเราก็จะให้ยาต้านไวรัสเฉพาะคนที่มีอาการหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลถึงโรคที่อันตรายหรือว่าส่งผลที่จะเกิดปอดอักเสบ
1: ค่ะทีนี้อาจารย์คะมีคำถามชอบมีคนถามว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนติดสายพันธุ์ไหนแล้วมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยในโรงพยาบาลสนามอะไรเงี้ยเชื้อมันจะข้ามสายพันธุ์ไหมมันจะทำให้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์
2: คือจริงแล้วถ้าโดยหลักการก็คือถ้าทุกคนเป็นสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยพอเราติดเชื้อแล้วเราก็จะมีภูมิของสายพันธุ์นั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะติดเชื้อซ้ำซ้อนในสายพันธุ์เดิมแต่ประเด็นก็คือการไปอยู่รวมกันเนี่ยถ้ามันมีหลายสายพันธุ์ก็ไม่แน
1: ่
2: ที่เราอาจจะมีสายพันธุ์เดิมอยู่หรือมีสายพันธุ์แรกอยู่อาจจะรับสายพันธุ์ที่2มาก็ได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน
1: ยิ่งเวลาที่เราตรวจโควิดเราทราบเลยไหมคะอาจารย์ว่านั่นคือสายพันธุ์
2: ต้องตรวจวิธีพิเศษค่ะคือตรวจวิธีทั่วไปที่เราบอกว่าไปแยงจมูกไปสวอปเนี่ยคือแค่ว่ามีเชื้อมีสารพันธุกรรมอยู่หรือไม่มีแต่ถ้าจะรู้ว่าสายพันธุ์อะไรต้องไปตรวจพิเศษซึ่งมีราคาแพงหลักหมื่นนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นการวิจัยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าทางโรงเรียนแพทย์บางที่ก็มีการเก็บข้อมูลไปเบื้องต้นและว่าแต่เราคงไม่ได้ทำทุกคนเป็นพันๆเป็นหมื่นๆรายเราคงทำไม่ไหวคงอาจจะเป็นแบบสุ่มหรือว่าทำเป็นการวิจัยเฉพาะส่วนว่าอย่างที่เราก็ได้ยินว่าบางที่ว่าตอนนี้สายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์จริงๆเขาไม่เรียกประเทศนะมันดูเหมือนเป็นการตีตราว่าเป็นของประเทศนั้นเขาจะให้เรียกว่าเป็น B1117 อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือมันกลายเป็น B117 เยอะมากนะคะนั้นในท้ายที่สุดแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยเพราะนั้นอยากจะรู้สายพันธุ์ต้องตรวจวิธีพิเศษ
1: นะอันนี้ถามได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าคุณถามเรื่องโควิดจะมีคำตอบนะคะเพราะว่าจันโสก็จะอยู่กับเรื่องของโรคติดเชื้อเหล่านี้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะหมายเลขโทรศัพท์เป็นคำถามจากคุณน้ำผึ้งน้ำหนัก48สูง148คุณน้ำผึ้งบอกว่าเป็นโรค PR และเป็นต้อกระจกมีโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก่อนอื่นโรค PR มันคือโรคอะไรคะอาจารย์
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็น RP มากกว่านะครับสลับกันหรือเปล่าม
1: าสลับกันหรือเปล่านะแล้วเป็นต้อกระจกด้วยมีโอกาสที่เลนเทียม
2: โรคทางตาใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับ
2: ก็คืออะไรนะ
0: เลติไนติดพิกเมนโตซ่าครับเป็นโรคกระจกตาเสื่อมแบบเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบหนึ่ง
2: น่าจะเป็น RP เนาะ
0: RP มากกว่า
1: ค่ะไม่ถือว่าถ้าเป็นโรคนี้ก็คือกระจกตาเสื่อมเหรอคะอาจารย์
0: จอประสาทตา
1: จอประสาทตาเสื่อมแล้วมันจะส่งผลต่อเลนเทียมที่จะหลุดไหมคะถ้าเป็นต้อกระจกด้วย
0: จริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่
1: คร
0: ับจริงถามว่าโรค RP มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องต้อกระจกนิดหน่อยคือจะเป็นต้อกระจกชนิดที่ถุงด้านหลังเป็นขุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถามว่าโอกาสที่เลนเทียมจะหลุดไหมก็คือความหมายก็คือทำต้อกระจกไปแล้วถูกไหมครับแล้วใส่เลนเทียมไปแล้ว แล้วกว่าที่จะเลนเทียมจะหลุดง่ายกว่าคนทั่วไปไหมจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะมาที่คำถามจากคุณวันเพ็ญนะคะคุณวันเพ็ญบอกว่าถามให้สามีนะคะสามีอายุ68ปีน้ำหนักคือ63นะคะสูงคือ169สามีเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะคะพบว่าค่าตับ SGPT ALT อยู่ที่40ถือว่าผิดปกติไหมคะและการที่ค่าตับผิดปกติเกิดจากอะไรจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะ
2: อันนี้ค่าที่ให้มาจริงๆถ้า40ก็ปกตินะ

0: แต่ส่วนใหญ่ถ้า40นะน่าจะปกติเพราะอย่างที่รามาเราตัด55เงี้ยมันถ้า40ก็ปกติบางที่อาจจะตัด50อะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูว่าวงเล็บข้างหลังเนี่ยมันเขียนเลขอะไรแต่ถ้า40ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะปกติเพราะฉะนั้นถามว่าค่าตับที่ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้จากหลายสาเหตุมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่1เอาที่เจอบ่อยๆ4-5อันแรกละกันนะคะ1ก็คือแอลกอฮอล
1: ์
0: นะคะดื่มไหมดื่มเยอะไหมอันนี้ถ้าดื่มเยอะก็ต้องลดแน่นอนนะคะอันที่2ยาทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นยาที่บางทีคุณหมอสั่งให้เองแหละแต่ว่าบางทีเราอาจจะเกิดค่าตับอักเสบได้จากยานะหรือบางทีไม่ใช่ยาที่คุณหมอสั่งเราไปซื้อมากินเองรวมถึงสมุนไพรอาหารเสริมยาต้มยาหม้อทั้งหลายอันนี้ก็มีค่าตับที่ขึ้นได้เพราะนั้นก็ต้องเช็คยาทั้งหมดที่เราได้รับมาคือถ้าคุณหมอสั่งก็เช็คถ้าเราซื้อเองก็ต้องหยุดไหมนะคะรวมถึงสมุนไพรอันนี้ก็เคยเจอนะคะว่าทำให้ค่าตับขึ้นได้นะคะอันต่อมาที่บ้านเรายังเจออยู่คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดเรื้อรังได้นะคือจะเป็น B แล้วก็ C นะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องโดนเจาะเลือดดูอันนี้จะรู้ได้ไงต้องเช็คเลือด
1: ค
0: ่ะว่าเรามีพาหะหรือว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C อยู่หรือเปล่านะคะอีกอันนึงข้อ4อันที่ก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นน้ำหนักเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะคะ
1: น้ำหนักอยู่ที่63สู่169ค่ะ
0: อันนี้ดูหน้าเคอยู่ผู้ชาย
1: ผู้ชายค่ะ
0: อีกคนนึงถ้าคนที่เราอาจจะได้ยินที่อ้วนๆมากๆออกกำลังกายไม่ออกไขมันในเลือดก็สูงเนี่ยมันจะมีภาวะไขมันเกาะตับหรือไขมันพอกตับอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยได้ยินกันนะอันนี้ก็จะทำให้มีค่าตับที่สูงขึ้นได้นะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นอันตรายอะไรมันตอนนี้แต่ถ้าไขมันมันมาเกาะตับหรือสะสมในตับเรานานๆเนี่ยในอนาคตเช่น10ปี15ปีกลายเป็นตับแข็งได้
1: ค
0: ือไม่ได้กินเหล้าแต่ตับแข็งได้เหมือนกินเหล้า
1: ค่ะ
0: นั้นก็หลักๆก็ 4-5 อย่างนี้นะคะถ้าค่าตับขึ้นก็ลองตรวจสอบดูว่าเรามีเบื้องต้นแบบนี้หรือเปล่านะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณอนนท์ถามเรื่องโควิดมานะคะคุณอนนท์บอกว่ามีหลายคำถามเลย3คำถามด้วยกันคำถามแรกนะคะของคุณอนนท์คือถ้าเป็นโควิดแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่1และส่วนที่2หรือว่าเข็มที่2หรือไม
0: ่ค่ะเอาก่อนเลยนะ
1: เอาก่อนแล้ว
0: ค่ะก็จะมีคำถามเยอะนะคะว่าถ้าคนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยจะเป็นต้องได้รับวัคซีนหรือเปล่านะคะนี่จะขอตอบว่าจำเป็นนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการที่เราเป็นโควิดแล้วเนี่ย เรามีภูมิต้านทานขึ้นก็จริง
1: ค่ะ
0: แต่ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานอันเนี้ยมันอยู่กับเราไม่นานนะคะ บางการศึกษาก็บอกว่าอยู่แค่3เดือนเองก็ลงแล้วนะคะบางการศึกษาก็อยู่สัก6เดือนก็ลงแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าคนเป็นแบบไม่รุนแรงเนี่ยอยู่ไม่นานน
1: ะคะ
0: แต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงเช่นเป็นแบบโหยลงปอดด้วยอันนี้จะอยู่นานหน่อยนะซึ่งเราก็ไม่อยากเป็นลงปอดไม่อยากมีภูมินานๆด้วยวิธีนี้นะคะเพราะนั้นก็คือภูมิมันตกแน่นะคะเพราะนั้นเราแนะนำให้ฉีดแน่แต่ถามว่าฉีดเมื่อไหร่ดีหลังจากที่ถ้าเราเป็นโควิดแล้วนะคะส่วนใหญ่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ก็อาจจะคือเราไม่ต้องรีบฉีดตอนนี้ถ้าเราเป็นนะคะก็อาจจะรอไปสัก6เดือนตัวเลขตอนนี้อยู่ที่3-6เดือนนะในผู้เชี่ยวชาญว่าให้รอไปก่อนนะคะหรืออย่างบางทีอาจจะได้ยินข่าวเช่นคุณแมทธิวกับคุณลิเดียที่บอกว่าเนี่ยไปตรวจดูภูมิแล้วยังอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งบางคนเพราะคุณลิเดียเนี่ยลงปอดด้วย
1: ปีที่แล้วนะ
0: ใช่ประมาณถ้าเรามีความรุนแรงของโรคเนี่ยภูมิเราก็จะอยู่นานก็ตรงไปตรงมาว่าร่างกายเราตอบสนองต่อเชื้อที่มันเยอะกว่าปกติเพราะนั้นก็สรุปว่า1แนะนำให้ฉีดนะคะ2ก็คือไม่ต้องรีบฉีดให้รอสักประมาณ6เดือน
1: ผ่านไปแล้วเราค่อยฉีด
0: ใช่
1: นะคะทีนี้คำถามที่2ก็เรื่องวัคซีนกันคือบอกว่าสมมติว่าฉีดไปเข็มที่1แล้วปรากฏว่าไปติดเชื้อโควิดถามว่าต้องฉีดเข็มที่2มั้ย
0: ก็จริงๆแนะนำว่าอย่างที่เรารู้กันดีนะคะวัคซีนหลายชนิดหลายยี่ห้อเนี่ยฉีดเข็มเดียวไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อนะคะแสดงว่าเราก็ต้องฉีดให้ครบนะคะแต่ถ้าฉีดเข็มนึงแล้วเป็นเนี่ยก็อย่างที่ใช้หลักการแบบเมื่อกี้ก็หายไปก่อนแล้วก็เข็ม2ก็ค่อยมารอระยะเวลาอีกทีนึงนะคะก็คือยังไม่ต้องรีบฉีดเพราะเรายังมีภูมิอยู่นะคะ
1: อีกหนึ่งคำถามนะคะถามมารอบด้านมากเลยบอกว่าถ้าฉีดเข็มที่1แล้วเข็มที่2แล้วบังเอิญติดเชื้ออีกเขารักษากันยังไงครับ
0: ก็รักษามันปกติค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้แตกต่าง
0: ใช่ก็จะเกณฑ์ปกติถ้ามีอาการเดี๋ยวคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าไวรัสไป
1: แต่ถ้าคนที่แบบได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วหมายถึงว่าการติดเชื้อมันจะรุนแรงน้อยกว่าเดิมนะคะ
0: ก็จากข้อมูลก็คือจากข้อมูลตอนนี้ส่วนใหญ่ยี่ห้อที่เรามีคือซิโนแวคแอสตราเนี่ย ก็คือมันไม่ได้กันติดแต่ว่ากันตายการรุนแรงของโรคเพราะนั้นการเข้า ICU การเสียชีวิตนะคะเพราะนั้นการติดเนี่ยก็ยังติดได้เพราะนั้นถึงที่เราเห็นคำแนะนำทั้งหลายก็คือถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วรับวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังต้องป้องกันอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหรือว่าล้างมือเพื่อป้อง

0: ันไม่ให้ติดแต่ถ้าโอเคเผลอติดมาเราก็จะเป็นโรคที่รุนแรงน้อยลงแล้วก็ไม่เสียชีวิตค
1: ่ะดังนั้นฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมอย่าปล่อย
0: จนกว่าในอนาคตเราจะมีวัคซีนที่ป้องกันติดได้หรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่มันฉีดไปแล้วไม่ติด 100% อันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณปรีชานะคะคุณปรีชาอายุ67ปีหนัก963ค่ะคุณปรีชาบอกว่าตาข้างซ้ายเนี่ยเคยผ่าต้อกระจกมาหลายปีแล้วบอกว่าเวลามองหน้าภาพจะเบลอเวลากระพริบตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาอยากทราบว่าอาการฝืดตาเกิดจากอะไรอาจจะเหมือนกับเหมือนน้ำตาแห้งไหมคะไม่แน่ใจว่าคุณปรีชาจะหมายถึงอะไร
2: จริงๆก็โดยภาพรวมที่ประวัติทั้งหมดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจากตาแห้งนะครับเพราะว่าจริงๆภาพเบลอเนี่ยจริงอยากถ้าละเอียดขึ้นก็อาจจะต้องแยกนิดนึงครับว่าเป็นลักษณะของการเบลอตลอดเลยหรือเปล่า
1: ครับ
2: หรือว่าเป็นเบลอแค่เวลากระพริบตาแล้วมันดีขึ้นไหมใช่ไหมครับถ้ามันเป็นลักษณะของรอยโรคที่เป็นคงอยู่ตลอดเช่นถุงหุ้มเลนขุ่นหรือว่าเลนมีปัญหาเคลื่อนไม่ว่าจะทำโพซิชันไหนมันก็จะเบลอตลอดแต่ถ้าเป็นลักษณะของตาแห้งใช่ไหมครับมันก็จะมีการอาการเบลอเป็นพักมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมอย่างที่คุณปีชาบอกก็คือเวลากระพริบตาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในลูกตาได้อะไรนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีเวลาก็มาตรวจนิดหน่อยก็ได้นะครับมาตรวจว่าเป็นตาแห้งหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดย้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้เวลาจะไปโรงพยาบาลเราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปโรงพยาบาลกันเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุด1ชั่วโมงเต็มๆแล้วอาจารย์ตอบคำถามให้นะคะวันนี้มีคุณผู้ชมกดไลค์และกดแชร์รายการเยอะมากแล้วก็เข้ามาชมเยอะมากด้วยในแฟนเพจถามมานะคะบอกว่าคุณหนูแดงเคยผ่าตัดต้อกระจกครบปีแล้วคุณหมอนะคะนัด OCT แม็กบวกเหรอคะจะมันคืออะไรคะ
2: แม็กคูล่าแล้ว
1: ค่ะนะคะขยายม่านตา BE นะคะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้โควิดควรไปตามนัดไหมนะคะคือคุณหมอนัดให้ไปทำแบบนี้ควรจะต้องไปตามนัดหรือว่าควรจะเลื่อนดี
2: 1ปีแล้ว
0: ค่ะผ่ามาแล้ว1ป
1: ีผ่ามาแล้ว1ปีครบปีแล้วค่ะ
2: จริงๆก็ผมคิดว่าถ้าไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกตินะครับเขาคิดว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่านัดครบ1ปีแสดงว่าคุณหมอเขาน่าจะนัดห่างละแสดงว่ารอยโรคที่เป็นลักษณะพาโทโลจีที่มันเป็นลักษณะที่เร่งด่วนอ่ะคงไม่มีน
1: ะ
2: ครับทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราโฟลว์อัพคนไข้ที่ทำต้อกระจกครบ1ปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ถ้านัดห่างก็แสดงว่าส่วนใหญ่ไม่มีอะไรนะครับ
0: ถ้าสบายดีไม่ได้มีปัญหาทางตาเช่นตามัวตาเบลอภาพซ้อนอะไรก็เลื่อนไปก่อนได
2: ้ใช่ใช่ครับผมคิดว่านะคร
1: ับ ค่ะแล้วการตรวจผ่าตัดต้อกระจกเราต้องไปตามตรวจทุกปีไหมคะอย่างคือพอหลายคนบอกว่าตรวจตาควรจะตรวจให้เหมือนกับตรวจสุขภาพที่แบบ1ปีต้องไปตรวจสักครั้งนึงตัวต้อกระจกหรือตัวตานี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นไหมคะ
2: จริงๆถ้าลักษณะของต้อกระจกจริงเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาว่าจะเกิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันลักษณะเหมือนรถนะครับเวลาเราเช็ครถเรายังเช็คทุกปีใช่ไหมครับเราก็มาตรวจสุขภาพตาทุกปีเผื่อว่ามีโรคอื่นแต่มันอาจจะไม่ได้เช็คเรื่องต้อกระจกหรอกเพราะต้อกระจกผ่าเสร็จก็หายกันไปแต่ว่าอาจจะมีโรคอื่นได้เช่นโรคจอประสาทตาโรคกระจกตาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคุณหมอเขาถึงนัดว่าปีละครั้งมาดูอะไรนะครับ
1: ไปที่คำถามจากคุณทิวรัตน์นะคะคุณทิวรัตน์บอกว่าเป็นโรคประจำตัวคือ MCTD ไฮโปไทรอยด์แล้วก็มีความดันสูงด้วยฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมไม่ได้ให้อายุหรือว่าเพศน้ำหนักส่วนสูงมาเลยค่ะอาจารย
0: ์ MCTD ก็คือ Mixed Cognitive Tissue Disease ก็เป็นโรคภูมิคล้ายๆกับว่าภูมิต่อต้านตัวเองชนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะมีการกินยากดภูมินะคะแล้วก็ส่วนไทรอยด์กับความดันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือโดยหลักการก็คือถ้าใครที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะโรคหัวใจกับโรคทางระบบประสาทเนี่ยให้รักษาโรคนั้นให้คงที่ก่อนนะคือโรคคงที่ไม่มีการปรับเพิ่มยานะคะเพราะว่าถ้ามีการปรับเพิ่มยาอยู่แสดงว่าโรคไม่คงที่เดี๋ยวพอเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเกิดอาการแย่ลงเลยไม่รู้ว่าเป็นจากตัววัคซีนหรือเป็นเพราะคุณหมอปรับยาพอดีหรือยามันไม่พออะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นโรคเดิมทั้งหลายที่ทุกท่านมีเนี่ยให้คงที่นะคะถ้าคงที่ไม่มีการปรับยาเส้นชักเดือน2เดือนไปแล้วคงที่เนี่ยก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะส่วนในเรื่องของเรื่องไขมันเรื่องเบาหวานอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะคะไทรงไทรอยเนี่ยรับได้อยู่แล้ว
1: รับยาได้
0: ก็จะมีประเด็นเรื่องของไอ้มิคคอนติทิชูดีซีสนะคะนิดนึงว่ากินยาอะไรอยู่กินยา

0: กดภูมิหรือเปล่านะคะเพราะอย่างช่วงที่แล้วเมื่อกี้ที่มีอาจารย์วรรณดาเป็นคุณหมอโรคภูมิแพ้โรคข้อมาออกเนี่ยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่าอาจจะต้องหยุดยาบางอย่างเพื่อคิดว่าคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากกินยากดภูมิเยอ
1: ะ
0: ฉีดวัคซีนไปมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะไม่ได้มีผลเสียนะคะแต่ฉีดไปเหมือนจะฉีดฟรีเพราะว่าภูมิมันไม่ขึ้นก็อาจจะต้องมีการหยุดยากดภูมิสั้นๆซึ่งแม่อยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูท่านเป็นประจำอยู่ว่ากินยาเหล่านี้อยู่ต้องหยุดก่อนไหมยังไงหยุดนานเท่าไหร่นะคะมีประเด็นนี้ประเด็นเดียว
1: ที่ว่าต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนไหมคะ
0: อันดับแรกต้องคุมโรคที่เป็นให้ได้ก่อนอันดับสองคือมียากดภูมิไหมยากดภูมิยี่ห้ออะไรชื่ออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเรากินยากดภูมิที่กดมากๆเนี่ยคือฉีดวัคซีนไปแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดอ่
1: ะ
0: มันจะเสียเปล่าก็อาจจะต้องมีการหยุดสักอาทิตย์นึงไหมหรือในคุณหมอก็จะแนะนำอีกทีนึงแล้วก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คำถามจากคุณชุติมาอายุ70ปีค่ะหนัก55สูง150คุณชุติมาบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดแดงตีบเส้นเลือดขอดกระดูกสันหลังเทียมกระดูกสะโพกเทียมนะคะบอกว่าอายุเยอะตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยกินยานอนหลับช่วงเที่ยงคืนไปแล้วก่อนเที่ยงคืนจะมีเสมหะตลอดน่าจะเป็นทุกคืนนะคะหลังเที่ยงคืนเสมหะจะหายไปทำให้นอนได้ตื่นช่วง 7-8 โมงเช้าอยากทราบว่าการกินยานอนหลับถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพเพียงพอไหม
0: จริงๆถามว่าถ้าเราบอกว่านอนหลับเราเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าการนอนเราเนี่ยก็คือดูว่าตื่นมาแล้วสดชื่นไหมตื่นมาแล้วก็คือมันงงๆหรือมันเหมือนไม่ได้นอนหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถ้าตื่นมาแล้วสดชื่นถือว่าการนอนนั้นเพียงพอถ้านับจำนวนชั่วโมงอันนี้พออยู่แล้วนะ 7-8 ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นถ้าการจริงการนอนหลับที่มีคุณภาพก็จริงๆแล้วทำได้ทั้งแบบไม่กินยาแล้วก็แบบกินยานะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องกินยาทุกวันนะอย่าให้มาไม่งั้นเดี๋ยวจะติดนะคะก็อาจจะต้องมาประเมินดูว่าเอ๊ะเราไม่ลองไม่กินยาได้ไหมหรือลองถอยดูเป็นเฉพาะเวลานอนไม่หลับหรือวันเว้นวันดูอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะแค่นั้นเองแต่ถ้าหลับสบายดีตลอดทั้งช่วงตื่นมาสดชื่นแจ่มใสดีก็ถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ถ้า 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าโอเคสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
1: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าถ้าไม่กินยานอนหลับ
0: จะไม่หลับเลย
1: จะปวดกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกที่เพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้แปลว่าต้องกลับ
0: ไปดูว่าทำไมยังปวดอยู่นะคะมีปัญหาอะไรจากการที่ผ่าตัดหรือเปล่าจะได้ไปแก้ตรงจุดนั้นคือพอใส่ยานอนหลับแล้วเหมือนเราเป็นปลายเหตุ
1: ค
0: ือมันปวดตั้งต้นแต่เราไปแก้ด้วยการกินยานอนหลับนะคะมันอาจจะต้องไปกลับไปหาคุณหมอคนที่ทำการผ่าตัดว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแล้วยังปวดอยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ไปที่คำถามจากคุณเพนนีนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีสูง153หนัก56คุณเพนนีบอกว่ามีอาการปวดตามเนื้อตัวเกือบอาทิตย์แล้วนะคะแต่ไม่มีไข้ไม่ไอไม่มีน้ำมูกด้วยบางวันรู้สึกเพลียๆอาการแบบนี้จะเข้าข่ายติดโควิดไหมคะ
0: ก็อันดับแรกเลยต้องดูแล้วเราคิดว่าเราเสี่ยงไหม
1: ไปถือว่าไป
0: ความเสี่ยง
1: ที่แบบมีผู้คนหนาแน่นมา
0: ใกล้ชิดกับผู้ที่คิดว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่านะคะเธอถ้าอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่น่าจะเป็น
1: ค่ะ
0: แต่ถามว่าอาการปวดเมื่อยเพลียๆเนี่ยมันก็เป็นอาการหนึ่งได้แต่ส่วนใหญ่มากจะมีโอเคอาจจะมีไข้ถ้ามีไข้ก็ช่วยถ้าไม่มีไข้ก็อาจจะวินิจฉัยยากนิดนึงนะคะแต่ว่าปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยมันก็เป็นอาการของการติดเชื้อไวรัสได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็อยากให้เน้นย้ำเรื่องของอาการอื่นรวมถึงประวัติความเสี่ยงประเมินตัวเองเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิชิตบ้างถามเรื่องตามมานะคะคุณวิชิตบอกว่าอายุ62ปีค่ะสูง160หนัก53ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเป็นต้อกระจกและต้อเนื้อที่ตาข้างขวานะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยนัดผ่าตัดต้อกระจกผมอยากทราบว่าการทำการผ่าตัดเนี่ยมันสามารถทำพร้อมกันไปเลยได้ไหมครับหรือว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน
2: ครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆเข้าใจว่าคนไข้ทุกคนอยากทำทีเดียวให้เสร็จ
1: ไปเลยทีเดียว
2: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้อเนื้อเนี่ยจริงๆถ้าต้อเนื้อที่มีขนาดใหญ
1: ่
2: พอสมควรเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมีผลในแง่ของจะทำให้การวัดค่าเลนหลังทำต้อกระจกเนี่ยมันมีความเออร์เรอร์เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าจะมีต้อเนื้ออาจจะดึงทำให้ลักษณะของตัวกระจกตามันมีลักษณะของกระจกตาเอียงน
1: ะ
2: ครับการใส่เลนเนี่ยก็อาจจะทำให้ความแม่นยำเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าดีที่สุดจริงๆเนี่ยการทำต้อเนื้อก่อนนะครับเราทิ้งช่วงไปสัก 3-6 เดือนค่อยมาวัด ค่าใหม
1: ่
2: เพื่อคำนวณเลนเพื่อจะใส่เลนเทียมแก้ไขหลังทำต้อกระจกเนี่ยจริงๆ accurate จะความแม่นยำจะมากกว่านะครับจริงๆโดยสรุปก็คือทำต้อเนื้อก่อนแล้วทิ้งช่วงอยู่ช่วงนึงแล้วค่อยทำต้อกระจกจะดีกว่า
1: ค่ะ
2: ยกเว้นว่าคนไข้ที่มีต้อเนื้อขนาดเล็กมากซึ่งคุณหมอตาดูแล้วว่าเอ๊ะมันไม่น่าส่งผลต่อลักษณะของกระจกตาที่จะเปลี่ยนรูปร่างหลังจากที่เราลอกต้อเนื้อออกไปอันนี้อาจจะทำร่วมกันได้ครับอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรน
1: ะครับแต่ว่านี่เป็นเหตุผลว่าจริงๆแล้วควรจะทำห่างกันด
2: ี
1: กว่านะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณกนิกานะคะวันนี้คำถามเยอะมากเลยนะคะคุณกนิกาอายุ77หนัก44สูง148นะคะคุณกนิกาบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจอยากเรียนถามว่าที่รามาเนี่ยมีวัคซีนป้องกันโควิดให้ผู้สูงอายุที่ต้องลงทะเบียนที่ไหนยังไงไหมครับประกันสังคมมาตรา39ที่รามาหรือต้องลงทะเบียนคุณหมอพร้อมนะคะคุณหมอรามาน่ารักทุกท่านนะคะอยากทราบว่าฉีดวัคซีนต้องยังไงตอนนี้หลายคนอาจารย์ขาเวลาฉีดวัคซีนแล้วต้องไปลงทะเบียนในหมอพร้อมใช่ไหมคะ
0: อันนั้นคือเพื่อติดตามเรื่องของผลข้างเคียงด้วยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้วัคซีนที่กระจายมาที่ทางราชาธิบดีเองเนี่ยส่วนหนึ่งช่วงแรกที่มาเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเยอะนะคะเพราะเราก็กระจายให้บุคลากรก่อนนะคะสำหรับเรื่องของการให้ประชาชนทั่วไปหรือให้ผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ของรามาธิบดีเนี่ยจะต้องติดตามข่าวอีกทีหนึ่งนะคะว่าวัคซีนจะมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถกระจายให้ไปจนถึงตัวผู้ป่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดตอนนี้บุคลากรเราก็ยังฉีดกันไม่ครบเลยนะคะก็อาจจะต้องติดตามข่าวนิดนึง
1: เนาะตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะข้อมูลที่มีก็คือประชาชนโดยทั่วไปถ้าอยากจะฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนที่หมอพร้อมได้นะคะไปลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวเขาเหมือนจะมีข้อความส่งมาว่าเราไปฉีดได้ที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่เรามาทุกคนเขาก็จะกระจายอย่างที่อาจารย์หมอสมบอกนะคะไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะคุณชายอายุ62ปีนะคะบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมครับฉีดที่ไหนครับฉีดได้เมื่อไหร่พี่ๆเพื่อนๆไปฉีดที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมาแล้วคุณสมชายอายุ62ก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยเนาะ
0: ก็จริงๆก็ถือว่าผู้สูงอายุแล้วก็โรคร่วมที่บอกมาก็คือไม่มีข้อห้ามอะไรในการฉีดนะคะก็อย่างที่บอกคือถ้าโรคคงที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนยาก็สามารถฉีดได้อยู่แล้วนะคะส่วนที่ไหนก็ต้องติดตามข่าวว่ากระจายไปตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นอ่ะได้วัคซีนไปเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงเช่นช่วงที่แถวบางแคระบาดแถวฝั่งทนระบาดวัคซีนก็จะเทไปตรงนู้นอยู่ช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจต้องติดตามข่าวสารว่าวัคซีนจะไปตรงไหนแล้วเราสามารถลงทะเบียนแล้วไปฉีดตรงไหนได้นะคะ
1: นะคะ
0: ฉีดได้เมื่อไหร่คือเมื่อมีวัคซีนล่ะค่ะฉีดได้เมื่อนั้น
1: มีวัคซีนก็ฉีดได้แล้วอย่างที่อาจารย์หมอสมว่าก็คือบอกว่าบางที่อ่ะเขาฉีดให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสูงวัยหรือว่าเป็นคนหนุ่มสาวเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมคะ
0: หรืออย่างตอนทองหล่อระบาดเราก็เห็นว่าหนุ่มสาวแถวนั้นก็ได้ฉีดเพราะนั้นมันก็ขึ้นกับว่าตรงนั้นมันพื้นที่มันมีความเสี่ยงอะไร
1: มัน
0: จะเทไปตรงนั้นเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าวัคซีนมาทีละช่วงมันก็เลยมีปัญหาว่าการกระจายวัคซีนก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึง
1: ค่ะค่ะไปที่คุณย่าแฝดบ้างค่ะคุณย่าแฝดบอกว่าอายุ62ปีนะคะเป็นเพศหญิงค่ะเป็นนิ่วในไตขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงนะคะแต่คุณหมอเนี่ยให้ยาลดความดันและรักษาต่อมลูกหมากโตมากินก่อนนอนช่วยได้ไหมคะอันตรายหรือเปล่าน่ากลัวค่ะเป็นเพศหญิงแต่อาจจะสงสัยว่าได้ยา
0: เอ๊ะทำไมมียาต่อมลูกหมาก
1: ใช่อาจจะเป็นยาลดความดัน
0: ใช่ก็คือมันเป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งบางทีอาจจะเห็นในฉลากหรือว่าเป็นยาต่อมลูกหมากที่อาจจะงงเอ๊ะทำไม
1: ตกใจคุณย่าแฝดบอกโอ๊ยตาแล้วเป็นผู้หญิงทำไมให้ยา
0: เป็นยาลดความดันกลุ่มนึงซึ่งทีคุณหมอก็อาจจะเลือกใช้ยากลุ่มนี้ในการลดความดันนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าใช้ตามขนาดที่ถูกต้องอยู่แล้วก็อันนี้เหมือนว่ากังวลว่าทำไมใช้ยาต่อมลูกหมากมารักษาความดันใช่ไหมคะก็คือรักษาได้นะคะคุณหมอก็ยังมีให้ยาความดันอันนี้ในผู้หญิงเลยนะคะคือถ้าในบางคนโดยเฉพาะบางคนที่ความดันคุมยากหรือต้องใช้ยาความดันหลายตัวเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในยาที่คุณหมอเลือกนะคะ
1: ดังนั้นไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่มีต่อมลูกหมากแต่ว่าคุณหมอให้ยามาก็มันลดความดันได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองด้วยนะครับบอกว่าถ้าผมเนี่ยกักตัวมาแล้ว14วันแล้วผมก็ไม่มีอาการใดๆ เพราะเคยไปในพื้นที่เสี่ยงมาก็เลยมากักตัวเองนะคะบอกว่าจะเกิดอันตรายขึ้นไหมครับถ้ามันครบ14วันแล้วผมอายุ73สูง163หนัก68นะคะ
0: จริงๆการกักตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าอยากให้ประเมินความเสี่ยงตัวเองด้วยบางทีก็คือแค่เข้าไปในพื้นที่เฉยๆคือไม่ได้เจอคนไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นผู้ป่วยจริงๆหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับคนที่เป็นเคสยืนยันจริงๆนะคะเพราะนั้นจริงๆถามว่าแค่เข้าไปในพื้นที่จริงๆก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงมากนะคะเพราะนั้นในผู้ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากเนี่ยเราเรียกว่าเราอาจจะได้ยินเสียงต่ำเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงสูงก็คือจะหมายถึงว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยชัดเจนโดยเฉพาะใกล้กันน้อยกว่า1เมตรไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรืออยู่ในพื้นที่แอร์อัดอากาศไม่ถ่ายเทไม่ใส่หน้ากากอนามัยมากกว่า15นาทีอันนี้เป็นต้นคือเรียกเสียงสูงที่เราได้ยินนะแต่ว่าเสียงต่ำก็เช่นอาจจะไปแค่เดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าถ้าเสียงต่ำเนี่ยแล้วเรากักไปแล้ว14วันจริงๆก็ถือว่าโอเคแล้วที่จะออกมานะคะ
1: เพราะว่าถ้ามีอาการมันต้องออกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกเราเรียกว่าระยะฟักตัวระยะฟักตัวของโรคเนี่ยจริงๆก็คือถามว่าครึ่งโดยเฉลี่ย 50% ของระยะฟักตัวจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 วันเพิ่งมาอาทิตย์แรกแหละนะเราต้องเห็นอาการแล้วแต่ถามว่ายาวได้สุดถึงเท่าไหร่จริงๆยาวกว่า14วันมีไหมมีแต่ว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็ใช้ตัวเลข14วันนะคะเพราะนั้นคิดว่าก็น่าจะปลอดภัยแล้ว
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกสิดิษฐ์บ้างนะคะบอกว่าผ่าต้อกระจกสำหรับคนที่กินแอสไพรินและยาลดความดันอยู่มีข้อควรระวังอะไรไหมคะอาจารย์
2: หมายถึงว่าผ่าไปแล้วหรือว่า
1: หมายถึงว่าจะผ่าต้อกระจกแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องกินแอสไพรินแล้วก็ทานยาลดความดันด้วย
2: จริงจริงการผ่าตัดต้อกระจกจริงมีโอกาสที่จะเกิดเลือดออกน้อยครับจริงบางทีถ้าคนไข้มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหยุดแอสไพรินได้จริงๆจริงๆไม่ต้องหยุดก็ได้นะครับเราสามารถทำผ่าตัดต้อกระจกโดยที่ไม่ต้องหยุดแอสไพรินก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าคนไข้พอจะหยุดได้นะครับเราก็แนะนำว่าอาจจะให้คนไข้หยุดสัก5วันถึง7วันก่อนที่เราจะผ่าตัดต้อกระจกก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้น
0: ค่ะแต่แอสไพรินไม่ต้องหยุดแต่ถ้าพวกยาแข็งตัวของเลือดต้องหยุดไหมอาจารย์พวกไอยาคูมาดินอะไรพวกนี้ต้องหยุดไหม
2: เป็นลักษณะเดียวกันครับอาจารย
0: ์ไม่หยุดก็ได้
2: ไม่หยุด
0: ถ้าจำเป็นจริงๆต้องกิน
2: ใช่ครับถ้าจำเป็นจริงก็ไม่ต้องหยุดครับ
1: ค่ะปกติแล้วเวลาการผ่าตามันมีเลือดออกเยอะไหมคะอาจารย
2: ์จริงๆไม่มีนะครับจริงๆตานี่เป็นอวัยวะที่มีเสน่ห์นิดหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มีเลือด
1: แต่เราเห็นเหมือนมีเลือดเส้นฝอยๆแต่ว่าคือไม่มีเลือดออก
2: เวลาเราผ่าต้อกระจกจริงเราไม่ได้ไปยุ่งกับบริเวณตาขาวนะครับจริงหลักๆเราตรงทำตรงกระจกตาที่เป็นตาดำซึ่งมันไม่มีเส้นเลือดอยู่แล้วน
1: ะครับดังนั้นก็สบายใจได้นะคะสามารถผ่าตัดได้นะคะมีคำถามบอกว่าถ้าเพื่อนเราติดเชื้อโควิดเราควรจะไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุด
0: ค่ะ
1: แล้วคืออาจารย์พอติดเชื้อไปตรวจเลยแล้วบอกว่าไม่เจอ
0: ไม่เจอนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือพูดถึงระยะฟักตัวเมื่อกี้ที่บอกนะคะเพื่อนถ้าเราเจอเพื่อนเราวันนี้เนี่ยระยะอย่างที่บอกระยะฟักตัว 50% ก็คือ 50% 60% เนี่ยมันจะออกอาการที่ประมาณ5วันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะออกอาการหลังกว่านั้นเพราะนั้นหลังจากที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ต้องไปตรวจนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็ให้ตรวจประมาณสักวันที่5เป็นต้นไปนะคะมัน2 3 4อะไรก็ยังไม่ต้องตรวจมัน5เป็นต้นไปค่อยมาตรวจ1ครั้ง
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนมาปุ๊บไม่ต้องตรวจแต่ว่าต้องกักตัวเอง
0: กักไปก่อนหรือถ้าเรามีอาการก่อนวันที่5ออกมาตรวจได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะ3วันมีอาการอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราเสี่ยงสูงแน่ใกล้ชิดแน่อย่างเงี้ย3วันก็ออกมาตรวจได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยก็ค่อยวันที่5ค่อยมาตรวจ
1: ไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บพอรู้ว่าเพื่อนเป็นไปตรวจเลยอันนี้คือเสียตังค์ฟรีแน่เชื้อไม่ขึ้น
0: แล้วก็ตอนนี้ทำให้บุคลากรทำงานหนักมากเพราะว่าบางทีตรวจกัน 3-4 รอบนะคะแล้วก็ไอ้ครั้งแรกเนี่ยบางทีตรวจมารู้อยู่แล้วว่าลบแหละนะคะเจอวันนี้เจอเช้าเย็นตรวจยิ่งไม่เจอใหญ่นะคะก็คือยังไม่ต้องมานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาเราเองตอนนี้ก็ทำวันนึง 4-500 คน
1: ถ้า
0: ทำแลบเนี่ยค่ะนะคะแล้วที่บางโรงอย่างเช่นบำราศนราดูลได้ยินข่าวเมื่อเช้า 7-800 คนต่อวันนะคะที่ต้องทำแลบเพราะนั้นก็บางทีบุคลากรก็ทำกันไม่ทันเหมือนกันนะคะ
1: ถ้าคุณผู้ชม ไปเขาเรียกว่าไปสุ่มเสี่ยงกับการติดโควิดมาอยู่บ้านก่อนนะคะกักตัวเองอย่าเพิ่งไปตรวจรอซักถ้ามันมีอาการ
0: เอามาตรวจเลย
1: มาตรวจเลยหรือไม่ก็สัก5วันไปแล้วแล้วก็ค่อยมาตรวจนะคะจะได้ให้คุณหมอทำงานน้อยๆลงหน่อยนะคะไปที่ป้าแต่บ้างป้าแต่อายุ95ปีป้าแต่บอกว่าเพิ่งตรวจพบเส้นเลือดโป่งในช่องท้องไปพบคุณหมอแต่ว่าคุณหมอทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่มากแล้ววันๆเนี่ยรู้สึกอยากจะหลับตลอดเวลาเลยไม่กินอาหารนะคะตอนนี้ก็ทานนมอยู่นะคะควรเสริมวิตามินตัวไหนดีนะคะน่าจะเป็นญาติถามให้มีคุณตาอายุ95
0: ค่ะก็จริงถามว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดโป่งน่าจะเป็นเส้นเลือดโป่งในช่องท้องนะคะถามว่ามี

0: ิตามินตัวไหนไหมจริงๆก็ไม่ได้มีชัดเจนนะคะแต่ว่าเน้นย้ำก็คือเรื่องของว่าถ้ามีโรคประจำตัวเดิมอยู่ที่มีปัญหาที่ทำให้หรือส่งผลทำให้เกิดเส้นเลือดมันโป่งมากขึ้นต้องคุมให้ดีเช่นความดันสูงคุมดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าความดันคุมไม่ดีมันก็ส่งผลให้ความดันในเลือดคือหลอดเลือดเราเหมือนท่อน้ำนั้นถ้าความดันน้ำสูงเนี่ยแตกได้แล้วเราก็ต้องควบคุมความดันในท่อให้มันอยู่ระดับที่พอดีเพราะนั้นถ้าเป็นความดันก็ต้องคุมยาไว้นะคะเป็นไขมันรักษาไหมนะคะอันนี้ก็คือควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดเส้นเลือดจะทำให้โป่งมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปกดท้องอย่าไปทำอะไรที่ทำให้กระแทกท้องนะคะที่เราจะกลัวคือกลัวมันนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กแล้วมันไม่แตกก็ไม่มีอะไรนะคะก็ให้มันอยู่ไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะนัดติดตามดูเองนะคะวิตามินไม่มีเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดอันนี้ไม่มี
1: ไม่มีเลย
0: นะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพนที่ถามเรื่องค่าตับของสามีนะคะบอกว่าอยากรบกวนถามคุณหมออีกครั้งคือค่าตับเนี่ยปกติของโรงพยาบาลนี้ค่าตับที่เขาระบุไว้คือ 5-30 แต่อันนี้เป็น40คือเกินมาแล้วบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสามีทานยาความดันแล้วก็มาเกือบ10ปีแล้วนะคะกับยาลดไขมันด้วยทานมาประมาณ 2-3 ปีนะคะยาเหล่านี้มันมีผลกับตับไหมคะและจะแก้ไขอย่างไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับตับนะคะ
0: ค่ะก็ถ้าเป็นยาลดไขมันเนี่ยอาจจะมีโอกาสทำให้ค่าตับขึ้นได้แต่ถามว่าโดยส่วนตัวถ้าบอกค่าแค่40นะคะและค่าเกินมา30ส่วนเองก็คือคิดว่าเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะนอกจากว่าจะติดตามดูหรือว่าในเช่นอีก6เดือนอีกปีนึงเจาะซ้ำแล้วถ้ามันสูงกว่านี้อีกค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ถือว่าเกินมาน้อยมากคิดว่ายังไม่ต้องกังวลอะไรในจุดนี้นะคะ
1: มีคำถามนะคะจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105นะคะบอกว่าถามให้คุณพ่ออายุ92ปีหนัก45 252เป็นโรคปอดมีอาการเท้าบวมคุณหมอที่ดูแลโรคหัวใจนะคะให้ยาขับปัสสาวะและสูตรยาตัวนี้นะคะอาจารย
0: ์
1: เช้า2ครั้งเย็น2ครั้งอยากทราบว่าการสูตรยามีผลต่อการจำไหมยาขับปัสสาวะถ้าเท้าบวมให้กินถ้าไม่กินยาเท้าบวมก็จะไม่มีอาการเจ็บอะไรอยากทราบว่าไม่กินได้ไหมและต่อจากเท้าบวมจะมีการอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ
0: อันนี้อาจจะเป็น2คำถามใหญ่ๆแล้วกันนะคำถามแรกคือยาพ่นที่ใช้อยู่นี้มีผลกับความจำหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: น่าจะเรื่องความจำสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะมีผลเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่ายานี้ก็คือคนที่เป็นโรคปอดเขาก็ใช้กันอยู
1: ่
0: นะคะส่วนยาขับปัสสาวะอันนี้ต้องถามคุณหมอเลยว่าระบุว่าแบบนี้จริงๆหรือเปล่าก็คือถ้าบวมให้กินถ้าไม่บวมไม่ให้กิน
1: อันนี้
0: ไม่แน่ใจส่วนใหญ่ก็คือต้องกลับไปถามคุณหมออีกทีนึงว่าจะให้ทำตามนี้เพราะว่าบางทีเราจะกะไม่ถูกว่าไอ้อันนี้คือบวมหรือยังนะอันนี้คือบวมแล้วให้กินหรือเปล่าเพราะว่ายาขับปัสสาวะคือถ้าบางทีมันก็มีผลเสียเหมือนกันถ
1: ้
0: ากินมากไปก็อาจทำให้ปัสสาวะเยอะมีเสียเกลือแร่
1: ค่ะ
0: ออกไปทางปัสสาวะเยอะนะคะบางคนมีโซเดียมต่ำมีเกลือแร่ต่ำโพแทสเซียมต่ำก็เกิดปัญหาตามมาได้เพราะนั้นอาจจะต้องกลับไปถามคุณหมอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าบวมขนาดไหนให้กินขนาดไหนจะได้ไม่เกิดเรากินบ่อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันในยาขับปัสสาวะในผู้ป่วยสูงอายุบางรายนะคะ
1: อันนี้มีถามเพิ่มด้วยนะบอกว่าคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีเสมหะขึ้นลำคออันนี้คือถ้าไม่ดูดออกเสมหะจะละลายออกไปได้ด้วยวิธีไหนบ้าง
0: ก็อาจจะต้องดูว่า1กินน้ำพอไหม
1: นะ
0: คะน้ำในผู้สูงอายุบางทีอาจจะน้อยไป2ยาละลายเสมหะก็ยังพอทานรับประทานได้อยู่สำหรับยาละลายเสมหะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายก็คือถ้าไม่ออกจริงๆเยอะจริงๆเหนียวจริงๆก็ต้องดูดออก
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณฤทธิ์นะคะอายุ79ปีหนัก50ป่วยเป็นโรคไตค่าไต 3.07 มียาอะไรชะลอให้ค่าไตไม่สูงไปกว่านี้ไหม
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่คุณหมอให้อยู่นะคะส่วนใหญ่ก็คุณหมอก็จะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเช่นต้องดูว่าโรคไตนั้นที่ขึ้นเนี่ยค่าไตที่ขึ้นไปจากอะไรบางคนเป็นจากความดันก็ต้องคุมความดันให้ดีบางคนเป็นจากเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานให้ดีนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะบอกว่าไม่ให้กินเค็มใช่ไหมคะเรื่องของลดโปรตีนให้น้อยลงอะไรก็คือตามที่คุณหมอว่าเลยนะคะส่วนยาพิเศษหรือว่ายาวิตามินอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีจำเพาะนะคะที่จะชะลอค่าไตได้นะคะ
1: มาที่คำถามสุดฮิตมากๆเลยในเรื่องตาถามกันทุกครั้งที่มีอาจารย์หมอตามมาคุณกิตติกูลนะคะบอกว่ามีจุดดำๆลอยไปลอยมาในตาอันตรายไหมครับบางคนก็เห็นเป็นลูกน้ำลอยไปลอยมาอาจารย์
2: ก็จริงๆอาการจุดลอยๆเนี่ยส่วนมากจริงๆมันจะเป็นอาการวุ้นลูกตาเสื่อมเป็นหลักนะครับจริงถามว่าโดยตัวของถ้าเป็นโรควุ้นลูกตาเสื่อมจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ให้สังเกตอาการไปนะครับ

0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามถ้ามีอาการที่ต้องควรระวังก็คือจุดรอยมันมากขึ้นฉับพลันอย่างที่
0: ค
1: เมื
0: ่
1: ่
0: ะ
1: อกี้กล่าวไปแล้วนะครับ
0: อืม
1: ก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดรอยปกติละนะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: ก็หรือว่ามีลักษณะที่ตามัวลงอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ฉับพลันขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะต้องมารีบพบแพทย์นะครับแต่
0: ค
1: ถ้า
0: ่ะ
1: เราจะรักจุดรอยที่มันเป็นเท่าๆเดิมมาตลอดนะครับไม่ได้เป็นมากขึ้นฉับพลันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับ
0: ค่ะ
1: ให้สังเกตตัวเองไป
0: ค่ะไปที่หนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะนี่คำถามเยอะยังมีคำถามค้างอีกเยอะเลยคุณอลิสนะคะบอกว่ามีเพื่อนอายุ53ปีนะคะเป็นเพศหญิงทานพริกเข้าไปในหลอดลมหมายถึงว่าพริกอาจจะหลุดไปในหลอดลมแล้วก็เวลาไอจะเหนื่อยมากแสบตรงกลางหน้าอกหายใจลำบากเวลาใส่แมสก์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรบอกว่าคืนวันอังคารเนี่ยปรากฏว่ามีไข้วันพุธเริ่มไอและเจ็บคอพฤหัสถึงเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกวันอาทิตย์ท้องเสียเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสนะคะเขาบอกว่าพอไปขอตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วเขาประเมินว่ามีเสี่ยงควรทำยังไงดีคะ
2: ก็จริงถ้าสำลักนี่วันไหนนะคะ
0: สำลักเนี่ยตั้งแต่
2: ผ่านไป
0: วันไม่ได้บอกวันนะคะอาจารย์แต่ว่าก็เล่าอาการมาว่าพอคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีไข้วันพุธเริ่มไอเจ็บคอพฤหัสเสาร์ไอเจ็บคอมีน้ำมูกอาทิตย์เริ่มท้องเสียแล้วไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส
2: คือถ้าดูตามนี้ถ้าเป็นตัวเองก็เอาอ่ะก็คือไข้ไอ
0: มันได้เลย
2: ลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยนะคะก็คือก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือสวอปอย่างที่บอกคือตอนเนี้ยมันเป็นคนที่ติดมันเป็นวง2หรือวง3แล้วคือไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกเราอ่ะไม่ได้ไปสถานบันเทิงหรอกแต่คนที่ไปอ่ะมาใกล้ชิดกับเราหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครที่มีความเสี่ยงบ้างนะถ้าดูแค่อาการถ้าเป็นตัวเองเอานะสลบ
0: รับเลย
2: รับยางจมูกให้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่แน่ใจเรื่องของการประเมินหน้างานอีกทีนึง
0: นะคะแล้วก็มีแฟนรายการบอกว่าฝากคุณหมอดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอ้าววันนี้มีคำถามรอติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์หมอทำงานเหนื่อยมากเลยตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการตอบไม่หยุดเลยขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอทูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสามารถติดตามรายการรัดคิวหมอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนะคะใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดเลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองและวอรินดาโครเซตค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

มานี่มานี่มานี่มานี่อ้าวเด็กๆทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้นะครับไม่ใช่รายการสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่ใช้ให้เด็กๆนั้นได้ใช้

ความคิดสร้างสรรค์มาวาดต่อเติมจากเส้นสายต้นแบบที่เรามีให้ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านไปเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาหน้าจอหรือยังนะแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีเส้นสายปริศนามาให้ดูแล้ววันนี้พร้อมจะดูกันหรือยังว่าเป็นรูปอะไรพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นโค้งนะครับอยู่3เส้นมีเส้นยาว1เส้นแล้วก็เส้นสั้นๆอีก2เส้นนะครับให้เวลานะครับ1 2 3อ้าวตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านใช้ความคิดเลยว่าจะวาดรูปต่อเติมเป็นอะไรดีพร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่เลย

ตอนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องเซกินะครับพอน้องเซกิได้ภาพต้นแบบมาก็ลากเส้นต่อจากเส้นโค้งๆนะครับไปบรรจบกันซึ่งเป็นรูปทรงอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนท้ายว่าน้องเซกิจะตั้งชื่อภาพว่าอะไรส่วนน้องๆทางบ้านเป็นไงครับวาดถึงไหนแล้วอย่าลืมดูเวลานะครับพี่เซฟจับเวลาอยู่นะครับ

0: แล้วตอนนี้พี่เซฟเดินมาถึงน้องพัทนะครับเห็นว่าน้องพัทกำลังระบายสีด้วยสีช็อกนะครับหลายสีเลยนะครับสลับไปมาต้องมาถามน้องพัทว่าน้องพัทครับน้องพัททำไมถึงเลือกระบายสีหลายๆสีอย่างนี้ครับ
1: มันสวยค่ะ
0: มันสวยดีเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แล้วต้องเหมือนจริงไหมครับ
1: ไม่ต้องก็ได้ค่ะ
0: โอ้เด็กบอกว่าไม่ต้องก็ได้นะครับน้องๆทั้งบ้านก็เหมือนกันนะครับเราใช้จินตนาการนะครับบางอย่างไม่ต้องเหมือนจริงก็ได้นะครับ

0: น้องๆทางบ้านครับวาดถึงไหนแล้วครับใกล้เสร็จหรือยังตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องนับถอยหลังแล้วนะครับเด็กๆครับช่วยนับหน่อยนะเริ่มจาก5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1 0หมดเวลาแล้วนะครับเอาวางอุปกรณ์ครับน้องๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูศิลปะแบบใสๆนะของเด็กอนุบาลกันนะครับน้องพัดนะครับและนี่คือผลงานของน้องพัดครับเอาละน้องพัดต้องบอกพี่เซฟแล้วล่ะว่าตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
1: เมอร์เมดค่ะ
0: เมอร์เมดต้องให้น้องพัดอธิบายแล้วล่ะไหนชี้ซิตรงไหนเป็นอะไรของเมอร์เมดบ้าง
1: อันนี้ผมเมอร์เมด
0: อันนี้ผมเมอร์เมดตรงไหนนี่เดียวยาวเนี่ยเหรอลูก
1: นี่ด้วยค่ะ
0: เนี่ยครับนี่คือผมของเมอร์เมดใช่ไหมครับแล้วไหนหน้าเมอร์เมดอยู่ไหนครับอยู่นี่แล้วตัวล่ะครับแบบนี้เมอร์เมดคือตัวอะไร
1: นางเงือก
0: นางเงือกมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: ครึ่งตัวค่ะ
0: ครึ่งตัวยังไงครับด้านบนเป็น
1: หัวครึ่งล่างเป็นหางค
0: ่
1: ะ
0: หางอะไรอ่ะ
1: ปลาค่ะ
0: เหมือนปลาใช่ไหมครับเอานี่คือผลงานนางเงือกเมอร์เมดของน้องพัดนะครับปรบมือให้หน่อยผมให้ตัวเองด้วยมาถึงน้องคนที่สองนะครับน้องแพนตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไร
2: คนให้อาหารปลา
0: คนให้อาหารปลานะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับชี้เลย
2: โพนี่แดนกำลังให้อาหาร
0: โพนี่แดนมาแล้วโพนี่แดนมาแล้วนะครับ
2: ให้อาหาร
0: โพนี่แดนเป็นใครเนี่ยเป็นใครอ่ะ
2: ก็เป็นคนไงคะ
0: เป็นคนนะครับคนอยู่ตรงนี้แล้วเดินทางมาทำอะไรครับ
2: ให้อาหารแล้วเม็ดเด็ดนี่ก็เป็นอาหารแล้วอันนี้ก็ปลาวานขึ้นมาในนี้แล้วก็พ่นน้ำออกมา
0: น้องแพนมองเห็นเส้นที่รายการมีให้ตั้งแต่แรกเนี่ยครับเป็นเหมือนรูปอะไรครับ
2: แม่น้ำลำคลอง
0: อ๋อเป็นแม่น้ำลำคลองไหนทำมือยังไงแม่น้ำลำคลองไหนยังไง
2: อาถรรพ์นะ
0: แม่น้ำลำคลองโอ้โหร้องเพลงด้วยได้ไหมร้องเพลงด้วยได้ไหม
2: ได้
0: ที่เกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองอ่ะ
2: แม่น้ำลำคลองคอยอยู่อาศัยกับที่อยู่ใต้ลึกในน้ำ
0: เคยได้ยินมาก่อนเปล่าเพลงนี้หนูหัดร้องมาจากไหนอะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะหนูแต่งเองค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะ
2: แต่งเองค
0: ่
2: ะ
0: แต่งเองตอนนี้เป็นภาพคนมาให้อาหารปลาหนูแต่งเพลงได้ไหมตอนนี้เลยอะได้ใช่ป่ะตอนนี้จะเป็นความสามารถพิเศษนะครับเพลงคนให้อาหารปลานะครับพร้อม
2: คนให้อาหารปลาปลาก็มากินปลามากินก็อิ่มท้องกลายเป็นคนดีนางก็ได้ขึ้นสวรรค
0: ์โอ้โหเก่งมากปรบมือให้หน่อยแล้วก็เดินทางมาถึงน้องสุดหล่อของเราวันนี้นะครับน้องตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: นักประดาน้ำกำลังแอบปลาฉลาม
0: นักประดาน้ำกำลังแอบปลาฉลามนะครับต้องเล่าเรื่องให้ฟังแล้วล่ะครับ
3: อันนี้นักประดาน้ำอยู่ข้างล่างค่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรตรงนี้หนูว่ามันสั้น
0: อ๋อนี่คือนักประดาน้ำอยู่ตรงนี้แล้วไหนครับเจ้าฉลามของเราอยู่ไหนครับ
3: ข้างบนครับ
0: ตัวนี้นะครับอ๋อน้องต้นกล้าจินตนาการจากเส้นที่มีให้โค้งๆนี้เป็นส่วนไหนของปลาฉลามเนี่ย
3: ตัวปลาฉลามคร
0: ับ เป็นตัวปลาฉลามนะครับแล้วตอนนี้ฉลามอยู่ในน้ำหรือกำลังกระโดดครับเนี่ย
3: กำลังบิน
0: โอ้กระโดดขึ้นไปได้จังหวะพอดีนักประดาน้ำเลยรีบหลบซะก่อนใช่ไหมครับอ้าวนี่คือผลงานฉลามนะครับของน้องต้นกล้าครับปรบมือให้หน่อยมาถึงน้องคนที่4น้องเซกินะครับนี่คือผลงานของน้องเซกิอ้าวชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: โลมาแสนสวย
0: โลมาแสนสวยนะครับไหนอธิบายหน่อยสิครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: โลมามันซื้อของแล้วมันก็ว่ายน้ำกลับบ้าน
0: อุ้ยโลมาไปซื้อของด้วยนะแล้วว่ายน้ำกลับบ้านนะไปซื้ออะไรครับ
4: ไปซื้อกับข้าวไปให้แม่กิน
0: ไปซื้อกับข้าวให้แม่กินโลมาใจดีหรือว่าใจร้ายครับ
5: ใจดี
0: ใจดีเหรอ
5: มันไม่กินคน
0: แล้วฉลามมันใจดีหรือใจร้าย
5: ใจร้าย
0: ใจร้ายถ้าอย่างนั้นโลมาก็จะใจดีใช่ไหมครับปรบมือให้ผลงานของน้องเซกิหน่อยต่อมาถึงน้องคนสุดท้ายแล้วนะครับผลงานของน้องเบียนน่ามีชื่อว่า
6: สวนดอกไม
0: ้โอ้สวนดอกไม้นะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิในนี้มีอะไรอยู่บ้าง
6: มันคือดอกไม้ที่ยาวมาก
0: อ๋อครับเดี๋ยวยังไม่เห็นดอกไม้เลยเนี่ยดอกไม้อยู่ไหนผลงานนี้ระบายสีได้สวยมากอยู่นี่มีตรงไหนอีก
6: มีตรง
0: ตรงนี้อีกนะครับแล้วจินตนาการจากเส้นที่มีให้อ่ะเป็นรูปอะไรเนี่ยเส้นเนี้ย
5: มันคือปกภูเขา
0: อ๋อเป็นภูเขานะครับแล้วทำไมน้องเบียนน่าถึงระบายสีเต็มกระดาษเลยล่ะ
5: จะได้ฟู
0: ฮะ
5: จะได้ฟู
0: ฟูจะได้ฟูนะครับการระบายแบบนี้นะก็ไม่ผิดนะครับเป็นการระบายที่เด็กๆ เห็นความสวยงามในแบบของเขานะนะครับแล้วก็ระบายสีลงไปเต็มเลยที่สำคัญคือน้องเวียนน่ามีความกล้าและมั่นใจมากนะครับที่จะระบายสีลงไปแบบนี้นะครับปรบมือให้น้องเวียนน่าหน่อยเก่งมากเป็นยังไงบ้างครับผลงานของเหล่าอนุบาลชาญสมรนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับนี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆนี่เป็นเรื่องที่เราควรสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะว่าจินตนาการไม่มีถูกและก็ไม่มีผิดนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกับรายการ
7: อนุบาลชาญสมร
0: นะครับมาเจอกันได้ใหม่คราวหน้า

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว

เดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพ

0: โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางเพื่อน้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

0: 100ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ไงล่ะผู้กล้าทั้งสี่คราวนี้อย่าเป็นฝ่ายยอมแพ้หรือเปล่าล่ะ
1: ไม่มีทางเรายังมีหวังนะเรามีหนังสือแห่งโนแลนทั้งหมดอยู่กับเรานี่ไปพลังแห่งหนังสือไม่ได้พ้นน่ะแบบนี้เราจะใช้พลังจากไหนอ่ะ
2: จากตัวเราเองไงฉันจะลองใช้พลังลบล้างของฉันดูอาจจะหยุดพลังจินตนาการของพวกล่าลอสแลนด์ได
1: ้จริงด้วยเธอทำอย่างนั้นได้นี่นะดีจริงๆที่มีเธออยู่ด้วยอ่ะเธอเป็นความหวังของพวกเราแล้วล่ะพวกล่าระวัง
0: แน่ใจเหรอว่านี่คือผู้กล้า
1: สู้ๆนะดาว
0: จะสู้กับฉันคิดดีแล้วเหร
1: อไหวมั้ยเนี่ยเย้
0: ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่สะทกสะท้านหรอกนะ
1: เอ้าทำไมพลังจินตนาการไม่ถูกลบไปล่ะ
2: หรือว่าพลังลบล้างของฉันจะหมดลงไปแล้ว
3: ไม่ใช่หรอกแต่คงเป็นเพราะพลังของจินตนาการนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าอะไรจะมาหยุดยั้งได้นะสิ
0: ใช่แล้วล่ะปราดแห่งเงานี่เจ๋งจริงๆที่ให้พลังที่เก่งที่สุดนี้มา
1: ปราดแห่งเงาไม่ได้เจ๋งนะเขาไม่ใช่คนดีด้วยซ้ำเขากำลังหลอกนายอยู่ตั้งหากล่ะ
0: หลอกตรงไหนพวกนายก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าพลังนี่น่ะมันของจริง
2: นี่มันเป็นแผนการชั่วร้ายของปราดแห่งเงาเขาให้พลังแก่เธอเพื่อทำงานให้เขาพวกเราต่างก็เคยโดนหลอกมาแล้วเธออาจจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่มาก็จริงแต่เธอกำลังช่วยให้ความชั่วร้ายเป็นฝ่ายชนะนะ
0: แผนการชั่วร้ายเหรอโถ่ทำไมฉันจะไม่รู้ทันเจ้านกฮูกแก่นั่นจะบอกให้นะป่านนี้ปราดแห่งเงาคงกำลังหาทางเปิดคนโทน้ำพุไมเมอร์อยู่แต่พวกนายก็คงจะผ่านฉันไปไม่ได้หรอก
1: นายก็รู้แผนการทั้งหมดของปราดแห่งเงาแล้วเหรอแล้วทำไมนายยังยอมให้มันหลอกใช้อยู่ล่ะ
0: หลอกอะไรกันฉันสิเป็นฝ่ายได้ประโยชน์แค่ทำตัวเป็นพวกด้วยจุดปราดแห่งเงานั่นก็มอบพลังวิเศษนี้มาให้แล้วจะขโมยน้ำพุแห่งปัญญาหรือทำลายโลกแห่งปัญญาอะไรฉันก็รู้แต่ฉันไม่สนใจหรอกฉันมีพลังก็พอแล้ว
1: หยุดเถอะฉันคิดว่านายก็คงมีที่มาไม่ต่างจากพวกเราหรอกที่เข้าใจไปเองว่าต้องเรียนให้เก่งให้เหนือกว่าคนอื่นให้คนอื่นสนใจคิดไปเองว่าพ่อแม่ต้องการให้เราเป็นแบบนั้นจนทำให้เจ้าปราดแห่งเงาครอบงำเราในที่สุดนี่มันไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องหรอกนะ
0: ฉันไม่ได้ถูกครอบงำและที่สำคัญพ่อแม่ฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยทั้งการเป็นคนที่เก่งที่สุดทั้งพลังผู้กล้าแห่งเงาทั้งหมดฉันเป็นคนเลือกเองฉันไม่เคยต้องให้ใครมาชี้แนะหรือจ้ำจี้จ้ำชัยเรื่องการเรียนเลยเพราะทุกอย่างมันดูง่ายไปหมด
4: โชคดีนะที่ลูกเราเรียนดีโดยไม่ต้องให้เขี้ยวเข็นเลยน่ะ
5: นั่นสิคะแต่แม่ก็อยากให้ลูกออกไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆบ้าง

0: เสาร์เนี้ยไปเที่ยวสวนสัตว์กันมั้ยลูก
1: ไม่เอาหรอกครับผมจะอ่านหนังสือดูสิพ่อวิชาของมอต้นเนี่ยมันง่ายจริงๆอ่ะผมชักไม่อยากไปโรงเรียนประถมแล้วล่ะมีแต่พวกไม่ได้เรื่องอ่ะเนี่ยคุณครูยังบอกเลยว่าผมอาจเป็นอัจฉริยะก็ได้นะ
2: วิริยะมันก็ดีแต่ต้องรู้จักพักผ่อนบ้างนะลูก
1: พักผ่อนมันไม่ทำให้เรียนดีหรอกครับ
2: ทำไมทำเพื่อนแบบนั้นล่ะลูก
1: ฮะ
2: ทำไมทำเพื่อนแบบนั้นล่ะลูก
1: เพื่อนเหรอเด็กเรียนแย่อย่างนั้นน่ะผมไม่นับเป็นเพื่อนหรอกครับ
2: ที่สำคัญเพื่อนลูกคนนี้เขาก็เป็นคนนิสัยดีนะจะไปทำเขาทำไม
1: เด็กดีแต่โง่แบบเนี้ยจะไปได้เรื่องอะไรผมไม่สนใจแล้วว่าใครจะมองว่าผมเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงผมก็เรียนเก่งที่สุดอยู่แล้วนี่ไงครับพ่อประกาศนียบัตรเรียนดีผมสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วครูใหญ่ยังบอกเลยว่าอย่างผมน่ะอย่าว่าแต่วิชาของม.ต้นเลยม.ปลายก็ยังไหวเป็นยังไงครับพ่อแม
3: ่อะไรนะ
1: พ่อกับแม่ไม่เข้าใจเลยความดีงั้นเหรอคุณธรรมงั้นเหรออะไรจะสำคัญไปกว่าความรู้คนเก่งเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้โอกาสก็มาถึงแล้วราชแห่งเงามอบพลังของผู้กล้าแห่งเงาให้กับฉันให้ฉันได้ใช้พลังแห่งหนังสือซึ่งเป็นพลังแห่งความรู้และจินตนาการแล้วทำไมฉันต้องทิ้งมันไปล่ะ
0: นายแค่แต่พลังที่ตัวเองจะได้งั้นเหรอ
4: ผู้กล้าแห่งลอสแลนด์เป็นเด็กที่เก่งเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถและก็เฉพาะสิ่งที่อยู่แต่ในตำราเรียนเท่านั้นก็เลยไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนี้ทำให้ไม่สามารถแยกแยะความดีความชั่วได้ยังไงล่ะดังนั้นการต่อสู้กับเขาครั้งนี้เลยไม่เหมือนการต่อสู้กับผู้กล้าคนก่อนที่เราสามารถพูดคุยกับเขาแล้วดึงให้หลุดพ้นจากการครอบงำของประหลาดแห่งเงาได้
0: อย่างนี้เราก็หมดทางสู้แล้วจริงๆนะสิครับ
5: ทวดมาแล้ว
0: ท่านในช่างสงสัยชัยยะเราอาจมีทางรอดแล้วนะท่านมาช่วยพวกเราใช่ไหมครับ
5: โอ้ฉันมาถามอะไรนิดหน่อยนะ
6: เชิญครับ
5: นี่พวกเจ้ากำลังมีปัญหากันอยู่งั้นเหรอ
0: ปัญหาใหญ่เลยล่ะครับนั่นไง
5: ดูท่าทางจะเก่งจริงๆเคยเจอใครเก่งๆแบบนี้บ้างไหมล่ะฮะต้นกล้า
0: ก็เคยครับเคยเจออยู่หลายครั้งแต่ไม่มีคนไหนที่เก่งเท่านี้เลย
5: และมีครั้งไหนที่รู้สึกเหมือนจะพ่ายแพ้เท่าครั้งนี้ไหมล่ะ
0: ก็ทุกครั้งอะครับ
5: อ้าวแล้วที่ผ่านมาเจ้าชนะมาได้ยังไงล่ะ
0: ทุกครั้งผมจะใช้พลังแห่งหนังสือรับมือครับแล้วก็ผ่านมาได้ทุกครั้งเลย
5: โอ้ยังงี้นี่เองโ
6: ฮ่โฮ่โฮ่โฮ่โฮ่โฮ่ฮะเดี๋ยวครับท่านในช่างสงสัยครับคือเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยว
5: โฮ
0: ่ไปซะแล้วโอ้ทำไมอยู่ดีๆก็มีความสุขขนาดนั้นน่ะเราจะแย่อยู่แล้วนะ เข้าใจแล้วผ่านมาศัตรูที่เจอแต่ละครั้งจะมีความเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่นี่แหละยิ่งศัตรูเก่งมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ฉันพัฒนาขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันก็จะใช้วิธีต่อสู้เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือใช้พลังแห่งหนังสือยังไงล่ะ

0: แห่งลอสแลนด์ฉันมาแล้ว
1: ก็ได้นายหาเรื่องเองนะโดด
0: ย้ายลูกเซิร์ฟหาฟุต
1: อะไรได้ฮะเทนนิสเขาเซิร์ฟทีละลูกไฟ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะ
0: หาไม่เจอแล้วสิพลังพลังตัวของหนังสือเดินป่า
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยชะแค่นี้จะทำอะไรฉันได้เฮ้ยเ
0: ด้อฮะหมอพริกไทย
1: น้อยอาชิน้อยแกอาชิแกคิดว่าอาชิคิดว่าอาชิ
2: ว้าว
3: ต้นกล้าเก่งขึ้นมากจริง
4: ๆนั่นสิใช้พลังหนังสือต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและประสานความสามารถต่างๆได้ต่อเนื่องด้วยอ่ะ
0: แค่ในช่างสงสัยถามไม่กี่คำก็ทำให้ต้นกล้ามีพลังเพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
5: เพราะว่าต้นกล้าผ่านประสบการณ์การต่อสู้กับความชั่วร้ายมาหลายครั้งหลายคราแล้วน่ะสิดังนั้นความรู้ที่ได้จากพลังแห่งหนังสือจึงค่อยๆซึมซับเข้ามาอยู่ในตัวของเขาจนกลายเป็นปัญญาที่ติดอยู่กับตัวต้นกล้าไปแล้วเมื่อพลังแห่งหนังสือรวมเข้ากับปัญญาที่มีอยู่ภายในของต้นกล้าก็ทำให้พลังแห่งหนังสือที่ใช้ทรงพลังมากไงล่ะส่วนคำถามของในช่างสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ต้นกล้าได้ฉุกคิดและการหาคำตอบด้วยตัวเองก็ทำให้ต้นกล้าได้ทบทวนรู้จักตัวเองมากขึ้นและเกิดความภูมิใจในตัวเองเลยรู้ว่าตัวเองสามารถใช้พลังเช่นนี้ได้
1: โอ้ยน้อยแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะนายจะทำยังไงเฮ้ยอย่าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยน้อยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวรู
4: ้โอ้โหต้นกล้านายเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะยิ่งกว่าตอนที่สู้กับพวกฉันอีกนะเนี่ย
0: นี่ละคือสิ่งที่ในช่างสงสัยพยายามจะบอกไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วก็จบแต่ถ้าเราขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปได้อีก
4: เฮ้ยอะไรอีกละเนี่ย
3: ฝีมือพวกล่าลอสแลนด์นะสิอย่างนี้นี่เอง
1: ฮะนึกอยู่แล้ววันนายต้องรีบเข้ามาช่วยพักพวก
0: น้อยเล่นโซกปรกนี่นะทำอะไรฉันไม่ได้เลยหันมาเล่นงานคนอื่นแทน
1: จะเล่นบทพระเอกแสนดีไปทำไมถ้าต้องแพ้แผนการน่ะไม่ได้วัดที่ความหล่อแต่วัดที่ความสำเร็จรู้ไว้ด้วยผู้กล้าแห่งโนลัน
0: เร็วไปมั้งถ้าจะคิดว่าชนะแล้วนะไม้รกๆต้องตัดแต่งซะบ้างสวนของท่านจะได้สวยงามและไม่เป็นที่อาศัยของสัตว์รบกวน
2: ฮะ
0: เย้เย
1: ้น้อยฉันไม่เชื่อหรอกว่าอัจฉริยะอย่างฉันจะเอาชนะไอ้พวกกระจอกอย่างนายไม่ได้อ่ะ

0: ับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆ

ไม้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกำปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวก็ปั้นเป็นเส้นๆ

ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์คลับกันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: และของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกร
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: อย่างตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: แบบ
1: นี้จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี
0: ้ดึงงางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: นายพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ข้าตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ตุ๊กจะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี
0: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันซิ
1: เยอะจัง
0: ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองร่วม
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะมีประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้อันนี้ขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออก

0: เขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อีกหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมดึงออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวัน
1: แ
0: ล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวันเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวันสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวันก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าปาวาน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของปาวานขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโอ
2: ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประมาณมุน

0: ไหนดูสิวันนี้ได้กี่ดาวคะ
1: 1 2 3
0: ได
1: ้แค่3
0: วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
2: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทํากิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทํางานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทําเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะ

0: เล่นเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจเราอาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเพราะเขาจะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือสองลอลิงแล้ว
1: แล้วลอสุดท้ายก็คือ
0: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
1: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
0: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวันวันนี้ยากไหมครับ
4: ไม่ยากครับถ้าประวันทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได
3: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
3: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
5: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
3: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตือและน้อง
4: น้าวาน
3: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ
4: กระดาษ
3: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
6: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
4: หลอด
3: ก้าว
4: กระดาษสีพวกกันจานสี
3: ไม้บรรทัด
4: กันไกลกระดาษขาว
3: กระดาษร้อยปอน
4: ด์แก้ว
3: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้ลองเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวันเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
4: ฝั่งไหนก็ได
3: ้ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวันใช้ผู้กันแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: ประวัติลองทับดูเอากระดาษพับทับกัน
1: ทับ
0: รีดลงไปกับพื้น
1: กด
0: กดกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2เนี่ยไหนดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าตูได้ดอกไม้ของประวันเนี่ยรูปอะไรครับ
2: ของประวันได้หุ่นยนต
0: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
2: เป่าสี
0: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบ

แบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ป้องสีมันหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
0: โอเคไหนดูสิ
1: สวย
0: ของป้าวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
1: ้
0: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป้าสีนั่นเอง
1: ขาวใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อย
0: ได้แบบนี้แล้วพี่ข้าตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นถ้าใส่ผ้าแบบนี้โอเคอ่ะปั๊มได้อ่ะปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันแห้งอย่างสีมันแห้งอือน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติอาบไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษร้อยปอนติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสักหนึ่งกล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยาดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มอ่ะหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
2: หูยเป็นสีรุ้งเลย
0: เอาน
2: ี่เสร็จแล้ว
0: ไหนดูสิครับประวันนะจับมือเลยเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทากาวลงไปทากาวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้
2: อันของปาวานอันในของปอนก็ต้องทำเอง
0: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาปาวานครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยปาวานชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
2: เป่าสีครับ
0: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
2: สนุกครับ
0: สนุกใช่ไหมที่เห็นปาวานเป่าใหญ่เลย

0: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
1: เสร็จแล้ว
0: โอเคเสร็จแล้ว
1: ก็เอามาไว้ตรงนี
0: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
2: นอกจากสีเทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม้
0: แล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
1: อยาก
0: นะแต่ให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
3: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตา
1: โมไม่ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
0: อันนี้
3: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
0: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
3: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะพร้อมยัง
3: พร้อมยังครับ
0: โอเคพร้อมแล้วนะ
3: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
0: ไหนอันนี้
3: จำได้ไหมนะ
0: กับอัน
3: โอ้โห
0: จำได้
3: ได้หนึ่งคะแนนละเอาเลยดูสิที่เขาดูทำได
0: ้โอเค
3: ต้องปิดกลับไปเหมือนเดิมปิดกลับไปเหมือนเดิม
1: ตาประวาน
3: ตาประวานตาประวาน
0: ไม่ถูกตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
3: พี่ข้าวตูพี่ข้าวตูเริ่มจำได้
0: จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะนะ
1: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวัน
0: เป็นโรบอทของประวันอันไหนประวัน
3: ตาประวันนะ
0: อันไหนครับยังไม่ใช่
3: เกือบได
0: ้ไปเปิดอัน
1: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ข้าวตู
0: พี่ข้าวตูทำได้เอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
1: สองคะแนนแล้วนี
0: ่ประวันพี่สิครับ
3: ประวัน
0: โอ้โห
1: มาได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตุ่มในน้ำ
3: สองคะแนนเท่ากัน
0: พี่เขาตุ่มนะ
3: ลูกนี้อยู่ตรง
0: และลูกสุดท้ายก็ต้องถูกต้องเลยเก่งมากของพี่น้อง
1: เก่งวันนี้ได้2คะแนน3คะแนนพี่ก็หนูก็ได้3คะแนน
0: โอ้ชนะเหมือนกันเลยวันนี
3: ้เก่งเท่ากันเลย
0: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สี่ดวงเลย
1: นะได้สี่ดวงเลย
0: สามสี
1: ่ให้คุณหมอติดเอาไปนั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเคไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
3: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
2: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
3: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องาน

0: ตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าวิ่งไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะที่ประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นนะเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
1: ค่ะต้องเริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนปลูกผักบุ้งแสนลำบาก
1: กุ๊กกับกั๊กโดนคุณยายทำโทษด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำโทษสักทีแถมยังเป็นวิธีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี่
2: นี่นะเอาสิเอาสิ
3: ตายแล้วนี่พวกหลานทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาคว้างเล่นกันอย่างนี้ล่ะ
1: ก็กลับมาสิคะคว้างมาก่อนกุ๊กก็เลยคว้างกลับไปบ้างนะคะ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละคว้างมาเยอะกว่าผมอีก
3: อยู่ดีๆเอาอาหารมาคว้างเล่นกันอย่างนี้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยนะจ๊ะรู้ไหม
2: โถคุณยายครับแค่ผักแค่ไม่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ก็ได้ครับ
3: ผักแค่ไม่กี่ต้นเหรอจ๊ะรู้หรือเปล่าว่าชาวไร่ชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ผักมาสักหนึ่งต้นน่ะ
2: ก็ไม่เห็นนะสิครับผมก็เห็นเขาปลูกกันง่ายๆเต็มสวนไปหมดเลย
3: ถ้าอย่างนั้นยายขอทำโทษให้พวกหลานปลูกต้นผักบุ้งมาส่งยาย
1: ปลูกผักบุ้งเหรอคะ
3: ใช่จ้ะพวกหลานต้องช่วยกันปลูกผักบุ้งให้โตเต็มที่แล้วเอามาส่งยายถ้าพวกหลานทำไม่ได้แล้วก็ยายจะไปบอกให้แม่เขาตัดเงินค่าขนมหลานหนึ่งอาทิตย
2: ์ค่ะตัดเงินค่าขนมหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอครับ
3: ถ้าไม่อยากถูกตัดเงินก็พยายามเข้าแล้วกันนะเอานี่เมล็ดผักบุ้งแล้วก็หนังสือวิธีปลูกถ้าพร้อมเมื่อไรก็เริ่มกันได้เลยนะ
2: ท่าทางคุณยายคงจะโกรธพวกเราจริงๆนะครับเนี่ยปกติคุณยายไม่ค่อยทำโทษพวกเราอย่างนี้เลย
1: ก็นั่นน่ะสิเพราะแก๊ปนั่นแหละเล่นไม่เข้าเรื่องดูสิพี่เลยโดนทำโทษไปด้วยเลย
2: เอาเถอะครับตอนเนี้ยเรารีบมาปลูกผักบุ้งนี้กันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องโดนตัดเงิน
1: เอาปลูกก็ปลูกขั้นแรกเอาเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำไว้ก่อนสัก 6-12 ชั่วโมงให้เมล็ดผักดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่วยให้ผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
2: อ่ะดูสิครับมีเมล็ดลอยน้ำขึ้นมาด้วยละ
1: อ๋อพวกเมล็ดที่ลอยน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้เอาออกไปได้เลย